0: อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพส.ว่าได้ลงนามร่างพรก.กู้เงินเรียบร้อยแล้วจากนั้นจะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการโดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานซึ่งเรื่องนี้เข้ามาต้องผ่านการกลั่นกรองและต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการออกพรก.กู้เงินและถือว่าเงินกู้จำนวนนี้อยู่ในความรับผิดชอบของตนเองในฐานะนายกรัฐมนตรีซึ่งต้องกำกับดูแลไม่ให้มีการใช้ผิดประเภทไม่ให้มีการรั่วไหลใดๆทุกอย่างต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และเพื่อประชาชนเท่านั้น
1: ผมเป็นหัวหน้ารัฐบาลที่เพิ่งลงนามในพ.ร.ก.นะครับเพราะฉะนั้นเงินบาทต่างๆกำกับดูแลควบคุมไม่ให้มีการใช้ผิดประเภทไม่ให้มีการรั่วไหลมีความยินดีมีความเต็มใจแล้วก็มีความรู้สึกเป็นเกียรติที่จะได้ทำว่าไอ้400,000 ล้านบาทนี้ขอให้คำมั่นสัญญาเลยว่าผมและท่านคณะมนตรีท่านจะเฝ้าระวังใกล้ชิดนะครับไม่ให้มันหลบแม้แต่สตางค์แดงเดียวที่จะหลบไปในสิ่งที่มันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทุกอย่างต้องโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็เพื่อประชาชน
0: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นมาตรการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อตอบโจทย์สถานการณ์โลกที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดโดยวงเงินกู้จะแบ่งออกเป็น2 ส่วนหลักส่วนแรก200,000 ล้านบาทจะนำไปช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันแพงโดยตรงผ่านรูปแบบการสนับสนุนที่คล้ายกับโครงการไทยช่วยไทยและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพในทันทีส่วนวงเงินอีก200,000 ล้านบาทจะใช้เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านจากการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานไฟฟ้า
2: ดังนั้นสถานการณ์วันนี้คำถามก็คือว่าประชาชนได้รับผลกระทบหรือยังเดือดร้อนหรือยังแล้วสมควรที่จะทำหรือยังถ้าเกิดว่าประชาชนได้รับผลกระทบแล้วก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์เนี่ยจะจบเมื่อไหร่มันก็เป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ
0: ส่วนในเรื่องข้อกฎหมายนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติกล่าวว่ารัฐบาลได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าเข้าเงื่อนไขทุกประการในการออกพระราชกำหนดเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนส่วนรายละเอียดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินและการเยียวยากระทรวงการคลังจะเป็นผู้พิจารณาสรุปความชัดเจนอีกครั้งก่อนนำเสนอตามขั้นตอนต่อไปผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันโครงการแลนด์บริดจ์จะช่วยลดระยะเวลาขนส่งด้วยระบบท่อพร้อมเปิดโอกาสเอกชนร่วมลงทุนกับภาครัฐนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าผลการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ว่าขณะนี้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนข.อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานฉบับใหม่ร่วมกับที่ปรึกษาภาคเอกชนเพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาประกอบการตัดสินใจโดยการศึกษาในครั้งนี้ได้เพิ่มเติมรายละเอียดที่สำคัญคือการติดตั้งระบบท่อทั้งท่อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติควบคู่ไปกับระบบรางและระบบล้อซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่งได้อย่างมีนัยสำคัญรวมทั้งจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้เห็นภาพประโยชน์ของท่าเรือน้ำลึกทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นทั้งนี้โครงการแลนด์บริดจ์เน้นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือ PPP โดยรัฐบาลจะไม่ได้เป็นผู้ลงทุนหลักแต่จะเปิดกว้างให้ภาคเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศเข้ามาลงทุนซึ่งจะพิจารณารูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมที่สุดโดยรับฟังข้อเสนอจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้าน
4: บริษัทจัดอันดับเครดิต Moody's Investor Service ให้มุมมองบวกไทยเป็นประเทศน่าลงทุนนายกรัฐมนตรีระบุถือเป็นข่าวดีและเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนทั่วโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยหลังหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังวันนี้ถึงกรณีที่บริษัทจัดอันดับเครดิต Moody's Investor Service ได้ออกรายงานระบุประเทศไทยเป็น1 ใน 5 ประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีภูมิต้านทานเข้มแข็งในการรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจมากที่สุดในโลกว่าเรื่องนี้ เป็นข่าวดีต่อเนื่องและเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนทั่วโลกโดยไม่ได้มองแค่เรื่องเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังมองทุกมิติทั้งการอำนวยความสะดวกความโปร่งใสการทำงานที่รวดเร็วและโครงสร้างของประเทศนายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่าคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOIได้มีการอนุมัติคำขอส่งเสริมการลงทุนกว่า 900 ล้านบาทซึ่งเป็นการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศและถือเป็นสิ่งที่ยืนยันว่านักลงทุนจากต่างประเทศมั่นใจประเทศไทยโดยมาจากการได้วางรากฐานเรื่องต่างๆและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับประชาคมโลก
3: นายกรัฐมนตรีย้ำไทยและกัมพูชาอยู่บนพื้นฐานกฎเกณฑ์เดียวกันหลังยกเลิก MOU 44หากจะหารือกันต่อต้องกำหนดกรอบและกฎเกณฑ์ใหม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงท่าทีของกัมพูชายอมรับกระบวนการประนอมภาพบังคับกับประเทศไทยภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหลังไทยยกเลิก MOU 44ว่าถือเป็นสัญญาณที่ทำให้ทั้งสองประเทศอยู่บนพื้นฐานกฎเกณฑ์เดียวกันหลังจากที่ผ่านมาใช้คนละหลักเกณฑ์เมื่อประเทศไทยไม่มี MOU 44แล้วการพูดคุยต่อจากนี้จำเป็นต้องกำหนดกรอบและกฎเกณฑ์กันใหม่โดยยังมีเวลาในการหารือกันซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเรื่องนี
1: ้พูดง่ายๆว่าตอนนี้เราไม่ได้มี MOU 44แล้วนะครับก็ถ้าจะคุยอะไรกันต่อไปก็ต้องมานั่งกำหนดกรอบกำหนดกฎเกณฑ์กันใหม่
4: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงรุกกรณีปลากระป๋องใช้ปลาไม่ตรงตามฉลากย้ำรัฐบาลมุ่งคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของผู้บริโภคหากพบการกระทำผิดให้ดำเนินตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด
5: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ลงพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องที่มีการใช้วัตถุดิบไม่ตรงกับตามที่ระบุไว้บนฉลากสินค้ายืนยันรัฐบาลห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้ผู้ประกอบการจะมีการเยียวยาเบื้องต้นแล้วแต่เพื่อความปลอดภัยและเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงรุกโดยเบื้องต้นอย.ตรวจสอบพบว่าโรงงานดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GMP และมีการผลิตอาหารปลอมซึ่งเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคมีโทษสูงสุดจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 100,000 บาทส่วนสคบจะติดตามเรื่องร้องเรียนอย่างใกล้ชิดและขยายผลตรวจสอบไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อขายสินค้าหรือบริการสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือติดต่อศูนย์ดำรงธรรมหน้าศาลากลางจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ
6: พี่น้องประชาชนก็จะได้เห็นเคสนี้เป็นกรณีตัวอย่างกรณีนี้ว่าไม่ใช่แค่อย.หรือสคบ.นะคะเราก็ต้องลากกลับไปถึงใบรง.4ใบอนุญาตตั้งโรงงานนะคะว่าในการขออนุญาตต่างๆเนี่ยกับศาลากลางจังหวัดเนี่ยขออนุญาตถูกต้องหรือไม่นะคะ
5: นายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงผลการตรวจสอบปลากระป๋องในห้องแลบของกรมประมงที่อย.ส่งมาให้ดำเนินการตรวจสอบจำนวน3ชุดว่ามีผลยืนยันอย่างเป็นทางการแจ้งล่าสุดว่าเป็นปลานิลจริงไม่ใช่ปลาหมอคางดำตามที่สังคมสงสัยส่วนการเอาผิดสินค้าไม่ได้มาตรฐานเป็นเรื่องที่อย.จะดำเนินการตามกฎหมาย
7: อันนี้เป็นปลานิลแน่นอน ที่ผลตรวจแจ้งมานะในส่วนตัวของผมเนี่ยผมมองว่าจะเป็นปลานิลหรือปลาหมอคางดำคือมันเป็นเรื่องของอย.แล้วก็เป็นเรื่องของการดูแลคุณภาพในการผลิตซึ่งกรมประมงเนี่ยมีหน้าที่แค่สนับสนุนในการทำงานของในการตรวจเท่านั้นต้นน้ำจริงๆแล้วเนี่ยก็น่าจะต้องไปดูที่โรงงานผลิต
5: ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนายวชรพลขาวขำกล่าวว่าได้สั่งการให้กรมประมงเร่งดำเนินการตรวจสอบแล้วหากพบว่ามีแนวโน้มการแพร่ระบาดมากขึ้นอาจต้องปรับแผนรับมือพร้อมวางมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูลที่หมู่4โรงเรียนบ้านสนกลางตำบลแหลมสนอำเภอละงูจังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่3บ้านโคกชำระตำบลโคกชำระอำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่5บ้านเขากรวดตำบลห้วยกระเจาอำเภอห้วยกระเจาจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: เริ่ม8พฤษภาคมนี้ใครซื้อขายข้าวโพดต้องรู้กระทรวงพาณิชย์ออกมาตรการใหม่คุมเข้มการวัดความชื้นให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศต่อไปนี้ผู้ประกอบการต้องใช้เครื่องวัดที่ผ่านการรับรองและต้องวัดทุกครั้งเวลาซื้อขายเพื่อลดปัญหาการกดราคาขั้นตอนก็ชัดเจนมากขึ้นต้องมีการสุ่มตัวอย่างจากหลายจุดใช้เครื่องตามคู่มืออย่างถูกต้องและวางเครื่องในจุดที่ทุกฝ่ายมองเห็นโปร่งใสและตรวจสอบได้มาตรการนี้จะช่วยให้การค้าข้าวโพดเป็นธรรมมากขึ้นเกษตรกรไม่เสียเปรียบและตลาดมีความเชื่อมั่นมากขึ้นรัฐบาลการกำชับให้มีการติดตามบังคับใช้อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดย้ำว่ารัฐบาลเดินหน้าสู่ความเป็นธรรมทางการค้าเพื่อให้เกษตรกรได้ราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
12: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
12: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
12: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: 7:15 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นไปในเชิงบวกและมีความเป็นไปได้สูงที่จะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์เตือนว่าหากอิหร่านยอมทำตามข้อตกลงที่เห็นชอบร่วมกันสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะยุติลงแต่ถ้าอิหร่านไม่ยอมทำตามสหรัฐจะเปิดปฏิบัติการโจมตีอีกครั้งในระดับที่รุนแรงกว่าเดิมด้านนายอิสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวกับผู้สื่อข่าวท้องถิ่นของอิหร่านโดยระบุว่าแผนและข้อเสนอของสหรัฐยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาและอิหร่านจะแจ้งจุดยืนของตนต่อปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางในการเจรจาหลังจากได้ข้อสรุปขั้นสุดท้ายแล้ว
13: ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ภายหลังการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีมาซูสปาซิสเคียนแห่งอิหร่านเมื่อวานนี้โดยระบุว่าฝรั่งเศสยังคงแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงพร้อมประนามการโจมตีอย่างไม่เป็นธรรมต่อโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนและเรือของสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ในช่องแคบฮอร์มุสเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาด้านทำเนียบประธานาธิบดีอิหร่านระบุว่าประธานาธิบดีเปซิสเคียนแสดงความยินดีสำหรับแนวทางบนพื้นฐานของการแก้ไขปัญหาโดยผ่านการเจรจาของฝรั่งเศสพร้อมเน้นย้ำว่าอิหร่านพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาทั้งหมดภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบระหว่างประเทศภายใต้การคุ้มครองสิทธิ์อันชอบธรรมของอิหร่าน
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายบรูโน่โรดริเกสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคิวบาที่ระบุว่าสหรัฐกำลังส่งสัญญาณถึงปฏิบัติการทางทหารเพื่อปลดปล่อยคิวบาถือเป็นการกระทำที่เสแสร้งและเหยียดหยามพร้อมเน้นย้ำว่ามาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อรัฐบาลคิวบาที่ดำเนินมาหลายทศวรรษเป็นสาเหตุของปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้การที่สหรัฐขู่ว่าจะเปิดปฏิบัติการทางทหารรวมถึงการลุกรานถือเป็นอาชญากรรมระหว่างประเทศถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่าสถานการณ์ในคิวบาถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้และสหรัฐจะเข้ามาแก้ไขปัญหานี้โดยนับตั้งแต่ต้นปี2569สหรัฐยกระดับแรงกดดันต่อคิวบาอย่างมากจนส่งผลให้คิวบาเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรง
13: นางเมธยาฮาฟิซรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารและดิจิทัลของอินโดนีเซียให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AFP เมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมพิจารณาสั่งห้ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีเข้าใช้งานแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซภายหลังอินโดนีเซียเริ่มบังคับใช้กฎหมายห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีเข้าใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอาทิ FacebookTikTok และ YouTube ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนื่องจากพบเด็กตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงผ่านแพลตฟอร์มเหล่านี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: การแข่งขันสนุกเกอร์ไทยแลนด์แรงกิ้งรายการที่3พิษณุโลกครับที่รัตนาแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดพิษณุโลกรอบ16คนสุดท้าย F1 เทพชัยยาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกแชมป์ขอนแก่นครับคนล่าสุดโชว์ฟอร์มการออกคิวได้อย่างยอดเยี่ยมแทงเอาชนะเป็กราชบุรีวินัยทองรายมืออันดับ16ของไทย4-2เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับแบงค์โซโหพรปิยะกาวสำราญนักสอยคิวมืออันดับ18ของไทยแข่งขันในวันนี้เทนนิสหญิง WTA 125 Jiangxi Open 2026ที่เมืองจิ่วเซียงสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2หญิงเดี่ยวรัตนาธาราฤดีนักหัวสาวไทยมืออันดับ99ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการหดชนะหานซีคู่ปรับเก่าชาวจีน6-3ทั้ง2เซตทำให้รัตนาผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับเหยาซินซินอีกหนึ่งนักเทนนิสจากจีนต่อไปขณะที่หญิงคู่รอบแรกเพียงทานผลิตพืชนักหัวสาวไทยจับคู่กับพริตก้านูโกรโฮจากอินโดนีเซียพ่ายให้กับคู่ของหลียาซินจากไต้หวันและเย่ซิวหยูจากจีน0-2เซตหยุดเส้นทางประเภทคู่ไว้เพียงเท่านี้เทนนิสอาชีพรายการ ITF World Tennis Tour รายการที่2ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในรอบแรกวันที่2นักหัวสาวไทยต่างพากันเก็บชัยชนะได้สำเร็จโดยหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชาญเดชมือวางอันดับ1จากขอนแก่นและรองแชมป์จากสัปดาห์ก่อนหัวชนะโอจียุนดาวรุ่งจากเกาหลีใต้ที่มาจากรอบคัดเลือก2เซตรวดพัชรินทร์ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับเวนเคนซีจากสหรัฐอเมริกาต่อไปขณะที่ลิเดียพอยต์กอริชานี่ดาวรุ่งลูกครึ่งไทยรัสเซียที่ได้รับสิทธิไวการ์ดลงสนามโชว์หัวใจนักสู้หัวพลิกชนะชินจีโฮจากเกาหลีใต้2-1เซตผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับหลิวอยู่ฮั่นจากจีนศึกกอล์ฟหญิงสิงห์ NSDF นครนายก Lady Championship ที่สนามรอยัลฮิลกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดนครนายกในรอบแรกออนกระดกสร้อยสุวรรณขึ้นนำที่6อันเดอร์พาร์66หลังทัวร์นาเมนต์หยุดชั่วคราวจากฝนตกหนักเมื่อกลับมาแข่งต่อก็ยังไม่จบรอบแรกคงเหลือนักกอล์ฟในสนาม56คนต้องกลับมาแข่งขันให้จบรอบแรกในเช้าวันนี้โดยอันดับ2เป็นของฟอร์เรนยีวอนไบเซล่าจากฟิลิปปินส์ที่5อันเดอร์พาร์และอันดับ3ร่วมเป็นของฐานิตาเมืองคำสกุลและชอบพกาแจ้งกิจคนละ3อันเดอร์พาในสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานพิธีมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาจากความสำเร็จในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนบีเกมครั้งที่6ที่เมืองซานย่าสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมทั้งสิ้น 33,982,500 บาทโดยผลงานของทัพนักกีฬาไทยทำได้10เหรียญทอง9เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงจากการแข่งขันทั้งหมด14ชนิดกีฬาขณะที่สมาคมที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยจากผลงาน1เหรียญทอง4เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
13: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าด้านตะวันออกของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนล่างแล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ในวันนี้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-41 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเล ลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 37-40 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรและเวลา 3:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 17:01 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 นาที
15: 1นาทีกับกปท.
16: สาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่รถยนต์เสื่อมนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุทั้งจากการเสื่อมสภาพตามอายุของตัวแบตเตอรี่เองการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ที่กินไฟมากๆเช่นอุปกรณ์เครื่องเสียงรถยนต์โทรทัศน์ภายในรถยนต์แอร์เป็นต้นส่วนการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ในรถนั้นไม่ส่งผลให้แบตเตอรี่รถเราเสื่อมได้เพราะโทรศัพท์ใช้กำลังไฟไม่สูงมากในการชาร์จจึงไม่ส่งผลต่อการทำให้แบตเตอรี่รถเสื่อมแต่เพื่อความปลอดภัยหากมีความจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ให้ใช้สายชาร์จที่ได้มาตรฐานเพื่อให้การจ่ายไฟได้ดีขึ้นไม่ควรใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงหลายๆหัวควรสตาร์ทเครื่องก่อนแล้วค่อยเสียบชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์อย่าเสียบสายชาร์จทิ้งไว้เพราะกระแสไฟฟ้าตอนสตาร์ทเครื่องจะกระชากขึ้นลงอาจทำให้แบตเตอรี่โทรศัพท์เสียหายได้หากเป็นไปได้แนะนำให้ใช้ power bank ที่ได้มาตรฐานดีกว่าการต่อชาร์จจากรถยนต์โดยตรงเพราะมีความปลอดภัยกว่าและไม่ทำให้แบตเตอรี่โทรศัพท์ของเราเสื่อมอีกด้วยแต่ข้อควรระวังคือห้ามชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์กับ power bank ทิ้งไว้ในรถขณะตากแดดเพราะอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ค่ะ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
18: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
19: วันนี้เสนอคำว่าเลิกตอนที่2คำว่าเลิกความหมายหนึ่งหมายถึงยกเลิกเช่นรัชกาลที่5ทรงประกาศเลิกทาสมีประกาศหลายฉบับเมื่อพ้นสมัยก็ประกาศยกเลิกเลิกเมืองหมายถึงยกเลิกการตั้งเมืองของเมืองนั้นถอนเมืองเช่นเลิกเมืองนครราชสีมาหลังจากถูกทัพเวียงจันทร์ตีได้คำว่าเลิกหมายถึงหยุดจบลงเช่นเมื่อเคารพธงชาติแล้วนักเรียนก็เลิกแถวเข้าห้องเรียนเขาตัดสินใจเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เพราะกลัวจะเป็นมะเร็งคำว่าเลิกยังใช้ผสมกับคำอื่นได้เช่นล้มเลิกเลิกล้มเลิกรา เลิกแล้วต่อกันหมายถึงยุติการวิวาทบาดหมางกันและไม่ให้มีเรื่องราวกันอีก
18: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
20: วันนี้เสนอตอนกระบวนการผลิตชาตอนที่3ในกระบวนการผลิตชาจะเริ่มจากการเก็บใบชาแล้วนำมาทำการผึ่งและหมักใบชาจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการคั่วใบชาโดยนำไปคั่วในเครื่องคั่วเพื่อให้ความร้อนหยุดปฏิกิริยาการหมักจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการนวดใบชาโดยใช้น้ำหนักกดทับและขยี้ใบชาให้เซลล์แตกสารประกอบในเซลล์จะออกมาเคลือบใบชาการนวดนี้อาจนำใบชาไปห่อผ้าแล้วอัดผ้าด้วยเครื่องและทำการนวดเพื่อขึ้นรูปให้เป็นเม็ดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
13: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังการให้สัมภาษณ์จากรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมถึงการเพิ่มสิทธิประโยชน์ทำฟันใหม่ให้ผู้ประกันตนกว่า24ล้านคนค่ะ
3: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
21: วิกฤตพลังงาน
19: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันเธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
22: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
19: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
22: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
19: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
3: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ทำฟันให้ผู้ประกันตนกว่า24ล้านคนเริ่มไปใช้สิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ผู้ประกันตนส่วนใหญ่ยังเข้าใจคลาดเคลื่อนและมีความกังวลเรื่องการไปใช้สิทธิ์วันนี้ติดตามรับฟังสิทธิประโยชน์ใหม่นี้กับนางวนิดากองแก้วรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมซึ่งสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
23: ค่ะขอบคุณค่ะในเรื่องของการเพิ่มสิทธิประโยชน์ทำฟันในระบบประกันสังคมที่เริ่มไปตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็มีผู้ประกันตนยังสงสัยค่ะว่าการใช้สิทธิ์อุดถอนขุดผ่าฟันคุดได้ไม่จำกัดอันนี้นิยามันครอบคลุมยังไงอะคะว่าต้องไปใช้ที่ไหนยังไงบ้าง
24: ค่ะในเรื่องของกรณีทันตกรรมนะคะอุดขุดถอนผ่าฟันคุดในโรงพยาบาลภาครัฐอะค่ะก็คือไม่ได้จำกัดจำนวนครั้งแล้วก็ไม่ได้จำกัดเงินด้วยค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ได้ตลอดนะคะยกเว้นว่าไปสถานพยาบาลภาครัฐแล้วอาจจะมีการเซ็นนอกเวลาค่ะเป็นคลินิกนอกเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าโรงพยาบาลเรียกเก็บในเรื่องของค่าบริการนอกเวลาค่ะอันนี้คือผู้ประกันตนต้องจ่ายเองนะคะเราจะจ่ายให้เฉพาะในเรื่องของค่าบริการทันตกรรมเท่านั้นนะคะก็คือไม่ได้จำกัดวงเงิน900บาทเหมือนแต่ก่อนแล้วก็สามารถเข้าใช้บริการกี่ครั้งก็ได้จำนวนเงินก็คือไม่ได้จำกัดวงเงินค่ะแล้วก็สถานพยาบาลในสังกัดสาธารณสุขก็คือ MOU กับสำนักงานประกันสังคมสามารถเข้าใช้สิทธิ์ได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ะ
23: หมายความว่าไม่จำกัดจำนวนครั้งไม่ใช่ว่าเอ้ยเข้า10ครั้งแต่ว่าสะสมแล้วไม่เกิน900บาท
24: ไม่ใช่ค่ะวงเงินก็ไม่ได้จำกัดค่ะถ้าเป็นโรงพยาบาลภาครัฐค่ะ
23: และที่ก่อนหน้านี้เขียนไว้ว่าสามารถใช้ขูดอุดได้900บาทต่อปีนี่คือยังไงอะคะ
24: อันนั้นจะเป็นประกาศเก่านะคะก่อนวันที่1พฤษภาคม69อ่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนก็แล้วแต่ขูดอุดถอนเนี่ยก็คือปีละไม่เกิน900บาทนะคะซึ่งตั้งแต่1พฤษภาคมมาเนี่ย2569เนี่ยค่ะได้มีประกาศใหม่ก็คือสามารถใช้สิทธิ์ได้ในสถานพยาบาลภาครัฐเนี่ยไม่จำกัดจำนวนครั้งไม่จำกัดวงเงินแต่ถ้าไปโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเอกชนที่เป็นคลินิกหรือโรงพยาบาลที่เป็นเอกชนนะคะขูดหินปูนอุดฟันถอนฟันยังคงจำกัดอยู่ที่900บาทต่อปีค่ะ
23: ก็คือถ้าไปของรัฐบาลไม่จำกัดครั้งแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินแต่ถ้าเป็นเอกชนยังจำกัดเหมือนประกาศเดิม
24: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
23: ค่ะแล้วอย่างนี้กรณีการแยกวงเงินผ่าฟันคุด
24: ค่ะกรณีของผ่าฟันคุดเนี่ยค่ะมันจะมีแบบง่ายแบบยากเนาะถ้าเป็นผ่าฟันคุดโดยไม่ต้องกอกระดูกฟันนะคะมันก็จะเป็นแบบง่ายอะเนาะถ้าไปคลินิกที่ MOU หรือโรงพยาบาลที่ MOU กับประกันสังคมอะค่ะผู้กันตนก็ไม่ต้องจ่ายส่วนเกินนะคะก็คือเราจะ cover ให้ทั้งหมดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะจ่ายให้กับโรงพยาบาลเองตามอัตรานะ
23: คะ
24: ที่เรากำหนดไว้ก็คือถ้าเป็นสถานพยาบาลภาคเอกชนนะคะเขาก็จะเบิกได้ 1,500 บาทในกรณีที่ไม่ต้องกอกระดูกแต่ถ้าเกิดต้องกอกระดูกก็คือจะเป็นแบบยากอะค่ะก็จะจ่ายให้ 2,500 บาทแต่ส่วนเกินเนี่ยผู้กันตนไม่ต้องรับผิดชอบถ้าไปเข้าสถานพยาบาลที่ทำ MOU กับประกันสังคมแต่ถ้าเกิดไปเข้าสถานพยาบาลที่ไม่ได้ทำ MOU กับประกันสังคมก็คือไปรับการผ่าฟันคุดนะคะก็ใช้ใบเสร็จใบรับรองแพทย์มายื่นเบิกอย่างเงี้ยค่ะเราก็จ่ายให้ตามอัตราค่ะก็คือ 1,500 บาทหรือ 2,500 บาทแล้วแต่ความยากง่ายในการผ่าฟันคุดค่ะ
23: ค่ะก็คือประชาชนไม่ต้องห่วงในเรื่องว่าจะจ่ายเท่าไหร่หรือยังไงเพราะว่าโคเวอร์ให้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะต้องดูว่าสถานพยาบาลที่เราไปรับบริการเนี่ยมันเข้ากับทางประกันสังคมหรือเปล่าอันนี้จะดูยังไงคะ
24: คือเราจะมีสติ๊กเกอร์หน้าคลินิกทีนี้ท่านหน้าคลินิกอาจจะไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์หรือยังไม่ได้ทำสติ๊กเกอร์มาติดนะคะก็สอบถามทางคลินิกก่อนนะคะว่ารับของประกันสังคมหรือเปล่าหรืออีกหนึ่งช่องทางที่จะตรวจสอบคลินิกได้ก็คือจะเป็นในเรื่องของหน้าเว็บไซต์ค่ะของสำนักงานประกันสังคมอะค่ะเราจะขึ้นชื่อคลินิกแล้วก็สถานพยาบาลที่ทำ MOU ไว้ค่ะ
23: ค่ะก็ตอบข้อสงสัยอันนี้ไปแล้วนะคะแต่ว่าผู้ประกันตนที่บางท่านอาจจะเพิ่งออกจากงานหรืออะไรแบบนี้ค่ะหลายคนก็กังวลว่ายังจะสามารถใช้สิทธิ์ทำฟันนี้ได้อยู่หรือไม่มีระยะเวลาไหมคะว่าเขาจะสามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันไหนหรือวันไหนหมดอายุไปตรวจเช็คได้ยังไงไหมคะ
24: ค่ะของสำนักงานประกันสังคมอะค่ะโดยปกติแล้วนะคะคนที่ออกจากงานนะคะเราจะคุ้มครอง4กรณีก็คือเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยอีก6เดือนหลังออกจากงานเพราะฉะนั้นกรณีทันตกรรมเนี่ยจะเป็นสิทธิ์ย่อยของกรณีเจ็บป่วยฉะนั้นก็คือหลังออกจากงานเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ได้อีก6เดือนก็คือภายในระยะเวลา6เดือนเนี่ยยังสามารถใช้สิทธิ์ทันตกรรมได้อยู่ส่วนในเรื่องของการตรวจสอบก็จะมีแอปของประกันสังคมเนาะก็จะสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้ค่ะ SSO Plus ค่ะซึ่งก็เดิมเนี่ยมันก็จะมีวงเงินทันตกรรมอยู่900เนาะมันจะเป็นเอกชนซึ่งตอนนี้ในวงเงินของทันตกรรมอ่ะเราก็จะอยู่ระหว่างในเรื่องของการปรับปรุงให้มันเข้ากับข้อกฎหมายใหม่นะคะแต่ว่ามันสามารถดูเรื่องของการเบิกสิทธิประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นเราจะเข้าไปดูข้อมูลของตัวเราเองได้ว่าเราเบิกสิทธิทันตกรรมไปแล้วหรือยังหรือว่าเบิกไปเท่าไหร่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถตรวจสอบได้ค่ะ
23: ค่ะอันนี้ปัจจุบันประชาชนบางส่วนไปใช้บริการอาจจะยังไม่ได้เข้าใจว่าเอ้ยไปเอกชนมันจ่ายแบบนึงนะแล้วก็ไปของรัฐจ่ายอีกแบบนึงนะก็เลยมีเสียงสะท้อนออกมาค่ะว่าไปแล้วก็ยังถูกเรียกเก็บเงินสดก่อนอยู่ดีอันนี้สำนักงานประกันสังคมจะมีมาตรการในการจัดการกับหน่วยบริการแบบนี้อย่างไรหรือว่าประชาชนควรจะทำอย่างไรหากต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
24: ค่ะกรณีของถ้าเกิดไปในสถานพยาบาลที่ทำ MOU กับประกันสังคมอ่ะนะคะแล้วถูกเรียกเก็บเงินนะคะก็สามารถร้องเรียนได้นะคะกับสำนักงานประกันสังคมหรือใบเสร็จใบรับรองแพทย์ถ้าเขาเรียกเก็บเงินนะคะถ้าเกิดนำมาเบิกอะค่ะเราก็จะให้สถานพยาบาลเนี่ยคืนเงินนะคะแล้วก็จะดำเนินการตามข้อตกลงของประกันสังคมอะค่ะ
23: ค่ะมาในเรื่องของการเพิ่มสิทธิการทำรากฟันเทียมด้วยในการใช้สิทธิรากฟันเทียมนี้ต้องเข้าเงื่อนไขแบบใดบ้างคะ
24: ค่ะกรณีของรากฟันเทียมนะคะต้องสูญเสียฟันทั้งปากเลยนะคะถึงจะสามารถทำรากฟันเทียมได้นะคะ เนื่องจากว่ารากฟันเทียมเนี่ยทำเพื่อยึดติดฟันปลอมเนาะมันก็จะเบิกได้ทั้งฟันปลอมแล้วก็รากฟันเทียมการทำรากฟันเทียมกับฟันปลอมถ้าเป็นชุดแบบนี้ค่ะก็คือต้องสูญเสียฟันเนี่ยทั้งหมดเลยต้องไม่มีฟันเหลือเลยอะค่ะถึงจะสามารถเบิกจ่ายได้อะค่ะ
23: ค่ะก็คือการฝังรากฟันเทียมอันนี้ไม่ใช่เรื่องของการรักษาฟันเดิมเอาไว้แต่เป็นการเสริมการยึดติดของฟันปลอมที่ทำทั้งปาก
24: ถูกต้องค่ะคือต้องแยกกันนะคะรากฟันเทียมก็คือการใส่เพื่อยึดติดฟันปลอมแต่ถ้าเกิดการรักษารากฟันมันจะเป็นอีกกรณีนึงก็คือในเรื่องของกรณีที่อาจจะเป็นฟันผุแต่ว่ายังไม่อยากถอนฟันก็เลยรักษารากฟันเพื่อรักษาฟันนั้นไว้อะค่ะมันจะคนละกรณีกันค่ะฝังรากฟันเทียมนี่ก็คือการใส่อุปกรณ์ลงไปในเหงือกค่ะ
23: ถือเป็นข่าวดีของผู้ประกันตนนะคะเพราะว่าแต่ละปีนี่บางทีแบบไปใช้900บาทนี่มันก็คือแบบยังไงก็ต้องเติมเงินเข้าไปอยู่ดีไม่งั้นมันก็ไม่ครอบคลุมในเรื่องของการใช้บริการทางทันตกรรมค่ะอันนี้สุดท้ายนี้ท่านรองมีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงผู้ประกันตนที่กำลังฟังรายการอยู่ไหมคะ
24: ค่ะก็เน้นย้ำทางผู้ประกันตนนะคะในเรื่องของกรณีทันตกรรมนะคะก็สามารถใช้สิทธิ์ได้นะคะแล้วก็แนะนำให้ไปใช้สิทธิ์โรงพยาบาลภาครัฐนะคะเพราะว่าเราจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตลอดอย่างพูดหินพูดอย่างเงี้ยค่ะปกติแล้วทางทันตแพทย์เนาะเขาก็จะแนะนำว่า6เดือนต่อครั้งอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็น900เดิมเนี่ยมันก็อาจจะได้ปีละแค่ครั้งเดียวตอนนี้ปีละ2ครั้งแล้วก็เพื่อเป็นการรักษาสุขภาพฟันของเราเพื่อแต่ที่จะได้ป้องกันโรคอื่นไปด้วยเนาะก็สามารถใช้สิทธิ์ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำฟันนะคะก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นต้นปีปลายปีแล้วก็ในเมื่อมันไม่ได้จำกัดวงเงินนะคะก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ตลอดนะคะค่ะก็อยากจะช่วยให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะคะว่าในการเมื่อเรามีสิทธิ์แล้วเนาะก็ใช้สิทธิ์ในเรื่องของกรณีทันตกรรมกรณีเจ็บป่วยนะคะก็กรณีทันตกรรมไม่จำเป็นต้องเป็นโรงพยาบาลตามสิทธินะคะไปที่ไหนก็ได้ที่เป็น MOU หรือโรงพยาบาลภาครัฐนะคะ
23: ค่ะก็แค่สังเกตสติกเกอร์ของประกันสังคมเนาะสามารถไปใช้ได้ทุกที่เลยได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณวนิดากองแก้วรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมที่มาไขข้อข้องใจในเรื่องของการให้สิทธิประโยชน์ทำฟันใหม่ของสำนักงานประกันสังคมให้ผู้ประกันตนนะคะเข้าใจแล้วก็เข้าถึงบริการได้มากขึ้นขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะสวัสดีค่ะ
24: ขอบคุณค่ะ
0: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: เช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่จัดขึ้นในวันนี้จนถึงวันที่9พฤษภาคมนี้ภายใต้หัวข้อก้าวสู่อนาคตร่วมกันเพื่อเสริมบทบาทไทยในภูมิภาคติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ
2: ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวนทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและภูมิรัฐศาสตร์อาเซียนยังคงมีบทบาทสำคัญในฐานะกลไกความร่วมมือของภูมิภาคโดยการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครั้งนี้นับเป็นภารกิจต่างประเทศครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งสมัยที่2และเป็นโอกาสสำคัญในการยืนยันบทบาทของไทยในเวทีอาเซียนขณะเดียวกันเวทีดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้ผู้นำประเทศสมาชิกได้พบปะหารือแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์โลกท่ามกลางความท้าทายจากการแข่งขันของมหาอำนาจรวมถึงความขัดแย้งในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจพลังงานและห่วงโซ่อุปทานของโลกสำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยมีทั้งการหารือแบบเต็มคณะและไม่เป็นทางการครอบคลุมประเด็นสำคัญเช่นความมั่นคงด้านพลังงานความมั่นคงทางอาหารตลอดจนการคุ้มครองประชาชนอาเซียนในภาวะวิกฤตในโอกาสนี้นางสาวรัชดาธนาเดเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าไทยมุ่งใช้เวทีนี้ผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมพลังงานสะอาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรวมถึงการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารผ่านห่วงโซ่อุปทานและการยกระดับกลไกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคพร้อมย้ำว่าไทยให้ความสำคัญกับการรักษาระเบียบระหว่างประเทศบนกติกาควบคู่กับการเสริมสร้างบทบาทอาเซียนให้เข้มแข็งและมีเอกภาพโดยไทยเน้นเป็นตัวเชื่อมความร่วมมือท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวน
4: สิ่งที่เราจะไปพูดคุยกันแน่นอนที่สุดก็คือในสถานการณ์โลกวันนี้ที่มีความขัดแย้งในตะวันออกกลางมีวิกฤตค่าของชีพแน่นอนว่าผู้นำประเทศในกลุ่มอาเซียนคงอยากที่จะมองหาโอกาสที่จะผลักดันให้อาเซียนมีบทบาทที่สำคัญและสร้างสรรค์และก็จะเป็นเวทีสำคัญอีกอันหนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะได้นำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคบนพื้นฐานของความแข็งแกร่งความโดดเด่นศักยภาพของประเทศ
2: ภายหลังการหารือผู้นำอาเซียนเตรียมพิจารณาเอกสารผลลัพธ์สำคัญรวม5ฉบับโดยเอกสารหลักคือร่างพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการขยายสมาชิกและปรับสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับจำนวนประเทศสมาชิกขณะที่เอกสารรับรองอีก4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือทางทะเลการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางการจัดการภัยพิบัติรวมถึงการเสริมพลังเยาวชนในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลที่มุ่งเน้นเสริมสร้างสถานะความเชื่อมั่นของไทยในเวทีโลกผ่านการดำเนินนโยบายเชิงรุกในทุกมิตินอกจากนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจการใช้กลไกทีมประเทศไทยเพื่อบูรณาการความร่วมมือและขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและการพัฒนาขณะเดียวกันการหารือกับผู้นำอาเซียนยังช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคโดยไทยยังคงยึดประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญพร้อมรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกฝ่ายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในด้านการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศส่วนในระยะยาวอาเซียนยังคงเป็นกลไกสำคัญในการรับมือความท้าทายของโลกสร้างโอกาสใหม่ให้กับประเทศไทยและประชาชนอย่างยั่งยืนวาสนาตระเกตรายงาน
5: สื่อมวลชนคือนักสู้แนวหน้าที่กล้าตรวจสอบผู้มีอำนาจเพื่อประชาชน
6: ผมเมธามาศขาวผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับสื่อมวลชนมีสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอเพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะนะครับการเปิดโปงการทุจริตมีการฟ้องร้องคดีกันเยอะมากเพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณะเป็นเรื่องการฟ้องปิดปากในคดีทุจริตอย่างชัดเจนนะครับใช้เครื่องมือทางกฎหมายคุกคามข่มขู่กลั่นแกล้งสื่อมวลชนและคนที่ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงศาลในหลายประเทศก็ยุติไม่ให้มีการฟ้องและบางประเทศก็มีการออกกฎหมายไม่ให้มีการฟ้องปิดปากในคดีทุจริต
5: การคุ้มครองสื่อคือการคุ้มครองสิทธิในการรับรู้ของประชาชนทุกคนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: กรมประชาสัมพันธ์ยกระดับการสื่อสารสู่ระดับสากลด้วยการหารือร่วมกับ3องค์กรสื่อใหญ่ของจีนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสื่อสมัยใหม่มุ่งผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารในภูมิภาคอาเซียนติดตามรายละเอียดได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
7: เคาะข่าวเล่าประเด็น
21: ก้าวสำคัญของการยกระดับสื่อไทยในครั้งนี้คือการเดินหน้าพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นสำนักข่าวแห่งชาติเพื่อทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วสู่ประชาชนทั้งในและต่างประเทศโดยได้รับการสนับสนุนจากสื่อระดับโลกอย่างสำนักข่าวซินหัวที่จะเข้ามาเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนกระบวนการผลิตข่าวสารให้มีคุณภาพและเชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆรวมถึงประเทศนอกภูมิภาคโดยนางสักการะราชวัตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาด้านเครือข่ายประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์ระบุว่าข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและรวดเร็วจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยในฐานะการเป็นต้นทางข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือในสายตานานาชาติ
9: กรมประชาสัมพันธ์เองเนี่ยก็กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาการทำงานให้มีสำนักข่าวแห่งชาติเกิดขึ้นในการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องไปยังประชาชนอย่างรวดเร็วแล้วก็ในภาษาต่างประเทศด้วยไม่เพียงแต่ภาษาไทยเท่านั้นนะคะการที่เราจะได้รับการสนับสนุนการทำงานจากซินหัวเนี่ยมาช่วยในการผลิตข้อมูลข่าวสารก็จะสามารถทำให้เรามีผลผลิตหรือว่า product เนี่ยที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นทำให้เราสามารถเนี่ยเชื่อมโยงการทำงานของเราเนี่ยกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆได้โดยการที่เราจะแชร์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเหมือนต้นทางของประเทศไทยที่มีคุณภาพแล้วก็เชื่อถือได้ในสายตาชาวต่างชาติด้วยนะคะ
21: นอกจากนี้การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือของภูมิภาคอาเซียนในอนาคตซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาโครงการความร่วมมือที่สำคัญผ่านการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปและการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันขณะเดียวกันยังมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยี AI จาก CMG และ People's Dailyเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเนื้อหาที่ทันสมัยและแปลกใหม่เพื่อขยายฐานการเข้าถึงผู้ชมทุกกลุ่มโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นอนาคตของโลกต่อไป
9: ความร่วมมือกับ3ภาคียักษ์ใหญ่ก็ถือว่าจะเป็นประโยชน์กับการทำงานในกรอบความร่วมมืออาเซียนของเราในอนาคตเพราะว่าอาเซียนเองเนี่ยก็มีการทำงานที่เรียกว่าการทำงานระดับคู่เจรจาอาเซียนจีนก็จะสามารถพัฒนาไปสู่การทำโปรเจกต์ที่เราจะสามารถจัดกิจกรรมฝึกอบรมเวิร์กช็อปอะไรต่างๆร่วมกันระหว่างอาเซียนแล้วก็จีนได้ค่ะเพราะการที่กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยมีความร่วมมือกับทั้งสองหน่วยงานนี้ก็ถือว่าสามารถผลักดันต่อไปในอนาคตให้เกิดการแลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการร่วมผลิตสารคดีหรือว่าคลิปหรือแม้กระทั่งข่าวที่เราจะมี AI เข้ามาช่วยในการผลิตชิ้นงานให้ออกมามีคุณภาพเป็นรูปแบบใหม่
21: ๆความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกรมประชาสัมพันธ์ในการยกระดับมาตรฐานสื่อสารมวลชนไทยสู่ระดับสากลโดยการผสานนวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมกับภาคีเครือข่ายซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ข้อมูลข่าวสารเท่านั้นแต่ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนบทบาทด้านการสื่อสารและมีความพร้อมในการรองรับการเติบโตของภูมิภาคอาเซียนในอนาคตได้อย่างยั่งยืนชนัญชิดาสังทองรายงาน
10: สสกับพันธกิจในการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดีเสนอประเด็นสสสจับมือเครือข่ายปั้นเพื่อนช่วยเพื่อนเสริมกำลังป้องกันเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าผลสำรวจความเห็นประชาชนอายุ 13-25 ปีจำนวน 2,035 คนใน 56 จังหวัดเรื่องปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บุหรี่ไฟฟ้าของเด็กและเยาวชนพบ 75.9% ระบุว่ามีเพื่อนใช้บุหรี่ไฟฟ้า 85.3% เคยถูกชักชวนให้ลองใช้สะท้อนว่าเพื่อนมีผลต่อการลองใช้บุหรี่ของเยาวชนขณะเดียวกัน 67.5% ระบุว่าสามารถหาซื้อบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่ายผ่านทางออนไลน์จากร้านค้าในชุมชนเช่นเดียวกับในโรงเรียน 89.2% ระบุว่ามีการสอดส่องควบคุมแต่ในทางปฏิบัติยังพบข้อจำกัดโดย 72.8% ระบุว่ายังมีพื้นที่ภายในโรงเรียนที่สามารถแอบใช้ได้การป้องกันบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชนต้องทำงานควบคู่กันทั้งครอบครัวโรงเรียนกลุ่มเพื่อนสื่อออนไลน์และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่สสส.เร่งจับมือเครือข่ายใช้พลังเพื่อนช่วยเพื่อนอาศัยพลังของเด็กและเยาวชนด้วยกันเองทำหน้าที่เป็นโซ่ข้อกลางในการปกป้องเด็กเยาวชนให้รู้เท่าทันการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ
1: ท่านผู้ฟังคะการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งระงับปฏิบัติการโปรเจกต์ฟรีดอมภารกิจปลดปล่อยเรือพาณิชย์และลูกเรือที่ติดค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจากการปิดล้อมของอิหร่านได้จุดประกายความหวังครั้งใหม่ที่จะนำไปสู่การเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
11: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศระงับปฏิบัติการโปรเจกต์ฟรีดอมเป็นการชั่วคราวเมื่อช่วงค่ำของวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐโดยอ้างว่าทำตามการร้องขอของนานาชาติและรัฐบาลปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านประกอบกับการที่สหรัฐมีความคืบหน้าอย่างมากในการบรรลุข้อตกลงที่เสร็จสมบูรณ์ กับผู้แทนเจรจาของอิหร่านอย่างไรก็ตามสหรัฐจะยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวของผู้นำสหรัฐมีขึ้นเพียง1วันหลังกองทัพสหรัฐเริ่มปฏิบัติการโปรเจกต์ฟรีดอมซึ่งเป็นการระดมกำลังทหารอเมริกันกว่า 15,000 นายพร้อมด้วยเรือและเครื่องบินทางทหารจำนวนมากตลอดจนเทคโนโลยีไร้คนขับล้ำสมัยเพื่อปลดปล่อยเรือพาณิชย์ราว 1,550 ลำและลูกเรือกว่า 22,500 คนที่ติดค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซท่ามกลางการปิดล้อมของกองทัพอิหร่านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านในภารกิจ Epic Fury ที่เริ่มขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้สิ้นสุดลงแล้วและภารกิจเร่งด่วนของสหรัฐในเวลานี้คือการเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซและสหรัฐจะดำเนินปฏิบัติการเชิงรับซึ่งจะไม่มีการยิงโจมตีเกิดขึ้นเว้นแต่สหรัฐจะเป็นฝ่ายถูกยิงก่อนส่วนนายพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐยืนยันว่าข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังไม่สิ้นสุดลงและประธานาธิบดีทรัมป์

0: บรรลุเป้าหมายของปฏิบัติการดังกล่าวประกอบกับได้รับคำเตือนและการแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวของทางการอิหร่านทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญมองว่าการระงับปฏิบัติการโปรเจกต์ฟรีดอมอาจสื่อเป็นนัยว่าสหรัฐและอิหร่านกำลังพยายามกอบกู้ข้อริเริ่มทางการทูตให้กลับคืนมาอีกครั้งหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านหยุดชะงักลงตั้งแต่เดือนที่แล้วสอดคล้องกับความคิดเห็นของบรรดานักลงทุนที่เชื่อว่าการระงับปฏิบัติการโปรเจกต์ฟรีดอมเป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการที่จะให้โอกาสกับกระบวนการทางการทูตอีกครั้งอย่างไรก็ตามจุดเปลี่ยนที่แท้จริงคือการที่ความเคลื่อนไหวในครั้งนี้จะนำไปสู่ความคืบหน้าในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซหรือไม่ธนิกธนกรไพศาลรายงาน
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
4: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
4: ไม่ได้เจอกันนานดูหน้าตาไม่สดใสเลยนะเพื่อน
5: ก็ที่โรงงานของเรานะสิน้ำใช้ไม่สะอาดไหลก็ไม่แรงแถมน้ำเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นมากด้วยแล้วที่โรงงานของนายล่ะเจอปัญหานี้บ้างหรือเปล่า
4: ที่โรงงานของเราไม่มีปัญหานี้หรอกเพราะเราให้กัสโก้มาจัดการเรื่องน้ำทั้งระบบอย่างครบวงจร
5: บริษัทอะไรนะ
4: กัสโก้นายลองเข้าไปดูเว็บไซต์ gasco.co.th หรือโทร026586299กัสโก้ที่เดียวครบ
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
6: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าพฤหัสบดี7พฤษภาคมคุณสุภาพผมณราพงศ์ครับ
9: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณณราพงศ์ครับสถานการณ์ดีขึ้นแล้วครับเรื่องราคาน้ำมันโลกที่ไปผูกติดกับเรื่องข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านราคาน้ำมันโลกลดลงตั้งแต่ตอนเย็นเมื่อคืนเนี่ยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ร่วงลงมากว่า 10% ร่วงลงกว่า100เหรียญสหรัฐต่อ1บาร์เรลน้ำมันดิบเวสเท็กซัสที่คือขายล่วงหน้าก็ลงไปต่ำกว่า90 US ดอลลาร์ต่อ1บาร์เรลคำถามคือน้ำมันไทยจะได้อานิสงส์มากน้อยแค่ไหนจากนี้ส่วนสถานการณ์ล่าสุดของ2ประเทศอิหร่านกำลังประเมินแผนสันติภาพที่สหรัฐเสนอฉะนั้นวันนี้ช่วงนี้จึงเป็นวันของการจับจ้องเฝ้ามองความเป็นไประหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เปิดฉากลุยกันมาแล้ว2เดือนกว่าแล้วจะต้องเฝ้าติดตามว่าราคาน้ำมันดิบของโลกมันจะมีผลต่อราคาน้ำมันเราบ้านเราอย่างไรส่วนข่าวบ้านเราเรื่องของพ.ร.ก.เงินกู้400,000 ล้านล่าสุดนายกลงนามทูลเกล้าพ.ร.ก.กู้เงินแล้วนายกก็ยืนยันเป็นหัวข่าวว่าโปร่งใสตรวจสอบได้รัฐบาลได้ตั้งบอร์ดกันกรองขึ้นมาไม่มีรั่วไหลนายกใช้คำว่าสตางค์แดงเดียวก็ไม่ให้กระเด็นส่วนเรื่องที่พรรคประชาธิปัตย์เตรียมจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความว่าการออกพ.ร.ก.สมเหตุสมผลไหม มีหัวข่าวนี้ว่าหนูไม่สนฝ่ายค้านยื่นศาลรัฐธรรมนูญส่วนพรรคประชาชนปชน.แนะแบ่ง 200,000 ล้านให้ออกเป็นพระราชบัญญัติคือ 200,000 ล้านเนี่ยออกเป็นพรก.ได้แต่ 200,000 ล้านทีหลังเนี่ยให้ออกเป็นพระราชบัญญัติพรบ.ข่าวเรื่องแลนด์บริดจ์ถึงแม้จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วแต่ว่าก็ยังมีมุมมองความหลากหลายของข่าวไทยรัฐวันนี้พาดหัวใหญ่เลยนี่แฉแลนด์บริดจ์เริ่มส่งกลิ่นมีการกว้านซื้อที่ดินกันแล้วด้านรัฐบาลเอกนิติเดินหน้าศึกษาแล้วจะนำผลการศึกษาของเก่ามาอัปเดตใหม่ด้วยแล้วจะให้จบภายใน90วันเดี๋ยวมาดู
8: ดร.โจชัยวัฒน์ลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเพื่อเตรียมลงสมัครผู้ว่ากทม.แล้วครับเรื่องปลากระป๋องไม่ตรงปกเมื่อวานนี้รัฐมนตรีสุภมาศนำทีมไปตรวจโรงงานที่สมุทรสาครครับตกลงมันไม่ใช่ปลาหมอคางดำนะครับเป็นปลานิลนั่นแหละที่เอามาทำปลากระป๋องแต่ว่ามันจะผิดกรณีที่ไม่ตรงกับสลากครับเรื่องของเซียนพระโทนบางแคกับมาดามเก่งเมื่อวานนี้มาดามเขามาเองครับแฉโทนเซียนพระเบี้ยวหนี้300ล้านแล้วนี่แฉโทนบางแคพูดหวานหลงคาลมจนให้ยืมเงิน100ล้านครับคุณจุบาบ
9: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
8: สักครู่ครับ
10: GASCO เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำและสิ่งแวดล้อมจากประสบการณ์อันยาวนานของ GASCO ในด้านบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ได้ร่วมกับทีมสนับสนุนด้านเทคนิคจากบริษัทสนภาประเทศไทยทำให้ทีมงานของเรามีความพร้อมในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพหลากหลายด้านทั้งด้านให้บริการออกแบบก่อสร้างและเดินระบบผลิตน้ำประปาน้ำเพื่ออุตสาหกรรมระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรีไซเคิลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเรายังให้บริการบำรุงรักษาสำหรับโรงงานเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการผลิตอีกทั้งเรายังให้บริการเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และยังให้คำแนะนำปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
2: GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจGUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO เจมและสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
11: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
12: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
13: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: ร่วมสนับสนุน
11: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อ
6: ยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิหลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณ
8: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาก
9: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
10: การประปานครหลวง
11: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
10: ประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ร่วมสนับสนุน
12: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณภาพ
13: เรื่องพ.ร.ก.กู้ยืมเงิน ข่าวที่ตามมาเป็นเรื่องใหม่หน่อยก็คือว่า 400,000 ล้านเนี่ยจะเสนอเข้าสภาวันที่14พฤษภานักข่าวถามนายกว่ามีความเร่งด่วนไหมตามที่พรรคฝ่ายค้านเขาตั้งคำถามนายกตอบว่าต่างคนต่างทำหน้าที่ตนทำหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผลประโยชน์อยู่กับประชาชนแล้วก็เน็บไปตรงนี้ว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยทำเขานี่หมายถึงน่าจะหมายถึงพรรคประชาธิปัตย์และหมายถึงคุณกอดตอนที่เป็นรัฐมนตรีครั้งก็เคยออกพ.ร.ก.เงินกู้เรื่องโครงการไทยเข้มแข็งนั่นแหละแล้วนายกนักข่าวก็ถามว่ารัฐบาลยินดีให้มีการตรวจสอบไหมนายกบอกว่าคุณเอกนิติยืนยันว่ามีการตรวจสอบทุกขั้นตอนรวมถึงการตรวจสอบผ่านระบบดิจิทัลและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังอยู่แล้วถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงต้องสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติก็ชี้แจงพูดเพิ่มเติมว่านายกพูดชัดเจนว่า 200,000 ล้านบาทจะไปช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบไปอุดหนุนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่วนรายละเอียดขอให้รอกระทรวงการคลังแถลงในรายละเอียดอีกทีหนึ่งนักข่าวถามว่าฝ่ายค้านเขาตั้งคำถามถึงความฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนคุณสิริพงษ์บอกขณะนี้งบกลางที่เหลืออยู่ต้องสำรองไว้สำหรับเรื่องความมั่นคงและเม็ดเงินไม่เพียงพอก ว่างบประมาณปี70จะใช้ได้ก็เดือนตุลา69สถานการณ์วันนี้คำถามคือประชาชนได้รับผลกระทบแล้วหรือยังเดือดร้อนแล้วหรือยังสมควรที่จะทำหรือยังถ้าประชาชนได้รับผลกระทบแล้วและไม่รู้สถานการณ์จะจบเมื่อไหร่ก็เป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการส่วนที่พรรคประชาธิปัตย์จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความคุณสิริพงษ์บอกว่าเป็นสิทธิ์ของเขาแต่คิดว่าสิ่งที่นายกนำเสนอและฝ่ายกฎหมายพิจารณาเข้าเงื่อนไขในการออกพรก.ทุกข้อทีนี้ก็ฝ่ายค้านพรรคประชาชนคุยกับประชาธิปัตย์เรื่องยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่าลำพังแต่ประชาธิปัตย์มีอยู่21เสียงเสียงไม่พอที่จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญฉะนั้นท่าทีของพรรคประชาชนดูเหมือนว่าจะเอาด้วยกับพรรคประชาธิปัตย์ในประเด็นนี้นี่ผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคประชาชนจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญไหมคุณสิริกัญญาบอกขณะนี้อยู่ระหว่างการปรึกษาภายในทราบว่าพรรคประชาธิปัตย์จะขอเสียงในการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความด้วยคงต้องมีการพูดคุยกันระหว่างพรรคเพราะยังไม่เห็นตัวคำร้องอันนี้ก็ต้องคอยจับตามองว่าจะกลืนกันสนิทไหมล่ะระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเอาด้วยจริงๆก็ควรจะตอบว่าพรรคประชาชนพร้อมที่จะร่วมมือกับพรรคประชาธิปัตย์แต่อันนี้ยังกักๆอยู่สุดท้ายจะออกมายังไงเดี๋ยวค่อยดูแนะหันครึ่งออกเป็นพรบอันนี้มาจากคุณณัฐพงศ์คือมันมีสองส่วนเงินกู้เนี่ย 200,000 ล้านแรกเอามาเรื่องช่วยเหลือเยียวยาประชาชน 200,000 ล้านหลังเนี่ยเป็นเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องภาวะพลังงานต้องการให้คนใช้พลังงานทางเลือกกู้เงินเดี๋ยวเอาเงินไป
14: ติดโซลาเซลล
13: ์ที่เรียกโซลาเซลล
14: ์ครับ
13: ฉะนั้นข้อเสนอก็คือว่าออกพรก.กู้เงิน 200,000 ล้านเนี่ยเฉพาะก้อนแรกก่อนได้ไหมก็หลังยังไม่ต้องอาจจะต้องรอเงินจากงบประมาณอะไรต่ออะไรต่างๆนี่ก็เป็นข้อเสนอพรรคประชาธิปัตย์สาธิตออกมายืนยันอีกทีหนึ่งสาธิตวงศ์หนองเตยบอกว่าขณะนี้คำร้องจะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยได้ยกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงการลงชื่อให้ครบตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดซึ่งการยื่นเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญควรทำให้ได้ก่อนที่พรก.กู้เงิน 400,000 ล้านจะเข้าที่ประชุมรัฐสภาในวันที่14พฤษภาเนี่ยหลักๆ ก็มีแค่นี้ส่วนประเด็นเรื่องแหล่งเงินกู้นั่นเนี่ยไม่ต้องห่วงคุณนรพงศ์มีเยอะธนาคารไทยพาณิชย์ทั้งหลายธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายก็พร้อมจะให้กู้ธนาคารของรัฐก็พร้อมที่จะให้คู่สถาบันการเงินต่างๆบริษัทประกันภัยที่เงินนอนอยู่ตั้งเยอะแยะเขาก็พร้อมจะให้คู่เพราะคู่แล้วได้ดอกประชาชนก็พร้อมจะให้คู่นะถ้ารัฐบาลเปิดให้ซื้อพันธบัตรและบอกให้ชัดเจนว่าให้ดอกเท่าไหร่3ปีแรกให้ดอกถ้ากู้ถ้าซื้อพันธบัตร3ปีได้ดอกเท่าไหร่ซื้อ5ปีได้ดอกเท่าไหร่ซื้อ10ปีได้ดอกเท่าไหร่ก็มีผมเห็นเวลาเปิดขึ้นมาให้ซื้อพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยคนจองกันล้นหลามทุกทีฉะนั้นเรื่องแหล่งเงินไม่ต้องห่วงกู้ภายในประเทศนี่แหละเงินเยอะแยะกองสลากก็ได้สกบขก็ได้ธนาคารทั้งหลายตอนนี้เขาก็ระดมเงินฝากที่ผ่านมาเนี่ยระดมเงินฝากระดมเงินกู้ให้กู้เพื่อเอาดอกเบี้ยมานอนนิ่งไว้แล้วให้รัฐบาลกู้ก็ได้ดอก อันนี้ไม่มีประเด็นไม่มีปัญหาเรื่องว่าแหล่งเงินกู้จะมาจากไหนเยอะแยะเอางี้ก็แล้วกัน
14: ครับ
13: นี่เรื่องพ.ร.ก.เงินกู้สรุปว่าวันที่14พฤษภาเขาจะนำเข้าสภาฉะนั้นถ้ายื่นให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ต้องเร่งยื่นก่อนเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาว่าเข้าเกณฑ์ไหมที่จะออกพระราชกำหนดในเรื่องพ.ร.ก.เงินกู้4แสนล้าน
14: ขอเพิ่มเติมหน่อยคุณสุภาพเรื่องพ.ร.ก.กู้เงินนี่นะครับเพราะไหนๆก็จะเอามาใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นเงินก้อนใหญ่นี่นะครับแล้วไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันก็จะมี2โครงการที่เคยทำมาก่อนหน้านี้ก็คือคนละครึ่งกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคราวนี้เรียกรวมกันว่าไทยช่วยไทยพลัสนี่นะครับมีข้อมูลที่เขาอ้างว่ามาจากกระทรวงการคลังนะครับในส่วนของการเปิดให้ลงทะเบียนกันเนี่ยคือของคนละครึ่งเนี่ยที่ประชาชนทั่วไปนี่นะครับเงื่อนไขยังเหมือนเดิมคุณสุภาพก็คือรัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนออกมา 40% ให้คนละ 4,000 แต่แบ่งจ่ายเดือนละ 1,000 เป็นเวลา4เดือนมิถุนาถึงกันยานี่นะครับแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์เริ่มลงทะเบียนเปิดให้ลงทะเบียนเนี่ย25พฤษภาคมไปเริ่มใช้เงินใช้สิทธิ์กัน1มิถุนายนเป็นต้นไปผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์อันนี้คนละครึ่งนะครับคราวนี้เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนี่นะครับมันมีข้อมูลที่เขาบอกว่า1ก็คือกระทรวงการคลังจะรื้อระบบการคัดกรองใหม่ทั้งหมดนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิประโยชน์จะถึงมือคนจนที่แท้จริงซึ่งจะให้มีการลงทะเบียนกันพร้อมๆกับไทยช่วยไทยนี่แหละครับประมาณปลายเดือนพฤษภาคมเปิดลงทะเบียนใหม่นะครับผู้ได้สิทธิ์เนี่ยก็คือคนที่มีรายได้น้อยและต้องผ่านการคัดกรองแล้วผลนี้จะคัดกรองอย่างเข้มข้นด้วยนะครับนี่หลักเกณฑ์ที่ออกมาเนี่ยตามข้อมูลของกระทรวงการคลังนี่นะครับ
13: ครับ
14: สัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเป็นรายได้บุคคลไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีทรัพย์สินทางการเงินเงินฝากสลากพันธบัตรตราสารหนี้ต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต้องไม่มีบัตรเครดิตไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เกินกำหนดและต้องไม่เป็นข้าราชการพนักงานผู้รับบำนาญหรือว่านักบวชอันนี้เงื่อนไขมีสื่อบางช่องเขารายงานว่าในช่วงการคัดกรองช่วงต้นนี่นะครับคือ2เดือนแรกเนี่ยเอาให้สิทธิ์ไปก่อนทีนี้พอคัดกรองแล้วปรากฏว่าเป็นผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์เป็นคนจนเนี่ยอีก2เดือนหลังเขาจะตัดสิทธิ์นะครับแล้วก็จะหาช่องทางให้ไปเข้าคนละครึ่งแทนก็แล้วกันนะครับทีนี้เงื่อนไขการจ่ายให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยปกติเดิมทีเนี่ยได้อยู่แล้วคนละ300นะครับคราวนี้เขาก็จะเติมเข้ามาให้อีก700ก็จะครบ 1,000 บาทเหมือนกับผู้ถือบัตรผู้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งแต่ว่าสำหรับบัตรคนจนเนี่ยต้องจ่ายเต็มนะครับซื้อสินค้าราคาเต็มนะครับไม่ได้คนละครึ่งนะครับสมมุติว่าซื้อ100บาทราคา100บาทเอาก็จะเป็น100บาทไม่ได้ออกคนละครึ่งนั่นคือเงื่อนไขที่เขาระบุว่าเป็นข้อมูลอัปเดตมาล่าสุดจากกระทรวงการคลังครับคุณสุภาพครับ
13: ดูข่าวอื่น
14: ทีนี้มาดูเรื่องแรนบริดจ์เอามุมของทางฝ่ายรัฐบาลก่อนคุณเอกนิติบอกว่าหลังจากได้รับมอบหมายให้เป็นประธานคณะกรรมการศึกษาโครงการแล้วนี่นะครับสภาพัฒน์นะครับจะเป็นฝ่ายเลขานุการครับการศึกษาเนี่ยมีโจทย์สำคัญคือประเมินผลในทุกมิติทั้งความเป็นไปได้ผลกระทบในมิติต่างๆในกรอบเวลาที่กำหนดไว้90วันบอกว่าการดำเนินการจะไม่ใช่การเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ครับ แต่คณะกรรมการจะเอาผลการศึกษาต่างๆที่มีอยู่ที่เคยศึกษามาเนี่ยเอามาอัปเดตข้อมูลมากขึ้นครับเอาบริบทโลกในปัจจุบันมาเป็นสมมติฐานเพิ่มเติมโดยเฉพาะปัญหาภูมิรัฐศาสตร์รวมทั้งสถานการณ์สงครามปัญหาการเดินทางผ่านช่องแคบต่างๆแล้วก็ผลการศึกษาในอดีตอาจจะยังไม่ได้นำปัจจัยเหล่านั้นมาพิจารณาอย่างครบถ้วนรอบคอบครอบคลุมทุกมิติทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมด้านสังคมและความพึงพอใจของชุมชนในพื้นที่ด้วยยืนยันว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบพิจารณาอย่างรอบด้านนี่ของคุณเอกนิติคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเมื่อวานนี้ไปพูดในงานเอเชียแปซิฟิกเรียว2026ที่ไบเทคบางนาครับก็ได้พูดถึงโครงการนี้ว่าโครงการแลนด์บริดจ์และการเชื่อมโยงข้ามพรมแดนเป็นเป้าหมายใหญ่ของไทยในการเป็นศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกระดับโลกรัฐบาลจึงเดินหน้าศึกษาโครงการอีกครั้งในการเชื่อมท่าเรืออ่าวไทยกับอันดามันด้วยระบบรางและทางหลวงเพื่อลดเวลาและต้นทุนในการขนส่งสินค้าและยังมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าข้ามพรมแดนก็คือไทยมาเลไทยลาวจีนเพื่อดึงดูดการลงทุนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆนี่คุณพิพัฒน์คุณโต้งศิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมบอกว่าที่ผ่านมาโครงการแลนด์บริดจ์อาจพูดถึงเพียงระบบรางเท่านั้นแต่ไม่ได้พูดถึงระบบท่อขนส่งน้ำมันและก๊าซซึ่งเรื่องนี้จะช่วยลดระยะเวลาในการขนส่งอย่างมีนัยยะสำคัญเพราะเดิมทีเรามีการขนส่งน้ำมันและก๊าซเฉพาะฝั่งตะวันออกแต่ถ้าเกิดโครงการนี้เราก็จะมีฝั่งตะวันตกด้วยผลการศึกษาล่าสุดก็ทำให้เห็นประโยชน์ของท่าเรือน้ำลึกการขนส่งที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นครับนักข่าวเขาถามว่ามีข้อเสนอให้ทำเฟสย่อยของโครงการแลนด์บริดจ์ก่อนคือเริ่มจากท่าเรือฝั่งระนองก่อนรัฐบาลจะตัดสินใจยังไงคุณสิริพงษ์ตอบว่าข้อเสนอต่างๆก็มีความเป็นไปได้ทั้งหมดเพราะการลงทุนรัฐไม่ได้เป็นผู้ลงทุนฝ่ายเดียวแต่เป็นการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนหรือว่าการลงทุนแบบทริปเปิลพีพีสามตัวการลงทุนของภาคเอกชนรัฐบาลไม่ได้กำหนดว่าจะเป็นการลงทุนเฉพาะต่างชาติหรือนักลงทุนไทยต่างประเทศที่มีความสนใจโครงการนี้ก็เข้ามาศึกษารายละเอียดความเป็นไปได้ครับนี่ทางฝ่ายรัฐบาลทีนี้มาทางฝ่ายค้านเมื่อวานเนี่ยหลังจากประชุมครม.เงาของพรรคประชาชนก็ออกมาแถลงกันหลายคนครับคุณวีรยุทธ์การชูฉัตรรองหัวหน้าพรรคบอกว่าแลนด์บริดจ์เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ประชาชนต้องมาจับตาร่วมกันแล้วก็แลนด์บริดจ์มีเรื่องสำคัญอยู่2ประเด็นครับที่สังคมควรร่วมพิจารณาอันที่1ก็คือโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยจะอยู่ภายใต้พรบ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ก็คล้ายๆกับโครงการ EEC ทางภาคตะวันออกซึ่งเป็นการใช้อำนาจพิเศษในการบายพาสข้ามผ่านกฎหมายเก่าที่มีอยู่ทั้งหมดเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาตามมาเพราะขาดการมีส่วนร่วมอันที่สองก็คือปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ความคุ้มค่าทางการเงินแล้วก็พูดถึงตัวเลขผลตอบแทน 4% ถ้าข้อมูลปัจจุบันติดลบ 40,000 ล้านเนี่ยดังนั้นความคุ้มค่าทางการเงินค่อนข้างเสี่ยงที่จะมีใครมาลงทุนครับแล้วไหนจะมีปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เรื่องที่มหาอำนาจจะเข้ามาครอบงำด้วยนะครับทีนี้ประเด็นพาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยแฉแลนด์บริดจ์เริ่มส่งกลิ่นมีกว้านซื้อที่ดินอาม่าเหมา500ไร่ที่จังหวัดระนองนี่นะครับอันนี้มาจากคุณลิซ่าครับส.ส.พรรคกมลหนุนอนันต์บัญชีรายชื่อและเป็นโฆษกพรรคประชาชนบอกว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายที่คุณพิพัฒน์รัชกิจประการยกเลิกการลงพื้นที่ พราะอยากให้ลงไปรับฟังเสียงของประชาชนจริงๆไม่ใช่ประชาชนจัดตั้งถ้าไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนก็ขอแนะนำให้คุณพิพัฒน์ไปที่อ่าวเคยจังหวัดระนองซึ่งประชาชนเขาพร้อมที่จะให้ข้อมูลและทราบมาว่า 2-3 เดือนที่ผ่านมามีการกว้านซื้อที่ดินกว่า500ไร่จากบริษัทนอมินีที่คนในพื้นที่รู้จักกันดีในนามอาม่าซึ่งท่านพิพัฒน์เป็นรัฐมนตรีที่เชี่ยวชาญทางภาคใต้ท่านต้องรู้ข้อมูลแน่นอนถ้าไปจริงๆครับคุณบ๊อบ
13: วันนี้ก็เป็นประเด็นใหม่แต่ว่าไอ้เรื่องการกว้านซื้อที่ดินดักไว้อย่างเงี้ยก็มีมาตลอดอะคุณธราพงศ์ แต่ไม่รู้ว่าซื้อช่วงไหนไม่รู้ว่าจะซื้อช่วงไหนยังไงนี่เรื่องสองเรื่องใหญ่เรื่องพ.ร.ก.เงินกู้กับเรื่องแลนด์บริดจ์เรื่องแลนด์บริดจ์จากนี้ไปก็มันจะไม่มีอะไรมากแต่ต้องรอผลการศึกษาภายใน90วันช่วงนี้นักข่าวเอาไมโครโฟนไปแย่ถามฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็ตอบกันไปแต่ว่าที่จะเอาสาระจากคำตอบมาเป็นข้อกำหนดมาเป็นข้อบ่งชี้อะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้มันต้องรอคณะกรรมการชุดของคุณเอกนิติว่าจะเอายังไงครับอ้าวพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
14: สักครู่ครับ
15: กัสโก้มุ่งมั่นให้บริการตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงต่อวันกัสโก้หนึ่งในบริษัทที่นำเสนอคุณภาพการบริหารจัดการระบบน้ำด้วยมาตรฐานสูงสุดอันเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนเราให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงมีพนักงานพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ปฏิบัติการทั่วประเทศรวมถึงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้ในการให้คำปรึกษากับลูกค้าจนทำให้กัสโก้เป็นที่ยอมรับในด้านบริหารจัดการระบบน้ำ
16: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
17: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัฒน
0: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
17: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
18: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
19: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกัน
20: เอ๊ะก่อนเชื่อ
19: ลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึง
20: เอ๊ะก่อนโอน
19: นุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียว
20: เอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
21: ไม่ได้เจอกันนานดูหน้าตาไม่สดใสเลยนะเพื่อน
22: ก็ที่โรงงานของเรานะสิน้ำใช้ไม่สะอาดไหลก็ไม่แรงแถมน้ำเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นมากด้วยแล้วที่โรงงานของนายล่ะเจอปัญหานี้บ้างหรือเปล่า
21: ที่โรงงานของเราไม่มีปัญหานี้หรอกเพราะเราให้กัสโก้มาจัดการเรื่องน้ำทั้งระบบอย่างครบวงจร
22: บริษัทอะไรนะ
21: กัสโก้นายลองเข้าไปดูเว็บไซต์ gasco.co.th หรือโทร02-658-6299กัสโก้ที่เดียวครบ
16: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจgusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
23: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
24: ปรึกษา Exim Bank สิ
23: Exim Bank หรอ
24: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
23: Exim Bank
24: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคม ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
20: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
16: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
9: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
20: ร่วมสนับสนุน
12: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
13: ข่าวที่ไม่คิดว่าจะเป็นข่าวและคิดว่าควรจะเป็นข่าวเล็กๆก็กลายมาเป็นข่าวใหญ่พูดกันทั้งบ้านทั้งเมืองเรื่องปลากระป๋องอ่ะมันมีอะไรคืบหน้าคุณตลาดผม
12: คือเมื่อวานเนี่ยท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีครับที่กำกับดูแลสคบนี่นะครับนำคณะไปตรวจโรงงานแห่งนี้ชื่อบริษัทสีรุ้งงามฟู้ดจำกัดครับแบรนด์ของปลากระป๋องเนี่ยก็คือโบนัสนะครับ1ไอ้ให้กรมประมงพิสูจน์ว่าตัวปลานี่นะครับตกลงมันเป็นปลาหมอคางดำอย่างที่เขาร่ำลือกันไหมไม่ใช่ครับยืนยันว่าเป็นปลานิลครับคุณจิบาบ
13: ไอ้ตรงเนี้ยคนดูทีวีเขาก็แข็งใจอยู่นิดหน่อยนะเพราะว่าถ้าเป็นปลานิลเนี่ยคือปลานิลกับปลาหมอคางดำเนี่ยถ้าเอาสับหัวออกนะเหลือแต่ตัวเนี่ยดูยากว่าเป็นปลานิลหรือเป็นปลาหมอคางดำ
12: ครับ
13: แต่ถึงกรมประมงจะพิสูจน์ว่าเป็นปลานิลแต่ว่าคนก็สงสัยว่าเทออกมาจากกระป๋องเนี่ยตัวมันเล็กขนาดอยู่ในช้อนได้อ่ะคุณธราพงศ
12: ์เป็นปลานิลไซส์เล็ก
13: ก็คำถามก็คือว่าคนที่เลี้ยงปลานิลเนี่ยหมอปลานิลทำไมไม่เลี้ยงให้โตปลานิลไซส์เล็กอ่ะ
12: ครับ
13: หรือมันโตสุดแล้วแค่นั้นคำถามคือทำไมไม่เลี้ยงให้โตเพราะเราเห็นปลานิลเนี่ยเวลาโตมันจับขายได้ราคามากกว่าแล้วพอมันตัวเล็กขนาดนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดสงสัยว่าปลานิลจริงหรือเปล่า
12: ครับ
13: ปลานิลจริงหรือเปล่าหรือปลาหมอคางดำเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยราคาปลาหมอคางดำมันถูกมากเอาแต่ถ้ากรมประมงเขายืนยันอย่างนั้นก็กรมประมงก็รับผิดชอบไป
12: ครับ
13: ส่วนจะถ้าพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นปลาหมอคางดำก็ยิ่งไปกันใหญ
12: ่ครับ
13: เพราะปลาหมอคางดำเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเขามีข้อห้ามเยอะนะห้ามเคลื่อนย้ายอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ย
12: ครับ
13: ตอนที่มันเกิดเรื่อง
12: เป็นสัตว์ควบคุม
13: เป็นสัตว์ควบคุมฉะนั้นถ้าพิสูจน์ออกมาได้ว่าเป็นปลาหมอคางดำและตัวมันเล็กขนาดนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ปลานิล
12: ครับ
13: อันนี้เรื่องใหญ่กรมประมงก็ต้องรับผิดชอบ
12: ครับ
13: แต่ตอนนี้เขาบอกแล้วเหรอว่าเป็นปลานิลและเป็นปลานิลขนาดเล็ก
12: อธิบดีกรมประมงคุณทิติพรเหลาประเสริฐบอกว่าเจ้าหน้าที่อย.ส่งตัวอย่างปลากระป๋องให้กรมประมงตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ผลการตรวจพบว่าเป็นปลานิลไม่ใช่ปลาหมอคางดำตามที่เป็นข่าวในสื่อออนไลน์ครับ
13: ถ้าอย่างนั้นต้องเชื่อเขาเพราะว่าเขามีกรรมวิธีพิสูจน์เครื่องไม้เครื่องมือ DNA ของปลาอะไรต่างๆนี่เขารู
12: ้ครับ
13: ท
12: ีนี้เจ้าของโรงงานที่เมื่อวานเนี่ยก็ขอโทษสังคมแต่เขาบอกว่ามันเป็นกระบวนการเพื่อเริ่มทดลองเท่านั้นครับยังไม่ได้ทำตลาดไม่รู้ว่ามันหลุดออกไปได้อย่างไร
13: สองเป็นหมื่นกระป๋องไม่ใช่เหรอที่หลุดออกไปจากโรงงานแล้วเนี่ย
12: พบในสถานที่ผลิต 12,760 กระป๋องอยู่ในโรงงานครับแล้วก็พบณสถานที่จำหน่าย250กระป๋องอันนี้ไปยังไงไม่รู้แต่ว่าเป็นหมื่นกระป๋องเนี่ยอยู่ในโรงงานครับครับ
13: คือแต่ฉลากเนี่ยเป็นฉลากเก่าของปลาไม่เคยคือไม่เป็นฉลากเก่า
12: ครับ
13: คือเข้าใจว่ามันมีสองอย่างอันหนึ่งฉวยโอกาสเอาปลาถูกมาขายแทน
12: ครับ
13: หรือสองเป็นที่อย่างแถลงก็คือจะทดลองการตลาดดูมันเป็นปลา เป็นปลาที่อาจจะเป็นทางเลือกว่าให้ราคาถูกกว่าราคาขายได้ถูกกว่าแต่ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนฉลากถ้าเป็นอย่างนั้นก็เท่ากับให้การเท็จแล้วก็จะนำไปสู่ปัญหาอะไรเยอะนะคุณธราพงศ
14: ์เขาไปตรวจแล้วเพราะว่าสถานที่ผลิตไม่ผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารหรือที่เรียกกันว่า GMP
13: ผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่พอเกิดข่าวนี้ขึ้นมาแล้วสังคมจะได้ประโยชน์คือที่ผ่านมาเนี่ยองค์กรหน่วยงานที่จะตรวจโรงงานเนี่ยมี2หน่วยหลักๆนะ1กระทรวงอุตสาหกรรมที่ออกใบอนุญาตให้เมื่อได้ใบอนุญาตแล้วเนี่ยสมัยก่อนเขาให้ต่อใบอนุญาตกันปีต่อปีหรือตอนหลังรู้สึกจะ5ปีครั้งทีนี้เมื่อมีการต้องต่อใบอนุญาตก่อนต่อใบอนุญาตเนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมท่านในส่วนกลางก็เป็นเจ้าหน้าที่กรมการค้าของกรมโรงงานท่านในต่างจังหวัดก็อุตสาหกรรมจังหวัดก็มีหน้าที่ต้องไปตรวจมีสนิมเคลือไหมการโรงงานดูลักษณะมีปัญหาเรื่องด้านสุขอนามัยไหมจะเป็นปัญหาไหมตรวจก่อนฉะนั้นพอมีการตรวจมันก็จะต้องเจ้าของโรงงานก็จะต้องเข้มงวดกวดขันแต่ตอนหลังเนี่ยรู้สึกรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยโรงงานแบบนี้ไม่ต้องต่อใบอนุญาตแล้วยกเลิกเพราะมีพวกสภาอุตสาหกรรมใครต่อใครไปร้องกับรัฐบาลว่าสิ้นปีต่อใบอนุญาตทีต้องใส่ซองกันทุกทีไม่งั้นแล้วไม่ผ่านต่อใบอนุญาตไม่ได้เขาเดือดร้อนพลเอกประยุทธ์ยกเลิกเลยพอยกเลิกก็ไม่มีการตรวจไม่มีความจำเป็นจะต้องไปตรวจก็เลยไม่รู้ว่าโรงงานแต่ละโรงงานเนี่ยมันมีปัญหาเกี่ยวกับสุขอนามัยไหมแล้วเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยเนี่ยอีกหน่วยงานที่ต้องไปเข้มงวดก็คืออย.แต่อย.ก็มีคนจำกัดอีกนั่นแหละที่จะคอยไปตรวจเรื่องปัญหาว่าโรงงานที่เกี่ยวกับอาหารเนี่ยจะต้องเป็นโรงงานที่สะอาดไม่มีปัญหาเรื่องสุขอนามัยยิ่งเป็นสินค้าประเภทพวกแปรรูปอยู่ในกระป๋องพวกไส้กรอกอะไรทั้งหลายเนี่ยไม่รู้ว่าภายในไส้กรอกเนี่ยมันวัตถุดิบเป็นยังไงทำมาจากอะไร อันเนี้ยเป็นเรื่องของอย.คืออาหารปลากระป๋องเนี่ยเป็นอาหารคนมีรายได้น้อยนะคุณธราพงศ
14: ์ครับ
13: ถึงมีรายได้มากก็นึกอยากจะกินขึ้นมารีบๆก็เอ๊ะกินปลากระป๋องก็ไม่เร็วทีนี้ถ้ามันไม่สะอาดมันเป็นแหล่งสะสมโรคภัยไข้เจ็บในกระป๋องทํากันไม่สะอาดคุณจําได้ไหมล่ะที่ปลากระป๋องเน่าที่ตอนนั้นรัฐบาลไหนไม่รู้ที่ต้องการเอาไปซื้อไปช่วย
14: น้ําท่วม
13: โควิดน้ําท่วมหรือโควิด
14: น้ําท่วมพรรคประชาธิปัตย์ตอนนั้นครับ
13: ปรากฏว่าปลากระป๋องเน่าโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลย
14: ครับ
13: ฉะนั้นอย่าไปคิดว่าของที่อยู่ในกระป๋องเนี่ยมันจะปลอดภัยนะมันต้องดูอายุวันผลิตกระบวนการการผลิตอย่างที่บอกว่าคนมีรายได้น้อยเนี่ยเขาลำบากอยู่แล้วอย่าไปซ้ำเติมเขาโรงงานจะต้องมีความปลอดภัยการผลิตก็ต้องมีความปลอดภัยสะอาดและปลอดภัยอย.ต้องไปดูกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีหน้าที่ดูต่างคนต่างดูแต่ที่ผ่านมาไม่ได้ดูด้วยเหตุผลที่ว่าไม่ต้องต่อใบอนุญาตรายปีเพราะการต่อใบอนุญาตรายปีเนี่ยบรรดานักอุตสาหกรรมเจ้าของโรงงานทั้งหลายเขาก็ฟ้องว่ามันเดือดร้อนมันต้องใส่ซองไม่งั้นก็ไม่ผ่านก็เดือดร้อนผลิตสินค้าไม่ได้ไปกันใหญ
14: ่ครับ
13: เขาอ่ะนี่ฉะนั้น ถ้ากรมประมงยืนยันแล้วว่าเป็นปลานิลเป็นปลานิลขนาดเล็กอ้าวก็กินได้แต่ว่าความผิดในเรื่องคุณกำลังจะทดลองตลาดแต่ว่าไม่บอกความจริงในข้างกระป๋องก็เป็นกระป๋องเดิมแต
14: ่
13: เปลี่ยนปลาสองถ้าคุณพูดไม่จริงเนี่ยก็แปลว่าโอ้คุณเซฟต้นทุนไปเยอะนะผมเข้าใจว่าราคาปลาเนี่ยมันต่างกันมากนะคุณธราพงศ
14: ์ครับ
13: นี่เรื่องปลากระป๋องต้องรอพิสูจน์ต่อไป
14: ครับ
13: เรื่อง วันนี้มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสินค้าอาหารการกินขึ้นราคาคือทุกทีที่ผ่านมาเนี่ยสื่อก็จะนำเสนอเรื่องสินค้าอาหารการกินขึ้นราคากระทรวงพาณิชย์ก็มีหน้าที่ชี้แจงว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าคราวนี้เนี่ยผมเหลือบดูหัวข่าวคุณนันทพงศ์จีระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสนค.กระทรวงพาณิชย์ท่านพูดเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอันเป็นผลจากราคาน้ำมันอันนี้ข้ามไปเรื่องเงินเฟ้อฟังแล้วเข้าใจยากแต่ให้รู้ว่ามันคือของแพงนั่นแหละแต่นี้ตรงนี้ที่ท่านพูดแล้วน่าสนใจว่ามันกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่แพงขึ้นทุกหมวดกระทบต่อเนื่องให้ค่าโดยสารสาธารณะสูงขึ้นทั้งค่าเครื่องบินค่ารถรับส่งนักเรียนค่ารถตู้ค่ารถไฟฟ้าค่ารถเมล์ปรับอากาศราคาอาหารปรุงสำเร็จปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุนการผลิตและต้นทุนการขนส่งที่สูงขึ้นราคาผักสดสูงขึ้นจากอากาศที่ร้อนจัดแม้ว่าราคาสินค้าและบริการอื่นๆมันส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อไม่มากนักทั้งนี้ในจำนวนสินค้าที่คำนวณเงินเฟ้อรวม8464รายการมีสินค้าที่ปรับขึ้นราคา251รายการโดยเฉพาะค่าโดยสารรถสาธารณะกาแฟผงสำเร็จรูปไม่เปลี่ยนแปลง42รายการและมาถึงตรงนี้เมื่อแบ่งตามราคาอาหารนี่พูดถึงหมวดอาหารนะ พบว่าจานละ30ถึง40บาทปรับขึ้นแล้วใน72จังหวัดปรับขึ้นราคา41ถึง50บาทปรับขึ้น68จังหวัดแล้วไฮไลท์อยู่ตรงนี้ราคาเฉลี่ยการปรับขึ้นเนี่ยจานละ5ถึง10บาทเน้นว่าเฉลี่ยปรับขึ้นราคา5ถึง10บาทคือต้นทุนจะขึ้นเท่าไหร่ก็ตามนะแต่ข้าวแกงอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้เขาจะมีสูตรการขึ้นราคาเป็นขั้นบันไดมานานแล้วขั้นหนึ่งละขั้นละ5บาทถ้าเคยขายอยู่30ขึ้นทีหนึ่ง30เป็น35ถ้าเคยขายอยู่35พอปรับทีหนึ่งก็เป็น40 40เป็น45 45เป็น50มันเป็นอย่างนี้มาตลอดนะ
14: ครับ
13: เราเนี่ยผ่านช่วงเหตุการณ์แบบนี้มาหลายช่วงเนี่ยช่วงที่แก๊สสูงต้มขึ้นราคาเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ก็จะบอกว่าเอาไปคำนวณแล้วแก๊ส1ถังที่ขึ้นราคานั้นเนี่ยราคาที่ปรับขึ้น1ถังทำอาหารได้กี่จานถ้าขึ้นราคาตามสัดส่วนแล้วจะขึ้นได้ไม่ควรจะเกินจานละ20กว่าสตังค์อะไรพวกเนี้ยแต่ของจริงคือเขาก็ขึ้นเป็นขั้นบันไดครั้งละ5บาทแบบที่ว่ามาตลอดกระทรวงพาณิชย์ก็ไม่เคยยอมรับนะแต่คราวนี้สนค.ยอมรับว่าอาหารการกินพวกนี้ปรับขึ้นจานละ5บาทถึง10บาทจริงแล้วใครจะทำอะไรได้ใครจะไปห้ามธรรมเนียมการขึ้นราคาแบบนี้ได้นอกจากต้องยอมรับสภาพคุณสุรพงษ
14: ์ครับ
13: ดูข่าวอื
14: ่นไหนๆก็พูดเรื่องปากท้องแล้วเนี่ย หนังสือพิมพ์ Daily News เขาพาดหัวใหญ่หน้าหนึ่งว่าพิษของแพงผู้ปกครองอ่วมเปิดเทอมไทยรัฐในหน้าเศรษฐกิจก็บอกว่าเผยเทศกาลเปิดเทอมกดดันผู้ปกครองค่าใช้จ่ายพุ่งในรอบ17ปีครับอันนี้มาจากดร.ธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับได้เปิดเผยถึงผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายและผลกระทบของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมครับว่าประเมินว่าจะมีมูลค่าการใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมปีนี้อยู่ที่ 66,000 ล้านบาทขยายตัว 6% สูงสุดในรอบ13ปีนับตั้งแต่ปี57และก็เป็นมูลค่าสูงสุดในรอบ17ปีตั้งแต่เริ่มสำรวจเมื่อปี53ครับแต่แม้ว่าค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นผู้ปกครองก็ยังคงให้ความสำคัญกับการศึกษาของลูกหลานยอมจ่ายเพิ่มเพื่อให้ลูกได้เรียนพิเศษมากขึ้นโดยใช้เงินออมแล้วก็ไปลดค่าใช้จ่ายรายอื่นๆลงมาเช่นค่าอาหารเรื่องการท่องเที่ยวรวมทั้งราคาอุปกรณ์การเรียนและค่าเล่าเรียนที่ยังแพงนี่ผลสำรวจของหอการค้าไทยครับคุณสุภาพ
13: อันเนี้ยมาลุมมาตุ้มกันมาก็ไม่รู้ว่าโครงการที่เขาจะกระทรวงพาณิชย์จะสั่งให้ชุดนักเรียนแบรนด์โน่นแบรนด์นี่ลดราคาลงมาจะลดราคาลงมาได้เท่าไหร่กระเป๋ารองเท้าทั้งนั้นน่ะคุณธราพงศ
14: ์ครับ
13: เห็นเป็นข่าวอยู่วันก่อนนี่ว่าจะร่วมมือกับห้างโน่นห้างนี่ก็เลยไม่รู้ว่าตัวเลขที่ดร.ธนวัฒน์เอามาโชว์เนี่ยเป็นตัวเลขจากการไปสำรวจตั้งแต่ก่อนโครงการของกระทรวงพาณิชย์จะออกมาหรือเปล่า หรือออกมาแล้วแต่มันไม่ทั่วหรอกอันเนี้ยเป็นเรื่องหนักคุณธราพงศ์มาดูข่าวอื่น
14: เอาเรื่องผู้ว่ากทม.เมื่อวานนี้ดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตลาออกจากตำแหน่งส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเรียบร้อยแล้วครับเพื่อเตรียมตัวที่จะไปเดินหน้าสมัครผู้ว่ากทม.คนที่จะขึ้นมาแทนนี่ก็เป็นคุณกรุณพลเทียนชวันนะครับแล้วดร.ชัยวัฒน์พูดตอนหนึ่งว่าการเปิดตัวเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาพูดตรงๆว่าถ้าไม่มีปัญหาเรื่องความซับซ้อนของคดี44ส.ส.คนที่อยู่ตรงนี้อาจจะไม่ใช่ผมแต่จะเป็นคุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรแต่เมื่อมีคดียังไม่ชัดเจนผลจะออกมาอย่างไรการจะส่งคุณวิโรจน์ลงเป็นผู้สมัครผู้ว่าจึงเป็นเรื่องที่พรรคคิดว่าไม่ควรเขาถามถึงคู่แข่งอย่างดร.ชัดชาติคุณชัยวัฒน์ก็ตอบว่าการแข่งขันในสนามนี้มันไม่ง่ายหรอกความพึงพอใจของอาจารย์ชัดชาติของคนกรุงเทพก็มีมากแต่เราก็คาดหวังที่จะชนะไม่อย่างนั้นคงไม่ส่งผลลงสมัครเรามีเจตนาที่จะทำให้กรุงเทพเป็นมากกว่ากรุงเทพเพื่อนำเสนอวาระทางเลือกครับถามถึงว่าพรรคประชาชนมีส.ส.ทั้ง33เขตจะมีผลให้ได้สก.ทั้ง50เขตไหมคุณชัยวัฒน์ตอบว่ามันไม่ง่าย

0: หลวงที่จังหวัดพิษณุโลกเจอสื่อก็ดักคอทันทีบอกงดพูดปมขัดแย้งอ้างว่าจะเป็นประเด็นการเมืองกับข้าราชการขอพูดแต่เรื่องงานแล้วก็ย้ำว่าเรื่องเอลนีโญแผลงฤทธิ์เนี่ยมันส่อแรงยาวนาน18เดือนตอนนี้ที่ไหนชื้นพอจะเร่งทำฝนหลวงได้ก็ทำได้เลยอันนี้เงียบไปแล้ว
1: ครับ
0: ครับ
1: นายกจะไม่อยู่เมืองไทย3วันนะครับวันที่7ถึงวันที่9พฤษภาคมครับไปประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็จะไปตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9นะครับสื่อบางสำนักเขาบอกว่าให้จับตาว่าอนุทินจะได้เจอกับฮุนมาเน็ตไหมในเวทีอาเซียนที่เซบูนี่นะครับคุณสุภาพ
0: ครับ
1: ครับ
0: เรื่องรถไฟฟ้า40บาทต้องตามความคืบหน้ากันเป็นระยะเดี๋ยวเรื่องเงียบพิพัฒน์รวบรถไฟฟ้าลุยตั๋วร่วม40บาทอันนี้ก็จะเดินหน้าโครงการตั๋วร่วม40บาทตลอดวันแล้วเรื่องที่กำลังทำอยู่ก็คือว่ากระทรวงคมนาคมจะเร่งเจรจากับกทม.เพื่อโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวมาให้รอฟม.ต้องรวมมาเป็นเจ้าเดียวก่อนไม่งั้นมันยุ่ง
1: คร
0: ับ
1: เรื่องระหว่างมาดามเก่งกับโทนบางแคเมื่อวานนี้มาดามเก่งออกมาบอกถึงเรื่องการถูกโทนเนี่ยเอาเงินไปนี่นะครับเริ่มจากอยากขายรถเบนลี่ราคา35ล้านแล้วเซียนพระก็เป็นคนที่จะจัดการให้ดิวซื้อขายกันทำสัญญา10เดือนแต่บางใบเช็คบางฉบับเด้งครับคุณสุภาพอันที่สองก็คือยืมเงินเรื่องยืมเงินนี้เป็นร้อยล้านเลยครับฉะนั้นเรื่องที่ว่าบิ๊กเต่าข่มขู่ให้โทนจ่ายหนี้ให้เนี่ยไม่จริงเพราะเป็นแค่คนกลางในการเจรจาเท่านั้นครับเอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตากน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
3: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
2: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาวาระกระทู้เรื่องการยกเลิกแนวเขตปฏิรูปที่ดินเดิมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
10: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาวาระกระทู้เรื่องการยกเลิกแนวเขตปฏิรูปที่ดินเดิมและการดำเนินการแผนที่วันแมปพร้อมรับทราบรายงานสิทธิมนุษยชนปี2568
11: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้ภายหลังเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่แล้วที่ประชุมจะพิจารณากระทู้ถามสดและกระทู้ถามทั่วไปเช่นเรื่องการยกเลิกแนวเขตปฏิรูปที่ดินเดิมและการพัฒนาแผนที่วันแมปจากนั้นประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม4เรื่องสำคัญได้แก่การรับทราบรายงานของวุฒิสภา3เรื่องได้แก่รายงานกิจกรรมประจำปีงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2567รวมถึงรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยปี2568และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2568นอกจากนี้ยังมีวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาพ.ศ. 2556อีกหนึ่งเรื่องชวิสาปทุมมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเริ่มให้ผู้ประกันตนเข้ารับบริการสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมตามประกาศฉบับใหม่โดยไม่จำกัดครั้งในโรงพยาบาลรัฐได้แล้วเพื่อให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพมากขึ้น
12: นางวนิดากองแก้วโฆษกสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยถึงรายละเอียดการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมใหม่สำหรับผู้ประกันตนว่าตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569เป็นต้นมาผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิ์อุดฟันขูดหินปูนถอนฟันรวมถึงผ่าฟันคุดในโรงพยาบาลรัฐได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและไม่จำกัดวงเงิน900บาทเหมือนแต่ก่อนโดยสามารถเข้ารับบริการได้ตลอดตามความจำเป็นทางการแพทย์หากโรงพยาบาลที่ทำข้อตกลงหรือ MOU กับประกันสังคมจะไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้ายกเว้นกรณีค่าบริการนอกเวลาที่ผู้ประกันตนต้องชำระเองโดยไม่กระทบวงเงิน900บาทเดิมส่วนคลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชนยังคงใช้สิทธิ์ได้ในวงเงินเดิมไม่เกิน900บาทต่อปีกรณีการผ่าฟันคุด มีการแยกวงเงินตามความยากง่ายหากเป็นแบบปกติเบิกได้ 1,500 บาทและแบบยากที่ต้องกรอกระดูกเบิกได้ถึง 2,500 บาทซึ่งหากเข้าสถานพยาบาลที่ทำ MOU จะไม่มีค่าส่วนเกินที่ผู้ประกันตนต้องรับผิดชอบครอบคลุมถึงการเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการทำรากฟันเทียมสำหรับผู้ที่สูญเสียฟันทั้งปากสามารถเบิกจ่ายได้สำหรับผู้ที่ออกจากงานผู้ประกันตนยังคงได้รับความคุ้มครองสิทธิต่อเนื่องถึงอีก6เดือนนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งระดมแจกจ่ายน้ำช่วยประชาชนหลังพบมีพื้นที่ประสบภัยแล้งหนักใน7อำเภอ18ตำบลมีประชาชนเดือดร้อนกว่า 34,700 ครัวเรือน
13: นายธนวัฒน์เตืองเดชหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ทั้ง8อำเภอของจังหวัดทวีความรุนแรงมีการประกาศภัยแล้ง3อำเภอและเตรียมประกาศเพิ่มอีก4อำเภอครอบคลุม18ตำบล159หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 68,000 คนหรือกว่า 34,000 ครัวเรือนได้แก่อำเภอเมือง300ยอดหัวหินปราณบุรีทับสแกบางสะพานและบางสะพานน้อยและมีพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบจากภัยแล้งกว่า 7,100 ไร่ซึ่งจะเร่งสำรวจข้อมูลเพื่อนำเข้าสู่คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอนุมัติการช่วยเหลือเยียวยาโดยเร่งด่วนพร้อมระดมรถบรรทุกน้ำสะอาดออกแจกจ่ายให้แก่ครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ผ่านมาจ่ายน้ำไปแล้วรวมกว่า512ล้านลิตรขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบนได้ขึ้นบินปฏิบัติการจนถึงปัจจุบันรวมจำนวน105เที่ยวบินครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำ17แห่งแต่ยังมีอุปสรรคด้านสภาพภูมิประเทศที่ทำให้การทำฝนหลวงไม่ตกในพื้นที่เป้าหมายมากนักธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ๆสูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: ฉันได้แล้ว
5: ผมก็ได้
4: ป้าก็ได
6: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ซื้อเลย
7: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะ9นาฬิกา11นาทีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้านี้เจอกันค่ะพบกันวันพฤหัสบดีที่7เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศและคุณมานกิจตันติจันทวงศ์ค่ะมานกิจคะสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับคุณสิริรัตน์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
10: ค่ะเช็คดูสภาพอากาศกันก่อนนะคะช่วงนี้ฟ้าฝนไม่ค่อยจะเป็นใจสักเท่าไหร่นักนะคะแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยทางกรมอุตุเขาประกาศเป็นฉบับที่4ออกมาเตือนอากาศช่วงนี้จะแปรปรวนแล้วก็ฝนจะถล่มหนักน้ำอาจจะท่วมในบางพื้นที่นะคะส่วนสภาพอากาศวันนี้7พฤษภาคมเนี่ยค่ะก็เปิดชื่อมาทั้งหมดเนี่ยจะมี47จังหวัดนะคะที่จะเจอเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็ฝนถล่มเพิ่มมากขึ้นลมกระโชกแรงกทม.กับปริมณฑลก็โดนด้วยนะคะระวังอันตรายค่ะจากสภาพอากาศที่เกิดขึ้นนะคะพี่น้องเกษตรกรเขาบอกว่าช่วงนี้ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลหน่อยแล้วก็เตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและก็สัตว์เลี้ยงอีกด้วยนะคะฝุ่นละอองในช่วงนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางเพราะว่ามีฝนตกแล้วก็ลมแรงเข้ามาช่วยนะคะส่วนภาคเหนือค่ะวันนี้อากาศร้อนตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดไปที่41องศาเซลเซียสนะคะแต่ว่าจะมีฝนตกร้อยละ20ของพื้นที่ค่ะภาคอีสานจะตกหนักกว่านะคะเพราะว่าวันนี้จะมีฝนถึงร้อยละ40อุณหภูมิสูงสุด37ค่ะภาคกลางร้อย ละ20นะคะอุณหภูมิสูงสุด40องศาเซลเซียสนะคะภาคตะวันออกวันนี้ก็จะมีฝนร้อยละ20ค่ะวันนี้มีฝนแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยจะไปที่ 33-38 องศาเซลเซียสนะคะภาคใต้ทั้ง2ฝั่งวันนี้จะฝนตกร้อยละ40ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะส่วนกทมปริมณฑลวันนี้ก็จะมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดของกรุงเทพก็คือ37องศาเซลเซียสค่ะวันนี้
11: ครับก็ยังไม่เข้าสู่ฤดูฝนนะ
10: ค
11: ่
10: ะ
11: แต่พรุ่งนี้เรียกว่ามีฝนฟ้าคะนองพายุเข้าหลายจุดก็คงจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องของพืชสวนไร่นานะครับเพราะว่าไม้ยืนต้นบางอย่างเนี่ยเป็นพวกผลไม้นะยกตัวอย่างเช่นทุเรียนเงาะลำไยส้มโอพวกนี้เวลามันล้มแล้วมันฟื้นตัวยากใช้เวลาหลายปีกว่าจะปลูกทดแทนมาได้นี่กำลังจะเก็บเกี่ยวเนี่ยเจอพายุฤดูร้อนพายุหมุนเข้าไปพังเสียหายอีกนะฮ
10: ะ
11: วงเงินกู้แทนที่จะได้เป็นรายได้กลับมาไปใช้หนี้เนี่ยโอ้กับต้องแบกหนี้ต่อหัวโตเลยนะคร
10: ับ
11: ก็ฝากเตือนไว้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพี่น้องเกษตรกรน่าจะรู้ตัวอยู่แล้วว่าตัวเองอยู่ในจุดพื้นที่ที่มันมีเสี่ยงของเรื่องของลมพายุหมุนหรือพายุใต้ฝุ่นนะครับวันนี้ประเด็นข่าวเศรษฐกิจอันนี้เนี่ยต้องเมื่อเช้านี้ดาวโจนส์ขึ้น
10: ค่ะ
11: ทองขึ้นน้ำมันลงก็มีข่าวว่าข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยน่าจะมีความคืบหน้าแล้วก็เป็นไปได้ที่จะมีการรับข้อตกลงเบื้องต้นมีตัวกลางเป็นประเทศปากีสถาน
10: ค่ะ
11: เพราะว่ากันอย่างนี้นะเพราะนั้นบรรยากาศตอนนี้ก็คงจะต้องจับตาดูว่าน้ำมันบ้านเราจะลดลงได้หรือเปล่าเพราะตอนที่มันขึ้นไป110กว่าเหรียญเนี่ยบ้านเราก็ไม่ได้ปรับขึ้นนะ
10: ค
11: ่
10: ะ
11: ตอนนี้ปรับลงแล้วไม่รู้จะลงอีกหรือไม่แต่ก็ยังอยู่ระดับสูงอยู่นะประมาณสัก97 98อย่างที่เบนซ์ก็101ใช่ไหมที่WTI ตอนนี้ถ้าผมใช้ผิดอยู่มาสัก98 99เหรียญ
10: เมื่อคืนนี้คือปิดที่ 95.08 นะ
11: 95เลยใช่ไหมลงมาเยอะ
10: ส่วนเบนซ์ก็คือยังเป็นเกิน100อยู่101แล้วก็ถ้าดูอันนี้เป็นของเมื่อคืนแต่ว่าถ้าดูล่วงหน้านะคะผู้ฟังคุณฟิวเจอร์ทั้ง2ตลาดBrent ก็บวกเพิ่มมาเล็กน้อยนะคะ22เซนต์ตอนนี้ก็ยังคง 101.49 อ่ะแล้วก็ Crude Oil Future ใน Mix นั้นก็95เช่นเดิมค่ะ
11: ครับก็มีเรียกว่าขยับลดต่ำลงมาก็ขาดรับนะครับขอให้เป็นข่าวดีก็แล้วกัน
10: เ
11: พราะว
10: ่
11: าตอนน
10: ี้
11: หลายคนเริ่มพูดถึงเรื่องของต้นทุนแต่รายการของเราเนี่ยพูดเป็นตั้งนานแล้วนะตั้งแต่ปรากฏการณ์เรื่องของการสู้รบระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านซึ่งมีผลกระทบกับเรื่องของการลำเลียงน้ำมันจากช่องแคบฮอร์มุซออกมาสู่ตลาดของอาเซียนประเทศไทยนี่จะใช้น้ำมันจากดูไบนะจากเนี้ยจากโลกอาหรับเนี่ยทางยุโรปนี่เขาจะใช้น้ำมันจากทางรัสเซียเป็นหลักนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลมันค่าขนส่งค่าเดินทางมันต่างกันของที่มันมีออเดอร์อยู่แล้วก็รับทำอยู่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นต้นทุนเก่าเพราะว่าคุณจะผลิตสมมติว่าคุณจะผลิตรถยนต์1คันเนี่ยคุณคงไม่ได้สั่งวันนี้แล้วก็ผลิตเย็นนี้นะก็ต้องคงสั่งล่วงหน้าเป็นสต็อก2เดือนบ้าง3เดือนบ้างเพื่อเอาวัตถุดิบมาเรียงเข้าลายการผลิตแล้วก็ประกอบเป็นรถยนต์ไอ้พวกนี้มันเป็นต้นทุนเก่าต้นทุนใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือออเดอร์ที่ยังไม่มาแต่กำลังจะมาพวกนี้ถูกปรับไปแล้วนะ 20-30% ก็เรียกว่ากระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมไม่ได้รับผลกระทบเองใดแต่ที่ซวยหนักคือรับออเดอร์มาแล้วและอยู่ระหว่างการสั่งซื้อวัตถุดิบ
10: ค
11: ่
10: ะ
11: อันนี้เหนื่อยหน่อยนะครับเพราะนั้นก็จะเห็นปรากฏการณ์ที่หลายคนบอกว่าอุ๊ยข้าวของแพงอาหารการกินก็แพงอย่างเดลินิวบอกว่าแพงทั้งแผ่นดินก็มันจริงอย่างที่เขาว่านะมันแพงทั้งแผ่นดินเพราะว่าต้นทุนค่าขนส่งมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปกระทบเป็นลูกโซ่กับธุรกิจอื่นๆตามมานะครับ
10: ค่ะ
11: อย่างเช่นตอนนี้ล่าสุดก็มีอะไรข้าวราดแกงไห
10: มข้าวราดแกง
11: อาหารจานด่วนก็เพิ่มขึ้นนะล
10: ่
11: าสุดทางสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสนค.คุณณัฐพงษ์จิระเลิศพงษ์เนี่ยก็บอกว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหรือเงินเฟ้อในเดือนเมษายน สูงขึ้น 2.89% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสูงสุดในรอบ38เดือนเป็นผลมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศที่สูงขึ้นตามราคาน้ำมันตามตลาดโลกที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในตะวันออกกลางและเป็นการและมีการปิดช่องแคบฮอร์โมสซึ่งผลกระทบต่อเนื่องทำให้ค่าโดยสารสาธารณะสูงขึ้นค่าเครื่องบินค่ารถรับส่งนักเรียนค่ารถตู้ค่ารถไฟฟ้าค่ารถเมล์รวมถึงค่ารถปรับอากาศด้วยนะครับก็มีการปรับขึ้นคุณนันทพงศ์บอกว่าราคาอาหารปรุงสำเร็จรูปก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันตามต้นทุนการผลิตและต้นทุนการขนส่งที่สูงขึ้นตลอดจนราคาผักสดก็สูงขึ้นจากภาวะอากาศที่ร้อนจัดส่งผลให้สินค้าที่คำนวณเป็นเงินเฟ้อทั้งหมดจำนวน600ขอประทานโทษครับจำนวน464รายการมีสินค้าที่ปรับขึ้น251รายการ251รายการอาทิค่าโดยสารสาธารณะกาแฟผงสำเร็จรูปค่าเช่าบ้านและที่ไม่เปลี่ยนแปลงอีก42รายการได้แก่ค่าน้ำประปาค่าเบี้ยประกันทรัพย์สินและราคาที่ลดลงมี171ราคาคือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันและบำรุงผิวก็คือง่ายๆเลยผมตอนนี้ก็ยกเลิกฟิตเนสไปแล
10: ้
11: วตอนแรกก็เดือนละพันกว่าบาทนะก็ซื้อไว้เพราะว่าเวลาไปไหนจะได้ออกกำลังกายแต่ช่วงหลังก็งานเยอะน้ำมัน
10: ไม่ค
11: ุ
10: ้มเนาะถึงพันกว่าบาทก็ไม่คุ้ม
11: ไม่คุ้มแล้วก็เพื่อนที่บ้านมีจักรยานเก่าๆอยู่คันนึงวิ่งขับทะเลขับอยู่กับที่อ่ะ
10: ค่ะ
11: เอาปั่นอยู่กับที่ไม่ได้แล้วนะเหลือแต่ปั่นได้อย่างเดียวแล้วก็มีโหลดได้แค่เบอร์3เบอร์4อ่ะขี่ไปเรื่อยๆก็
10: แล้วกันนานๆก็ได้อยู่เนาะปั่นไปเรื่อยๆอ่ะเหมือนแนะนำ
11: สัก40นาทีก็พอแล้วเหงื่อก็โชกแล้วใช่
10: ไหมจริงๆอ่ะอายุแบบพอเขาบอกว่าประมาณ60อะไรประมาณเนี้ยเดินก็จะดีกว่าวิ่งนะเดินไปเรื่อยๆเดิน
11: เดินเดินดีวิ่งได้ก็ดีแต่ที่สำคัญคือต้องมีบอดี้เวทหรือไม่ก็ยกเวท
10: มันจะต้องมีคาร์ดิโอกับเวทอ่ะสองอย่างผสมกัน
11: เพราะว่าเวทเนี่ยเป็นการเพิ่มกล้ามเนื้อผมก็พยายามเวทนะแต่ก็ไม่ได้คือคนเราเวลาเล่นกีฬาเนี่ยมันจะได้ความแข็งแรงจากการเล่นกีฬาแต่กีฬาบางอย่างเนี่ยเล่นไปแล้วมันไม่ได้มีความแข็งแรงเพิ่มเติมมากขึ้นยกตัวอย่างเลยอย่างกอล์ฟเนี่ยเป็นกีฬาที่เล่นไปแล้วไม่มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะตีให้ดีเนี่ยคุณจะต้องไปออกกำลังกายเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้เล่นกอล์ฟให้ดีมันแปลกนะมันตรงกันข้ามอย่างคุณว่ายน้ำเนี่ยคุณจะดีเลยนะ
10: ค่ะ
11: สังเกตนักกีฬาว่ายน้ำเนี่ยคุณจะดีเลยนักกีฬาวิ่งก็จะผอมเพรียวใช่ปะยกน้ำหนัก
10: ก็จะน่องใหญ่มีกล้ามเนื้อ
11: พอนักกีฬาที่เป็นพวกกล้ามพอกายอ่ะ
10: พอกายก็จะกล้ามโตยุคสมัยใหม่ไม่ต้องเป็นนักกีฬานะเขาก็ฮิตกันกล้ามโตเนาะ
11: แต่ไม่คุณไปดูนักกอล์ฟส่วนใหญ่อ่ะกล้ามโตแข็งแรงไทเกอร์วูดลอลลี่นักกีฬาไทยหนาๆตันๆนี่แหละแต่ไม่ได้เกิดจากการเดินพวกนี้เป็นฟิตเนส
10: อ๋อเขาดิฉันเคยสงสัยว่ากอล์ฟนี่มันทำให้หุ่นเฟิร์มยังไงคะคือเขาเดิน
11: ไม่เลยมันเป็นเรื่องของวงสวิงแต่การได้ทำให้วงสวิงดีเนี่ยมันเกิดจากการที่คุณออกกำลังกายในหลากหลายส่วนของร่างกายมันก็เลยทำให้ความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อมันมีสูงเพราะนั้นเวลาคุณเล่นกีฬาอะไรคุณต้องดูให้ดีๆนะว่าอะไรอย่างคุณเล่นบาสอย่างเงี้ยส่วนใหญ่พออายุมากจะไม่ค่อยเล่นบาสแล้วนะผมเป็นคนนึงที่ชอบเล่นบาสนะเพราะว่าเรากระโดดแล้วมันกระแทกลงเนี่ยคุณศิระมันเจ็บไงอาจจะเพราะกระดูกเสื่อมหรือว่าเริ่มแก่ไขข้อคือวิ่งมันมีแรงกระแทกแบบหนึ่งนะแต่เวลากระโดดมันก็มีแรงกระแทกอีกแบบหนึ่งดังนั้นเวลากระโดดแล้วมันกระแทกลงมามันเจ็บเข่านะบางทีมันก็ไปไม่ไหวเหมือนกันก็บาสนี่ไม่ได้แตะมาเป็น10ปีละ
10: โอ้ไม่ได้อันนั้นต้องดูอายุด้วยพวกบาสอ่ะ
11: ฟุตบอลนี่ก็กลัวเพราะว่าแรงข่าวผมชื่อก็ได้รู้จักกันสนิทดีคุณสมชัยสัจพงศ
10: ์
11: ตอนนั้นเป็นปลัดกระทรวงการคลังหรือเป็นปลัดกระทรวงการคลังไปเตะบอลแป๊บเดียวเป็นหัวเข่าขาดสองข้างเลยจะต้องเข้าเฝือกแล้วก็เดินแบบใช้ไม้พยุงอ่ะบอกเป็นไงพี่ใครเตะสกัดขาพี่เหรอบอกไม่มีใครสกัดแค่มาใกล้ๆกูก็ล้มแล้ว คนมันอายุเยอะไงบางทีแบบแค่แบบทรงตัวไม่ดีฮะกล้ามเนื้อมันไม่แข็งพอล้มปุ๊บเฮ้ย โอ้โหมันเจ็บขนาดนี้เหรอบอกว่าเอ็นหัวเข่าขาดแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันรุนแรงหรือเปล่านะเราไม่ได้เป็นหมอนะแต่เขาก็เดินไม่ค่อยดีจนถึงทุกวันนี้รู้สึกได้เลยว่าพี่เขาเดินไม่ค่อยดีเพราะนั้นการเล่นกีฬาแล้วอย่าให้เกิดอาการบาดเจ็บอย่างรุนแรงนะถ้าเกิดอาการบาดเจ็บอย่างรุนแรงแล้วมันทำให้สรีระร่างกายมันเปลี่ยนอ่ะคุณเจ็บปุ๊บเนี่ยคุณต้องอ้วนขึ้นทันทีถ้าเกิดคุณออกกำลังกายต่อเนื่องนึกออกป่
10: ะ
11: เพราะว่าร่างกายมันไม่ได้ใช้พลังงานเกิดขึ้นถึงไหนแล้วเนี่ย
10: ออกกำลังกาย
11: ถึงเรื่องเงินเฟ้ออยู
10: ่คุยเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็ข้าวแกงขึ้น5บาทถึง10บาทแล้วยาว
11: งอกอันนี้เป็นเรื่องการออกกำลังกายละ
10: ก็ประหยัดไงจะได้รู้ว่าอันไหนควรจะตัดออกไป
11: ก็คือมีข่าวอันนึงออกมาว่าช่วงหลังเนี่ยคนที่เข้าฟิตเนสเนี่ยมักนิยมรูดปื๊ดกับฟิตเนสต่างๆผมก็รูดปื๊ดเหมือนกันเพราะว่ามันก็ฉลาดนะพวกฟิตเนสอะถ้าชำระเป็นรายปีจ่ายเท่านี้ถ้าชำระเป็นรายเดือนจ่ายเท่านี้ถ้าชำระเป็นต่อครั้งจ่ายเท่านี้ทุกคนก็ชำระเป็นรายเดือนบางคนมาบ่อยๆก็ชำระเป็นรายปีไงแต่ผมก็ขอชำระเป็นรายเดือนมีอยู่เดือนนึงบัตรเครดิตหมดอายุแล้วมันตัดเงินปุ๊บแล้วบอกตัดไม่ได้เดือนนี้บัตรเครดิตมีปัญหาผมก็เลยบอกว่างั้นผมไม่ต่อก็แล้วกันจบประหยัดเงินในกระเป๋าไป1,000 กว่าบาทนะครับก็คืออะไรที่ไม่จำเป็นก็ต้องตัดทิ้งไปช่วงนี้ประหยัดได้ก็ประหยัดเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องไปหาเครื่องแบบที่มันทันสมัยมากมายนะไม่งั้นสมัยก่อนนี่นักรบเนี่ยกล้ามเนื้อก็คงไม่ได้แข็งแรงเพราะว่าเขาก็มีวิธีการออกกำลังกายบอดี้เวทเดี๋ยวนี้คนนิยมเยอะนะ
10: ค่ะนิยมเยอะมาก
11: ไม่ต้องใช้อุปกรณ์แล้วก็ซิทอัพกระโดดตบอะไรอ่ะทำสควอททำอะไรพวกนี้ก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะเออผมว่าโอเคกันคุณนัทพงศ์บอกว่า
10: อะไรก็ได้ยังมีเคลื่อนไหวในร่างกายจะบอกคุณผู้ฟังขอให้เคลื่อนไหว
11: คุณนัทสุรพงศ์ก็บอกว่าเดือนเมษาราคาอาหารจานด่วนซึ่งมีน้ำหนักถึง 14.86% ในตะกร้าเงินเฟ้อเนี่ยปรับตัวสูงขึ้น 2.51% จึงมีส่วนผลักดันให้เงินเฟ้อสูงขึ้นโดยมีการปรับขึ้นแล้วแทบทุกจังหวัดทั่วประเทศและยังมีแนวโน้มปรับขึ้นต่อเนื่องการกระจายตัวเป็นวงกว้างมากขึ้นจากผู้ประกอบการรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไม่ไหวเพราะสถานการณ์ตะวันออกกลางยังไม่จบกังวลว่าราคาปรับขึ้นแล้วจะลงยากและถ้าแบ่งตามรายการอาหารก็พบว่าอาหารประเภทจานนะ30-40 บาทปรับเพิ่มขึ้นแล้ว72 จังหวัดก็เรียกว่าจานนึงไม่ต่ำกว่า40 บาทแล้วไอ้ข้าวแกงกับข้าว2 อย่างหรืออย่างเดียว10 บาทไม่มีแล้วมั้งข้าวแกงฟ้าจริง
10: ไหมไม่มี
11: 10 บาทใช่ไหมไข่พะโล้แล้วก็มีหมูชิ้นหนึ่งเต้าหู้อันหนึ่งขออาจารย์สมคิด
10: ข้าวแข็ง
11: ข้าวแข็ง
10: ไม่ชิน
11: เติมน้ำสิ
10: ไม่ไหวเลยดิฉันไม่ว่าดัดจริตหรืออะไรดิฉันไม่ชอบกินข้าวที่มันแข็งๆอ่ะมันไม่อร่อย
11: ไม่เราโตมากับข้าวเพราะนั้นในการที่เรากินข้าวในที่เราบางคนก็ชอบกินข้าวแข็งแต่ส่วนใหญ่ผมเข้าใจว่าคนไทยชอบกินข้าวนิ่มนะข้าวนุ่มอ่ะข้าวนุ่มนุ่มอ่ะข้าวนุ่มนุ่ม
10: ข้าวหอมมะลิอย่างเงี้ยจะชอบเลยแหละ
11: แต่ไม่ได้ข้าวแฉะนะไม่ได้ข้าวแฉะนะคนไทยไม่ค่อยกินข้าวแฉะเพราะถ้าเกิดข้าวแฉะกินกับข้าวแกงนี่จบเลยนะ
10: ใช
11: ่มันเหมือนข้าวต้ม
10: มันจะรสชาติเปลี่ยนนะไม่รู้จะรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าข้าวแฉะกับข้าวพอดีเนี่ยมันข้าวแฉะจะกับข้าวไม่อร่อยแล้วรสชาติเปลี่ยน
11: รสชาติเปลี่ยนไหม
10: ใช่รู้สึกเหมือนกัน
11: แต่ถ้าข้าวแบบข้าวนิ่มพอดีนะก็จะอร่อยนะเพราะว่าตอนผมไปญี่ปุ่นเนี่ยผมก็ปกติอยู่บ้านก็ไม่ค่อยได้กินข้าวนะช่วงหลังน้ำตาลสูงก็กินน้อยลงแต่เวลาไปญี่ปุ่นแล้วอดกินข้าวไม่ได้นะทำไมข้าวมันหุงอร่อยกว่าข้าวญี่ปุ่นที่หุงในบ้านเราไม่รู้นะมันเป็นสายพันธุ์ป่ะลูกเรารู้สึกไปเองมั้ย
10: ข้าวสั้นๆแต่อร่อยเนาะ
11: เออมันไม่คือข้าวญี่ปุ่นเนี่ยถ้ามาอยู่เมืองไทยเนี่ยมันหุงจะไม่ค่อยเหมือนกับที่ไปกินที่ญี่ปุ่นอ่ะ
10: ญี่ปุ่นอร่อยกว่าหรอ
11: เออผมรู้สึกว่ามันคุณภาพมันดีกว่าของเราเลยแบบแต่ข้าวไทยไม่มันจะแต่ข้าวญี่ปุ่นมันไม่ได้เป็นข้าวไทยนะเป็นข้าวญี่ปุ่นมันเป็นเมล็ดสั้นใช่มั้ยที่คนอื่นตัดบอกแต่ข้าวญี่ปุ่นมาทำข้าวต้มอร่อยนะ
10: ค่ะ
11: แต่ถ้าทางแป้งจะเยอะมากเลยว่าต้มมันหนืดมาก
10: เอออย่างซูชิอย่างเงี้ยอร่อย
11: แล้วก็ราคาที่อยู่ระหว่าง41 บาทถึง 50 บาทก็ปรับเพิ่มขึ้น66 จังหวัด ราคาที่อยู่ระหว่าง51บาทถึง60บาทก็เพิ่มขึ้น8จังหวัดเฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้นจานละ5ถึง10บาทส่วนอาหารฟาสต์ฟู้ดและอาหารตามสั่งผ่านแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ยังไม่พบการปรับเพิ่มราคาแต่ผู้ประกอบการยังทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องคือผมจะบอกให้นะว่าฟู้ดเดลิเวอรี่ก็คือคนที่ขับส่งอาหารเนี่ยแพลตฟอร์มนะส่วนใหญ่อ่ะไม่ได้ส่วนใหญ่แต่ทั้งหมดขาดทุนขาดทุนเพราะว่ามันมีส่วนจ่ายให้กับไรเดอร์เยอะแล้วในส่วนของร้านค้าพอได้รับแล้วอ่ะก็ทำให้คนที่ทำแพลตฟอร์มลงทุนทางด้านนี้มีภาวะการขาดทุนแต่ที่ทำแล้วกำไรนะคือพวกที่มันขับรถส่งคนเนี่ยตอนนี้ก็มีสองยี่ห้อมี Grab กับ Bolt ใช่ไหม
10: ใช
11: ่ขับรถส่งคน
10: มีทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์
11: ไอ้เนี่ยเป็นธุรกิจที่มีกำไรแต่ถ้าเกิดเป็นเดลิเวอรี่ของอาหารไม่กำไร
10: อ
11: ันนี้ผมไปเช็คมานะแต่กำไรมากกำไรน้อยเนี่ยก็เรียกว่าพี่ๆแท็กซี่เคืองอ่ะ เพราะว่าโบกับตัวในส่วนของแกร็บเนี่ยเขาคิดราคาผันแปรตามสภาพใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นถ้าตอนเย็นเนี่ยค่ารถก็จะแพงแต่เขารับนะแต่พี่ๆแท็กซี่ไม่รับแต่พี่ๆแท็กซี่บางคนก็เป็นทั้งโบเป็นทั้งแกร็บแล้วก็เป็นแท็กซี่ด้วยก็เลยว่าบางคนก็กดรับบางคนก็ไม่กดรับแต่ประเด็นตอนนี้มันมีปัญหาว่าบางจุดแท็กซี่ไม่รับแต่ไม่ไปส่งก็มีก็ยังมีอยู่ก็ยังเห็นอยู่แล้วก็ทิ้งผู้โดยสารก็มีเพราะนั้นความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยบางทีทำให้เกิดปัญหาตามมาอย่างล่าสุดโบนี่ก็คืออะไรนะเด็กกระโดดลงจากมอเตอร์ไซค์ใช่ป่ะ
10: ใช่ค่ะเด็กนักเรียน
11: อันนี้เป็นภาพลบเลยนะเขาก็ต้องพยายามแก้ไขเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้มันมีความถูกต้องเพราะว่าคุณไปรับได้แต่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของรหัสนี้ใช่ไหม มีคนขโมยไปใช้อย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็อยู่ในภาวะมึนเมาอีกใช่ป่ะซ
10: ึ่
11: งมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยไม่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนก็เรียกว่าต้องประหยัดมากขึ้นแล้วกันของก็แพงค่าใช้จ่ายก็สูงเพราะนั้นถ้าจะเดินไปทำงานหรือเดินกลับบ้านกิโลสองกิโลก็เดินเอาละกันไม่ต้องนั่งมอเตอร์ไซค
10: ์โอ้โหไม่ไหวอาการแบบนี้
11: ไม่ไหวแล้วร้อนอ่ะ
10: ร้อนร้อนบ้านเราเดี๋ยวนี้ร้อนก็คือร้อน
11: หนัก
10: อ
11: าบน้ำสิมีอะไรเลย
10: ถือถ้าใส่ผ้าใบอะไรไปก็โอเคนะอย่าใส่รองเท้าแบบทำงานที่แบบปวดเท้าอย่างเงี้ยไม่ไหว
11: เมืองไทยเนี่ยอากาศมันร้อนคุณสิรัตน์แล้วมันไม่เหมาะกับการที่แบบไปเดินริมถนนน่ะแต่ผมชอบเดินสกายวอล์กนะสกายวอล์กเนี่ยขออย่างเดียวอย่ามีขอทานกับคนมาขายของเล่ริมทางเท้าอ่ะ
10: จะมีอยู่แล้ว
11: สกายวอล์กเนี่ยเดินแล้วเพลินผมอยากให้มีสกายวอล์กเดินตลอดแนวรถไฟฟ้าเลยนะแล้วก็สกายวอล์กเนี่ยบางจุดเนี่ยขี่จักรยานได้นะผู้ว่ากทมคนใหม่นี่เสนอไอเดียเนี่ยผมเชียร์เลยนะเพราะว่ามันมีเสาตอม่ออยู่แล้วใช่ไหมแล้วคุณก็ทำตอม่อเพิ่มขึ้นมาข้างบนก็เป็นรถไฟฟ้าข้างล่างเนี่ยเป็นคนเดินเพราะว่าฟุตบาทเมืองไทยมันไม่ทำออกแบบมาให้คนเดินไง มันทำออกแบบมาให้เป็นที่จอดรถมากกว่าที่คนเดินเพราะนั้นการที่มีทางเดินอยู่ลอยฟ้าเนี่ยผมว่าน่าจะเวิร์กนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ติดแอร์น่าจะดีมากนะติดแอร์หรือทำไงให้มันเย็นเงี้ยคนจะได้มาเดินเย็นแล้วเดินนี่ดีนะ
10: ค่ะ
11: คนแต่คนญี่ปุ่นเนี่ยไม่ค่อยอ้วนเพราะมันเขาเดินเยอะเพราะว่าเขาเลยอาจจะแบบไม่ค่อยอยากใช้ตังก็ใช้วิธีเดินก็ประหยัดเงินในกระเป๋าไปเยอะเหมือนกันแล้วเป็นการออกกำลังกายที่ดีด้วยอันนี้ยังเงินเฟ้ออยู่นะเรากระจายไปไกลมากนะ
10: เหมือนกันใช้ชีวิตประจำวันนั่นแหละพูดถึงเรื่องเงินเฟ้อค่าใช้จ่ายการเดินทางอะไรพวกนี้ถูกปะล่ะการกินข้าวอาหารการกิน
11: คือเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเพียงแต่ว่าบางท่านเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องยากแต่เราก็บอกว่าให้ดูเงินในกระเป๋ามันมีมากหรือมีน้อยเนี่ยโหรีบดูกันใหญ่เลย เดือนนี้รั่วไปเท่าไหร่เดือนนี้เก็บเพิ่มเท่าไหร่นี่รู้เลยเนี่ย ขาบอกว่าดัชนีเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมสูงถึง 2.75% เฉลี่ย4เดือนเนี่ยตั้งแต่มกราคมถึงเมษายนของปีเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแล้ว 0.32% ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอันนี้ตัดอาหารกับพลังงานก็คือเพิ่มขึ้น 0.83% เมื่อเทียบกับเดือนเมษาปีก่อนมีอัตราการเร่งขึ้น 0.57% สำหรับแนวโน้มในเดือนนี้นะครับเงินเฟ้อทั่วไปจะบวกถึง 3.06% นะเพราะราคาน้ำมันขายปลีกยังอยู่ในระดับสูงตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกราคาอาหารสำเร็จรูปปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุนที่สูงขึ้นทั้งในส่วนของเนื้อสัตว์ผักสดอาหารและก็ต้นทุนค่าขนส่งค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็สูงขึ้นและผู้ประกอบการก็เริ่มส่งสัญญาณที่จะมีการปรับสินค้าอุปโภคบริโภคแต่ปัจจัยที่ยังทำให้เงินเฟ้ออาจลดลงก็คือเรื่องของรัฐมีมาตรการช่วยเหลือค่าของชีพเช่นไทยช่วยไทยการลดค่ากระแสไฟฟ้ารวมถึงผลไม้สดที่สำคัญในประเทศไทยยังคงฟื้นตัวช้าๆแสดงว่าผลไม้ราคายังไม่แพง
10: ค่ะ
11: ค่าน้ำค่าไฟพื้นฐานปัจจัยต่างๆยังไม่ปรับขึ้นถ้าปรับขึ้นแล้วก็คงกระทบอีกระลอกหนึ่งก็ตอนนี้ก็เรียกว่าต้นทุนเก่าวัตถุดิบเก่าเริ่มหมดแล้วก็จะเป็นเรื่องของต้นทุนใหม่วัตถุดิบใหม่ราคาก็จะปรับขึ้นแต่ประเด็นก็คือว่าเวลาปรับขึ้นแล้วอาหารตามสั่งหรืออาหารจานด่วนไม่ค่อยลงนะ
10: แ
11: ล้วปริมาณ
10: นี้ไม่ลงอยู่แล้วใช
11: ่คือเราเคยจัดรายการว่าคนนิยมของถูกนะแล้วมีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าคนไม่นิยมของถูกกับผมว่าคนนิยมของถูกนะคนทั่วไปไม่ต้องคนไทยหรือคนไหนในโลกก็นิยมของถูกแต่ประเด็นคือขึ้นแล้วไม่ลงเนี่ยมันทำให้ค่าของชีพหรือรายได้ของเราเนี่ยมันไม่เสมอต้นเสมอปลายแล้วมันทำให้เกิดชักหน้าไปถึงหลังเพราะนั้นถ้าเกิดของขึ้นแล้วมีลงเนี่ยผมว่าดีแต่ถ้าของขึ้นแล้วไม่มีลงเงินเดือนต้องขึ้นนะคุยกับผู้ใหญ่หลายท่านที่มีความรู้แล้วก็เคยอาศัยอยู่ต่างประเทศอ่ะเขาบอกต่างประเทศนี่เงินเขาไม่ค่อยกระทบเหมือนกับบ้านเราเพราะว่ารายได้เขาสูงขณะที่รายจ่ายของเขาที่มันหนักก็คือเรื่องของค่าเช่าบ้านค่ากินเนี่ยไม่แพงนะไข่ไก่บ้านเราฟองละ3บาทไข่ไก่ที่อเมริกาฟองละ6บาทแต่ขอโทษทีเขาทำงานชั่วโมง22เหรียญของเราทำงานทั้งวันได้300 ต่อให้ฟองละ10บาทผมก็กินได
10: ้ก็ใช่ยังไงค่าของชีพมันต่างกันไง
11: รายได้มันต่างกันรายได้มันต่างกันมาก
10: เออรายได้
11: เพราะหลังมาอยู่เมืองไทยทำงานมีเพื่อนทำงานกับต่างชาตินะผมเนี่ยเป็นลูกจ้างนะพี่แล้วไงผมไม่อยากเป็นสตาฟมากเลยถ้าเกิดเป็นสตาฟปุ๊บเนี่ยเงินเดือนผมเท่ากับฝรั่งที่อเมริกาเลยนะพี่บอกจริงบอกว่าจริงแต่ถ้าเกิดตับอะไรคุณไม่เป็นสตาฟนี่เงินเดือนคุณเป็นโลโก้น
10: ะ
11: เป็นเงินเดือนตามท้องถิ่นแต่จะสูงกว่าคนเงินเดือนท้องถิ่นอาชีพเดียวกันอย่างเช่นนักข่าวเนี่ยนักข่าวเงินเดือน 2-3 หมื่นใช่มั้ยถ้าคุณเป็นนักข่าวต่างประเทศทำงานในเมืองไทยไม่ได้เป็นสตาฟนะเป็นนักข่าวต่างประเทศทำงานที่เมืองไทยเงินเดือนจาก 5-6 หมื่นนะแต่ถ้าคุณเป็นสตาฟเมื่อไหร่นี่ขึ้นไป 4-5 แสนเลย
10: โอ้โหต่างกันขนาดนั้นเลยเหรอ
11: จริงเพราะนั้นพวกนี้มันอยู่พัทยาคือละหมื่นไม่เดือดร้อนไปอยู่เมืองไทย
10: 2-3 แสน
11: จริงๆต่างชาติเนี่ยประเทศที่พัฒนาแล้วเงินเดือนเขา 2-3 แสนนะรายได้ต่อเดือนมันก็มีบางอาชีพที่ต่ำกว่านี้ก็มีแต่โดยมาตรฐานเนี่ยถ้าคุณรายได้ต่อปีต่ำกว่า2ล้านนี่อยู่ไม่ได้นะนี่คือเรื่องจริงแต่เขาจะไม่มีเงินเหลือเก็บเนื่องจากเงินส่วนใหญ่ของเขาจะถูกใช้ไปกับเรื่องของกินของใช้แล้วก็ถูกใช้ไปกับเรื่องของสวัสดิการของรัฐที่มอบให้
10: ค่ะอ
11: ย่างคนสวิตเนี่ยรวยขนาดไหนมันก็ขี่จักรยานคุณไปดู
10: ใช่เนาะส่วนใหญ่เขาก็หันมาขี่จักรยานกันแล้วแหละเดี๋ยวนี
11: ้ก็อากาศมันน่าขี่ไงและอีกอย่างนึงเป็นเมืองหนาวใช่ป่ะ
10: ถนนหนทางเขาก็น่าขี่แหละจักรยานคุณลองมาขี่จักรยานที่กรุงเทพสิหวาดเสียวมากนะ
11: ก็มีนักหมั่นระดับโลกมาตายหลายคน
10: ก็ใช่ไง
11: ก็อย่างเงี้ยเนี่ยมันก็เลยทำให้จริงๆประเทศไทยนี่บรรยากาศการเดินการขี่จักรยานถ้า ถ้าสร้างให้มันมีอารมณ์ของการเดินนี่ผมว่าคนจะเดินเยอะนะ
10: ค่ะ
11: เพราะว่าคุณก็ไม่ต้องเดินตอนเที่ยงสิ
10: เย็น
11: คุณก็เดินตอนเย็นดิตอนเย็นๆเดินกลับบ้านสมัยผมเรียนหนังสืออ่ะผมเดินกลับบ้านนะไม่ได้ประหยัดตังค์นะแต่เดินคุยกับเพื่อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆแป๊บเดียวถึงบ้านแล้วผมเรียนกรุงเทพนะไม่ได้เรียนเชียงใหม่นะเพราะนั้นผมไม่ต้องเดินไกลขนาดนั้นมันก็อยู่ในละแวกประมาณสักชั่วโมงครึ่งไม่เกิน2ชั่วโมงก็เดินถึงบ้านสมัยก่อนมันก็เดินได้เพราะมันยังไม่มีรถไฟฟ้านะก็เดินคุยไปฝนตกเนี่ยรถติดเนี่ยเดินกับเพื่อนลุยน้ำเดินพอถึงบ้านก็ตากเสื้อผ้าตากรองเท้าพอตื่นเช้ามารองเท้าไม่แห้งเปลี่ยนจากรองเท้าดำเป็นรองเท้าสีกะกี
10: ตอนไอ้เรื่องของการเดินเดินเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งอ่ะที่ทุกคนต่างก็เดินกลับจากที่ทำงาน4-5-6 โลเด็กที่บ้านก็เหมือนกันนั่นคือช่วงวันแผ่นดินไหวปีที่แล้วเดินทั้งหมด10 กิโลบอกว่าครั้งแรกจะไม่เอาอีกแล้วรองเท้าขาดมาเลยกลับมาใส่เท้าเปล่าเดินกลับมา
11: เดิน10 กิโลเลยเหรอ
10: ใช่ค่ะเกือบอะ9 กว่า8 โล
11: ถ้าเกิดซีเรียสออกกำลังกายต่อเนื่องนะการวิ่งระดับ10 กิโลต่อวัน
10: ธรรมดา
11: แต่จะไม่ทุกวันนะคือที่คนที่เล่นกีฬาเนี่ยคนที่เป็นนักวิ่งเนี่ย10 กิโลนี่คือระยะมาตรฐานนะบางคนบอกอุ้ยยาวมากไกลมาก10 กิโลไม่จริงอ่ะเขาวิ่งกันแบบประมาณ10 กิโลเนี่ยผมว่าเขาวิ่งประมาณบางคนต่ำกว่า100ก็มีต่ำกว่า1 ชั่วโมงไอ้ต่ำกว่า1 ชั่วโมงต่ำกว่า1 ชั่วโมง
10: มีครึ่งชั่วโมงมีนะ
11: ไม่ครึ่งชั่วโมงน้อย10 โลครึ่งชั่วโมงน้อยแต่ต่ำกว่า1 ชั่วโมงมี10 กิโลวิ่ง10 กิโลต่ำกว่า1 ชั่วโมงมีเยอะด้วยไม่ได้มีน้อย
10: ถ้าเป็นระดับแบบว่านักวิ่งเลยนั่นก็คือแบบว่าก
11: ี
10: ่นาที
11: ถ้าระดับวรรณกิจนี่10 กิโลนี่ประมาณสัก2 ชั่วโมงได้ตอนนี
10: ้เขาจะมีอะไรนะสิบเพจอะไรเพจสี่
11: ซับวันเขาเรียกซับวันที่ภาษานักวิ่งเขาเรียกซับวันวิ่ง10 กิโลต่ำกว่า1 ชั่วโมงก็จริงๆเขาไม่ได้ไกลนะเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยเราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแล้วกล้ามเนื้อมันไม่กระชับไงพอมันไม่กระชับปุ๊บมันเหมือนอยู่ดีคุณไปกระตุ้นที่มันกล้ามเนื้อมันแบบหย่อนยานอยู่แล้วมันตึงขึ้นมาก็จะเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวแต่นักกีฬาที่เขาเล่นประจำเนี่ยโอ๊ยถือว่าเป็นระยะซ้อมอ่ะ10 กิโลระยะซ้อมจริงๆ10 กิโลนี่คือแบบชิวๆนะแบบสิวๆอ่ะสิวๆ10 กิโล
10: ก็โดยถ้าเฉลี่ยปกติ10 กิโลวิ่งนะก็ประมาณชั่วโมงครึ่ง
11: ชั่วโมงครึ่ง10 กิโลเพราะว่า
10: อยู่ที่รองเท้าด้วยไงวันกิจถ้าเราพร้อมที่จะใส่รองเท้าถ้าคุณไปทำงานใส่รองเท้าผ้าใบดิฉันว่ามันไม่หนักหนาสาหัสนะแต่มันถ้ารองเท้าคุณใส่รองเท้าแตะรองเท้าอะไรที่มันไม่สะดวกในการเดินรองเท้ากัดมันจะยิ่งแย่
11: อ่อนเฟี้ยงทิ้งเลยครับไม่ต้องใส
10: ่ดิฉันบอกเลยรองเท้าก็มีผลนะตอนที่ไปวิ่งมาราธอนนะถ้ารองเท้าที่คุณซื้อมาดีแล้วมันช่วยสปริงในเรื่องดีมาก
11: ในฐานะที่เคยวิ่งมาก่อนเนี่ยรองเท้าบางประเภทมันจะเหมาะกับคนบางประเภทนะสังเกตถ้าคุณใส่รองเท้ายี่ห้อนี้แล้วสึกถูกอกถูกใจเนี่ย
10: ใช
11: ่คุณก็จะเลือกยี่ห้อนี้ตลอด
10: ใช่ถูกต้องเห็นด้วย
11: ถ้าคุณใส่ยี่ห้อนี้แล้วไม่ได้นะคุณจะไม่มองอีกเลยเพราะใส่แล้ว
10: คนอื่นอาจจะได้อาจจะมาบอกเรารีวิวว่าดีแต่มันไม่เหมาะกับเรามันก็ไม่ได้จริงๆนะ
11: เพราะว่าบางคนเท้าแบะเท้าแบนเท้าโก่งไม่เหมือนกันน่ะลักษณะของรองเท้าแต่ละรุ่นมันก็เลยออกมาไม่เหมือนกันใช่ไหมตอนนี้เงินเฟ้อนี่คือครอบคลุมทุกอย่างเลยนะเราพูดได้หมดเลยนะ
10: การใช้ชีวิต
11: เงินเฟ้อเรื่องเดียว
10: จบแล้วว
11: ันนี้ก็มีงานมันนี่เอ็กซ์โปนะลืมบอกไป
10: เอาเริ่มวันแรกอะคะ
11: วันนี้วันแรกเดี๋ยวคุณเอกนิติธรรมภาพไปกล่าวเปิดงานแล้วก็มีคุณวิไทรัตนากรไปร่วมงานด้วยช่วงหลังเนี่ยคนก็ไม่ค่อยไปเท่าไหร่นะงานมันนี่เอ็กซ์โปแต่จะไปเยอะก็ได้ผมไม่รู้นะเดี๋ยวพี่สันติเขาจะมาด่าผม
10: ไม่ดิฉันก็มีความรู้สึกว่าถ้าอย่างเป็นงานมอเตอร์นี่เอ็กซ์โปเขาจะสัมผัสแต่มันนี่เนี่ยคือมันมีพอมันมีแพลตฟอร์มอะไรต่างๆ
11: คือตอนเนี้ยการจัดงานเนี่ยเขาจะมีความหลากหลายมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นคุณจัดงานมอเตอร์โชว์ใช่ป่ะมอเตอร์โชว์เมืองไทยไม่ได้เป็นงานโชว์รถนะบางคนเข้าใจผิดเขาเรียกมอเตอร์เซลก็คือการงานขายรถมากกว่าแต่บรรดาผู้ผลิตอ่ะก็จะมี Toyota Honda Mazda BYD อะไรเข้ามาโชว์ใช่ไหมแต่ตอนหลังมันก็มีเติมเข้าไปไง น้ำมันเครื่องเติมเข้าไปล้อรถมอเตอร์ไซค์ล้อรถจักรยานเติมเข้าไปอุปกรณ์ชุดแต่งรถยนต์ต่างๆก็เติมเข้าไปเพราะนั้นลักษณะของงาน exhibition เนี่ยมันจะเริ่มไม่เหมือนเดิมละรูปแบบมันจะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าแทนที่คุณจะอยู่กับของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันมีอย่างอื่นเพิ่มเติมตอนหลังนี่มันมีการจัดงานเรื่องของคนตายก็มีนะคือถ้าคุณกำลังจะตายหรือคุณคิดว่าคุณต้องตายแน่คุณจะทิ้งภาระให้ลูกหลานหรือเปล่าก็มีคนจัดงานแบบนี้เหมือนกันผมว่าจริงบอกว่าจริงพี่มีคนจัดงานแบบนี้เหมือนกันแล้วก็มีคนไปร่วมเยอะนะสมุดบันทึกทรัพย์สินหมาแมวจะเอายังไงก็มีนะก็น่าสนใจเหมือนกันนะพวกนี้นะเพราะเราสุดท้ายต้องตายถูกปะถูกไหมพอเราสุดท้ายต้องตายไม่มีใครไม่ตายต้องตายเห็นไหมว่าจะทำไงให้คนอยู่ข้างหลังเขาสบายใจหรือว่าเขาไม่ต้องมาเป็นทุกข์กับเราได้ใช่ไหมรูปแบบงานจะเปลี่ยนไปเยอะๆผมจะบอกให้นับจากนี้ไปคุณจะเห็นงานอะไรที่มันแปลกๆเยอะไม่นับคอนเสิร์ตนะไม่นับ
10: คอนเสิร์ตก็ยังอยู่ได้คุณคิดดูสิเนาะบัตรแป๊บเดียวของอัศนีวสันต์นะดิฉันจองให้เพื่อนไม่ทันอะไม่ถึงชั่วโมงเลย
11: ก็เขาบอกเองเขาบอกสุดท้ายเลยนี
10: ่ก็ใช่ไงอะไรที่เขาบอกว่าสุดท้าย
11: คือตอนหลังเนี่ยคนที่มีกำลังซื้อตอนนี้คือคนที่อายุมัน40-50-60ก็คือเป็นช่วงของการที่พ้นจากการทำงานอย่างหนักเป็นช่วงของการที่กำลังจะพ้นจากการที่เริ่มเก็บออมเป็นวัยเกษียณกำลังใช้เงินก็ไปร้านอาหารบางทีไปเปิดเพลงยุค60-50อะไรเงี้ยโอ้โหรุ่นเดียวกันหมดเลยแล้วเด็กๆมันฟังไม่รู้เรื่องนะลูกผมไปบอกพ่อไม่รู้เรื่องเพราะนั้นอย่าพามาเพลงแบบเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยเพลงแบบเพลงสมัยยุคอัศนีวสันต์เพลงสมัยยุคพี่เบิร์ดนี่เก่ามั้ย
10: ก็ถือว่าเก่าแต่ก็ยังอยู่เด็กยังชอบฟังอยู่นะถ้าพี่เบิร์ดอ่ะยังอยู่ได
11: ้
10: เด็กรุ่นเรารุ่นลูกรุ่นหลานก็ยังชอบฟังพี่เบิร์ดอยู
11: ่ผมเป็นลูกในรุ่นเดียวกันผมเรียกพี่เบิร์ดว่าพี่เบิร์ดนะมันก็เรียกพี่เบิร์ดเหมือนกัน
10: พี่เบิร์ดจะ70ละ
11: จะ70แล้วนะแล้วก็คือพวกนี้มันจะเริ่มกลับมาชมพูฟุตตี้อะไรพวกนี้มันเริ่มกลับมาใช่ไหมอะไรที่มัน
10: ใช่มันวนกลับมาหมดเลยเพลงเก่าดูสิเขาเอา RIS ผสมกับแกรมมี่แล้วเขาก็เปิดคอนเสิร์ตเงี้ยบัตรก็จองเต็ม
11: คนก็กลับคือคนยุคนี้กำลังมีกำลังซื้อไงแล้ว
10: เขาก็ทำให้หวนระลึกถึงความหลังอ่ะเขาก็ชอบ
11: คือเขาก็นัดเจอเพื่อนปาร์ตี้ได้ใช่ไหมว่าไม่ได้เจอกันนานอาจจะเจอพรุ่งนี้อีก4-5วันตายก็ไม่รู้ก็เลยต้องเจอกันก่อน
10: ไม่มีใครทราบหรอกพรุ่งนี้จะเป็นยังไงถูกต้องเลย
11: ก็เลยนัดเจอกันบ่อยอ่ะอันนี้เรื่องเงินเฟ้อจบละเอาเรื่องเปิดเทอมไหม
10: เปิดเทอมเป็นยังไงบ้าง
11: ก็มีอาจารย์ก๊อฟอ่ะชื่อเล่นชื่อก๊อฟแต่ตีก๊อฟไม่เป็นอ่ะ อาจารย์ธนวัฒน์ พลวิชัย ตอนนี้เขาไม่ได้เป็นบอร์ดเขาไม่ได้เป็นบอร์ดของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วนะเขาเป็นมาครบ2สมัย8 ปีสมัยละ4 ปีคือเป็นเต็มเหนียวเลยเต็มเอียดเลยตอนนี้ก็ตอนนี้ไปเป็นบอร์ดของออมสินแทนก็เจอกันบ่อยนะอาจารย์ธนวัฒน์เดี๋ยวนี้คงไม่ค่อยได้เจอแล้วก็บอกว่าในช่วงของเด็กเปิดเทอมเนี่ยเขาก็ไปสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายและผลกระทบของผู้ประกอบการของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมประเมินว่าจะมีมูลค่าการใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมปีนี้อยู่ที่ 66,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 6% สูงสุดในรอบ13ปีนับตั้งแต่ปี57และเป็นมูลค่าสูงสุดในรอบ17ปีนับตั้งแต่มีการสำรวจเมื่อปี53แม้ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นแต่ผู้ปกครองยังให้ความสำคัญกับการศึกษาของบุตรหลานยอมจ่ายเงินเพื่อให้ลูกได้เรียนพิเศษมากขึ้นโดยใช้เงินออมและลดค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นค่าอาหารท่องเที่ยวรวมถึงราคาค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเล่าเรียนก็ยังแพงขึ้นผู้ปกครองให้ความสำคัญกับโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงโดยเฉพาะโรงเรียนอินเตอร์โรงเรียนสอนภาษาโรงเรียนเอกชนและห้องเรียนพิเศษสะท้อนเห็นว่าครัวเรือนไทยไม่ได้ลดค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาแม้ว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวอ่อนและมีสัญญาณว่าการศึกษากลายเป็นต้นทุนสำคัญของครอบครัวไทยที่ต้องแบกภาระอนาคตเพื่อลูกลงทุนกับเด็กเรื่องเรียนเนี่ยนะลงทุนไปเลยถ้าใครคุยกับผมเรื่องลูกเนี่ยผมบอก มันอยากได้อะไรลงทุนไปเลยล่าสุดมีน้องคนหนึ่งอายุ44มีลูกลูกเล็กประมาณ 5-6 ขวบเขาบอกทำไมพี่สนับสนุนให้ลูกดูซีรีส์เกาหลีแล้วก็ไปฟังคอนเสิร์ตเกาหลีบอกมันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งซึ่งคุณคิดไม่ถึง
10: ค่ะ
11: ปล่อยมันไปเลยตั้งแต่9โมงเช้าแล้วไปรับมันตอน5ทุ่ม มันอยู่ตรงนั้นแหละมันไม่ไปไหน
10: อ๋อเป็นอันนั้นใช่ไหมเคป๊อปใช่ไหม
11: ไอ้พวกติ่งเกาหลีเนี่ย
10: ติ่งเกาหลีเคป๊อปเคป๊อป
11: พวกนี้แหละให้มันอยู่ตรงนั้นมันไม่ไปไหนหรอกทั้งวันมันจะคุยกับไอ้เรื่องเนี้ยมันจะคุยอะไรเรื่องมันปล่อยมันคุยไปคุยมั่งเรารู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องนะปล่อยมันมาให้มันคุยไปแต่ถ้าอยากไปอีกเอาเกรดมาแลกมันจะตั้งใจเรียนมากเชื่อผมเพื่อไม่ให้มันจะได้ไปดูไอ้เกาหลีของมัน
10: เพราะผมต่อรอง
11: มันก็เป็นข้อต่อรองไงคืออาจจะแบบเขาเรียกอะไรแบบมีสิ่งจูงใจอ่ะมีสินแลกเปลี่ยนอ่ะใช่ไหมแต่เขาจะไม่ไปเที่ยวกลางคืนเขาก็จะไม่ไปในสิ่งที่เรามองไม่เห็น
10: ถ้าเราบอกว่าเราไม่เห็นเนาะ
11: มันบอกไปเที่ยวกับเพื่อนที่สยามมันไปสยามจริงก็เปล่าก็ไม่รู้อ่ะนึกออกปะไปเจอเพื่อนที่เซนทันเนี่ยจะไปเซนทันจริงก็คุณส่งคนไปสะกดรอยรูปไหมคุณรู้ไหมมันไปจริงก็เปล่าก็ไม่รู้กลับบ้านตีหนึ่งตีสองบอกไปอ่านหนังสือกับเพื่อนเนี่ยคุณรู้ป่ะไปจริงป่ะ
10: ไม่รู้หรอก
11: รู้ไหมไม่รู้
10: เราเราเวลาเราเชื่อใจลูกเราเราเห็นสับเขาเรียกว่าอะไรนะคือเรารู้จักเขาดีแค่นั้นเองแต่เราก็ไม่รู้
11: ตอนนี้ที่บอกว่าผมสนับสนุนบ้านดาราบ้านคอนเสิร์ตเนี่ยบางคนโตขึ้นแล้วเลิกแม่ก็มีบางคนที่โตขึ้นแล้วไม่เลิกก็มีแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยยักไปทางที่ต่ำลงมันก็จะบ้าแล้วก็จะดูแต่เกาหลีอะไรของมันไปเนี่ยแล้วพอเขาก็เรียนดีขึ้นเขาก็จะรู้สึกว่าเขามีความตั้งใจมีความพยายามในการเรียนผมก็บอกไปเงี้ยบอกดีใช่ไหมพี่บอกดีมึงจัดการเลย คุณหมดเงินกับเด็กแค่นี้นะดีกว่าเขาติดยาเสพติดแล้วคุณจะต้องกุ้มใจเขาไปจนคุณตายนึกออกปะล่าสุดก็มีพ่อยิงลูกตายลูกติดยาเสพติดคุ้มข้างทำร้าย
10: เป็นอดีตตำรวจใช่
11: ยิงเสร็จลูกพ่อก็ร้องไห้ด้วยทำไงก็ได้แต
10: ่ก็เขาจะทำร้ายแม่ทำร้ายพ่อนะ
11: เนี่ยอย่างเงี้ยเป็นปัญหาสังคมนะใช่ป่ะก็คือเด็กไม่ได้เรียนเด็กมีปัญหาเงี้ยเพราะนั้นถึงบอกว่าบางทีคนไทยเนี่ยทุ่มเทกับเรื่องของการศึกษามากมันดีแต่ระบบการเรียนการสอนของไทยมันไม่ดีไงทำให้คนต้องไปพึ่งระบบการเรียนการสอนข้างนอกถูกป่ะ
10: ใช่
11: แล้วออกข้อสอบนะไม่เคยออกตรงกับที่เรียนเลยจะออกภาษาเลยผมว่าแล้วชีวิตจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้เรียนไม่ได้ใช้จริงอย่าง
10: ไม่ได้มาใช้
11: ไม่ได้ใช้จริงไงไม่ได้มาใช้จริงก็ตลกมากเลยถึงไหนละ
10: คุยเรื่องเปิดเทอม
11: จะจบได้เนี่ย53แล้ว
10: จะจบฉันให้อีก 2-3 นาทีพอนะมีสปอร์ตกับสารคดี
11: เอาเหรอ
10: สรุปแล้วผู้ปกครองเงินไม่พอใช่ไหมต้องกู้ต้องจำนำนะ
11: คือเด็กยากจนแล้วเรียนเก่งเขามีนะแต่จะสังเกตได้ว่าเด็กยากจนแล้วเรียนเก่งเนี่ยคนโตของบ้านจะต้องเป็นคนที่แบบนำพาน้องๆได้ถ้าเกิดคนโตของบ้านนำพาน้องๆไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่ครอบครัวนั้นก็จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร
10: ่
11: เอาอย่างเงี้ยผมคิดของผมอย่างนี้นะเพราะว่าสังเกตดีว่าบ้านนี้คนโตเรียนเก่งไอ้น้องเนิ้งมันจะเรียนเก่งตามไปหมดเลยมันแปลกมากเลยนะไอ้บ้านบ้านนี้คนโตเรียนไม่เก่งนะไอ้น้องๆก็จะเรียนไม่ค่อยเก่งตามไป
10: เอางั้นมันต้องมีสักคนหนึ่งสีเรียนเก่งในบ้านนึง
11: มันก็มีคนหนึ่งอะแต่มันก็แบบมันไม่ได้เก่งทั้งบ้านอะแต่ถ้าเกิดบ้านไหนพี่คนโตเรียนเก่งนะน้องน้องก็เรียนเก่งตามแปลกมากผมก็มีเพื่อนที่เรียนเก่งแล้วก็น้องเขาก็เรียนเก่งมากบอกทำไงวะก็ไม่ต้องไปเรียนพิเศษหรอกผมติวให้พี่มันติวให้เรียบร้อย
10: เป็นไปได้เพราะมีครอบครัวหนึ่งนี่เพิ่งคุยอ่ะเขาเข้าเตรียมอุดมได้หมดเลยสามคนนะมีลูกสามคน
11: เนี่ยแต่มันก็มีบางคนบอกมีเพื่อนคนหนึ่งรู้จักบอกลูกเขาเป็นหมอสองคนส่วนคนเล็กเห็นมาเรียนเก่งเลยไม่ได้สนใจเท่าไหร่ไม่ได้สอบหมอไม่ติดแล้วสอบอะไรติดพี่สอบบัญชีโอเคพี่ไม่ต้องคุย
10: บัญชีก็เก่ง
11: เก่งทั้งบ้านเก่งทั้งบ้านเขามีลูกสาว3คน
10: ค่ะ
11: เป็นรุ่นพี่สนิทกันคนโตเป็นหมอคนที่2ก็เป็นหมอแต่เป็นหมอฟันหรือหมออะไรผมไม่รู้นะแต่เป็นรู้ว่าน้องสามารถ เอนทรานซ์ติดแล้วก็เป็นหมอแล้วก็ตอนนี้ก็คงประกอบอาชีพละเป็นแพทย์เป็นอะไรเงี้ยแต่คนเล็กอ่ะเขาบอกเห็นมาเรียนเก่งพี่ก็เลยไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่นั่นติดอะไรบัญชีติดบัญชีย
10: ังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่ถึงแม้ AI จะเข้ามา
11: ก็เป็นคะแนนสูงอ่ะครับก็เป็นเด็กที่ได้คะแนน
10: คุณคิดดูบัญชีจุลงจุฬานี่สอบยากมาก
11: ก็คือเป็นเด็กเรียนอยู่ในกลุ่มเด็กเรียนเก่งแต่นี้ถ้าเกิดเราจะพัฒนาเด็กให้ได้ขนาดนี้ขนาดที่ระบบการศึกษาเรามีข้อจำกัดอย่างเงี้ยมหาวิทยาลัยควรจะเป็นมหาวิทยาลัยเปิดในความรู้สึกผมอ่ะไม่ควรเป็นมหาวิทยาลัยปิดเด็กจะสามารถที่จะเรียนได้หลากหลายไม่จำเป็นจะต้องเรียนวิศเดี๋ยวนี้มันหลากหลายเรียนวิศวะก็ไม่ทำงานวิศวะก็มีบางคนไม่ได้เรียนวิศวะไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวะก็มีบางคนไม่ได้เรียนคอมพิวเตอร์นะแต่ว่าจบมาทำงานเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ก็มีเพราะนั้นต้องยกเลิกคณะต่างๆผมว่าเด็กเรียนสามารถเลือกเรียนและดูแต่หน่วยกิตพอให้ได้หน่วยกิตตามที่เรียนส่วนรายละเอียดนี่ก็ไปคุยกันนะผมก็ไม่รู้แต่ผมว่าอย่างลูกผมเรียนเนี้ยมันก็บอกมีสอบ2วิชาที่เหลือเป็นการส่งรายงานและเรียนอะไรก็เรียนในสิ่งที่ตัวเองอยากเรียนก็ติ๊กๆไปเขาก็ให้เรียนในสิ่งที่ตัวเองอยากเรียนแต่ระบบของเรามันอยู่ในคณะใช่ไหมมันมีคณะอยู่ใช่ป่ะมันเดี๋ยวนี้มันถึงมีคณะแปลกๆคณะนวัตกรรมอย่างเงี้ยใช่ป่ะเรียนอะไรบ้างก็ไม่รู้คณะนวัตกรรมก็ถ่ายวิดีโอด้วยเรียนเศรษฐศาสตร์พื้นฐานด้วย
10: ใช่อย่างผสมกันนะ
11: มันต้อง
10: เหมือนให้เขาใช้ในชีวิตประจำวันอ่ะเหมือนเอาไปหมดอ่ะ
11: ถูกไหมอย่างนี้ถูกไหม
10: ใช่ถูกต้อง
11: โอเคจบพอละ
10: จบหมดเวลาแล้วจริงๆขอบพระคุณมากคุณวรรณกิจ
11: สวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะพักสักครู่ค่ะ
5: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศPower Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการ

0: ด้วยความรุนแรงแล้วก็ยกระดับหนักกว่าเดิมอีกนอกจากนี้กระบวนการฟื้นฟูตลาดพลังงานโลกให้กลับมาสู่ภาวะปกติอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกหลายเดือนแล้วก็บรรดาเจ้าของเรือยังคงกังวลความเสี่ยงที่อิหร่านจะกลับมาโจมตีอีกครั้งด้วยนะคะอันนี้ก็ทองวันนี้7 พฤษภาคมหัวซึ่งเฮงมองว่าทองคําแท่งในที่ก็มีการประกาศเนี่ยก็จะมองโกลด์สปอตแนวรับที่4,680ถึง4,660แนวโน้มทองคําอันนี้ถ้าเป็นแท่งนะแนวรับที่70,000ถ้าเป็นไทยก็ทองคำแท่งไทย71,500ถึง71,300นะคะทีนี้มาดูอีกภาพหนึ่งแนวโน้มไซด์เวย์สแนวต้านก็จะอยู่ที่ตะกี้เป็นแนวรับนะคะแนวต้าน4,730ถึง4,750แนวต้านทองไทยก็72,000ถึง72,300ค่ะอันนี้ทิ้งท้ายเกี่ยวกับเรื่องของราคาทองไว้นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมสวัสดีค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมจากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
2: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
3: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TN24 ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16ทันทุกความจริง
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลตั้งเป้าเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมนี้คาดการเริ่มใช้1มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ

0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์รัฐบาลตั้งเป้าเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมนี้คาดการเริ่มใช้1มิถุนายนนี้
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยรัฐบาลมีแผนที่จะเปิดให้ร้านค้าและประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในช่วงวันที่25พฤษภาคมนี้และตั้งเป้าหมายที่จะเริ่มใช้งานจริงในวันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปสำหรับเงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและจะมีการใช้ระบบยืนยันตัวตนร่วมกับการตรวจสอบฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อความถูกต้องและแม่นยำเบื้องต้นรัฐบาลกำหนดหลักเกณฑ์ให้1คนจะได้รับเพียง1สิทธิ์เท่านั้นโดยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีซึ่งปัจจุบันอยู่ในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13,200,000 คนจะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าครองชีพเต็มจำนวนซึ่งคาดว่าจะได้รับวงเงินช่วยเหลือคนละ 1,000 บาทต่อเดือนในส่วนของคนละครึ่งพาสจะมีการแบ่งสัดส่วนเป็นรัฐร่วมจ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ขณะนี้กำลังพิจารณาแนวทางแบ่งการดำเนินงานออกเป็น2ระยะในรูปแบบ2เดือนและต่อด้วยอีก2เดือนเพื่อให้เกิดความรอบคอบสูงสุดโดยระยะแรกนี้รัฐบาลจะเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยแต่อาจตกหล่นจากรอบที่ผ่านมาหรือยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ได้เข้ามาลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ก่อนที่จะเริ่มใช้เกณฑ์ให้สิทธิ์แบบใหม่พร้อมกันในระยะต่อไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
5: พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีติดตามการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดทั่วถึงทุกพื้นที่
7: นางสาวจินตนาปิ่นสุภาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีมอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าลงพื้นที่ไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรีอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพหน้าที่ทำการไปรษณีย์โดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้บูรณาการความร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในระยะเริ่มต้นได้เปิดจำหน่ายสินค้าผ่านที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดทั่วประเทศจำนวน122จุดแบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร28จุดปริมณฑล21จุดและส่วนภูมิภาค73จุดและในสัปดาห์ที่2จะขยายเพิ่มเติมไปยังที่ทำการไปรษณีย์อำเภออีก824จุดรวมเป็น946จุดทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนในชุมชนสามารถเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดสะดวกใกล้บ้านและทั่วถึงทุกพื้นที่ณภัสสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
5: รัฐบาลเกาหลีใต้ขยายระยะเวลาคำสั่งห้ามกักตุนผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมออกไปอีก2เดือนท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง นายคูยุนชอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเกาหลีใต้ออกประกาศระหว่างการประชุมนโยบายเศรษฐกิจระดับรัฐมนตรีของเกาหลีใต้ในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลเกาหลีใต้จะขยายระยะเวลาคำสั่งห้ามกักตุนผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมออกไปอีก2เดือนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อป้องกันการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอาทิปฏิเสธการขายโดยอ้างถึงเพดานราคาน้ำมันนอกจากนี้รัฐบาลจะออกมาตรการเพิ่มเติมโดยการใช้โครงการให้รางวัลอย่างจริงจังเพื่อปราบปรามการกักตุนและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมรูปแบบอื่นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าสหรัฐกับอิหร่านอาจบรรลุข้อตกลงสันติภาพก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง15พฤษภาคมนี้ซึ่งถือเป็นข่าวดีและรัฐบาลเกาหลีใต้จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ทราบแล้วเปลี่ยน
1: เสี่ยงเศรษฐกิจ
0: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
2: นราพงศ์วัยวัฒน
3: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
2: ชัดทุกประเด็น
3: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
2: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
4: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
5: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
7: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
8: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 6:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
7: แล้วพบกันนะครับ
9: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
10: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายโอนโอน
11: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
2: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์18:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอารานิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
1: ้ทราบแล้วเปลี่ยน
2: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
3: รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
4: ปลูกบ้านเติมสุขสร้างใหม่ต่อเติมอีพีดีมอนเบาสร้างบ้านกันร้อนกันเสียงกันชื้นบ้านที่อยู่มานานแล้วสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขเสริมโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใช้วัสดุอย่างไรถามได้ในรายการช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบปรึกษาฟรีโทร0917893563 0917893563
5: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

ณชรอันปลดปลงโททนเสน่ห์คงสำคัญหมายในกายมีนรชาติติวางวายเมื่อลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดี

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนสำหรับวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคม2569นะครับ11 นาฬิกาเสร็จจนถึงเที่ยงครับผมชยุทธวันเกิดมารับใช้ทุกท่าน FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station เหมือนเดิมนะครับวันนี้มีหลากหลายเรื่องที่จะต้องหยิบยกมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังก่อนอื่นเลยก็ต้องชวนท่านมาดูสภาพดวงดาวตามหลักเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ซะก่อนนะครับแล้วก็จะได้ขยายความต่อไปว่าดวงดาวลักษณะแบบนี้มันส่งผลอย่างไรกับเราบ้างนะฮะเพราะว่าขณะนี้เองข่าวสารที่เราติดตามกันอยู่ทั่วโลกเราจะเห็นว่ามันมีแต่ข่าวประเดประดังมาในเรื่องความขัดแย้งซะละมากท่านผู้ฟังครับขัดแย้งตั้งแต่ระดับโลกระดับภูมิภาคนะระดับพื้นที่เล็กลงไปจนถึงระดับครอบครัวนะความขัดแย้งมันกระจายตัวมากมายเหลือเกินความขัดแย้งที่เกิดจากอารมณ์ที่พุ่งพล่านของผู้คนขณะนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับนะวันนี้ดาวพุธอยู่ที่ราศีเมษพุธบนราศีเมษพุธบนเรือนอังคารตำราโหราศาสตร์เขาเรียกว่าพุธนักเลงเป็นการพูดการจาที่ออกในแนวยั่วโทสะนะพูดเอาดีเข้าตัวเอาชั่วใส่คนอื่นพูดในลักษณะกระทบกระเทียบเปรียบเปรยแดกดันให้ได้เจ็บอกเจ็บใจหรือพูดในลักษณะที่นะตัดบัวไม่ให้เหลือใยนะสัมพันธไมตรีไม่ให้มีเหลืออะไรแบบนี้นะครับมันจะนำพาไปสู่ความแตกแยกที่รุนแรงถ้าผู้ฟังก็ดูเอานะฮะขณะนี้เนี่ยหลายเหตุการณ์ในโลก ดูจะหนักหน่วงขึ้นประกอบกับอังคารและเสาส่งกระแสสัมพันธ์ถึงดาวศุกร์นะที่ราศีพฤษภส่งกระแสสัมพันธ์ถึงมฤตยูที่ราศีพฤษภนั่นหมายความว่าศุกร์กับเสาทำงานอย่างเต็มที่ท่านผู้ฟังคืออะไรครับศุกร์กับเสาคือศัตรูในตนความขัดแย้งที่เกิดจากภายในความร้อนระอุที่ระเบิดออกไปเพราะความขัดแย้งภายในมันทวีคูณมากขึ้นยกตัวอย่างท่านผู้ฟังกรณีความขัดแย้งระหว่างผู้นำสองมหาอำนาจยิ่งใหญ่คือสหรัฐอเมริกาและเยอรมนีครับล่าสุดนี้ท่านฟังครับทรัมป์นะได้วิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีของเยอรมนีอย่างรุนแรงนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วทรัมป์เนี่ยนะเคยพูดหลายครั้งหลายหนกรณีของสงครามที่อิหร่านเนี่ยทรัมป์อยากจะให้เยอรมนีและก็ประเทศในกลุ่มเนโต้เนี่ยมาร่วมนะรวมกำลังกันเพื่อจัดการกับอิหร่านแต่เยอรมนีปฏิเสธครับยังไม่พอครับฝรั่งเศสก็ปฏิเสธอิตาลีปฏิเสธกันหมดเลยครับแต่เยอรมนีมีคำพูดที่ทำให้ทรัมป์เนี่ยได้เจ็บอกเจ็บใจล่าสุดนะวันสองวันที่ผ่านมาทรัมป์ประกาศถอนระบบติดตั้งการป้องกันขีปนาวุธขนาดใหญ่ที่ติดตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนีท่านผู้ฟังถอนออกไปเลยถอนทหารอีก 5,000 นายนะแล้วก็แสดงออกซึ่งความรู้สึกว่าที่เคยร่วมไม้ร่วมมือกันมาในอดีตเนี่ยหายไปหมดท่านผู้ฟังทั้งที่เยอรมันกับอเมริกาเนี่ยนะครับก็ถือว่าก็ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กันมานานอะร่วมไม้ร่วมมือในเรื่องของทั้งเนโต้แล้วก็เรื่องอื่นๆอีกหลากหลายเรื่องเพราะฉะนั้นขณะนี้เองเนี่ยนะครับดวงดาวที่กำลังทำมุมเนี่ย มันทำให้เกิดความแตกแยกไปทั่วทุกหัวระแหงครับและเร็วๆนี้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับนะก็จะมีการประชุมอาเซียนสมิตรู้สึกจะเป็นที่ฟิลิปปินส์นะครับผมคิดว่าคงจะมีการพูดคุยกันหลากหลายเรื่องนะแต่ว่าอย่าลืมนะครับขณะนี้อาเซียนเองก็มีประเด็นที่เป็นจุดเปราะบางโดยเฉพาะกรณีที่รัฐบาลเราเพิ่งประกาศชัดเจนนะครับว่า MOU 44ตอนนี้เราไม่มีอะไรที่จะต้องไปพูดคุยเรื่องนี้แล้วเพราะว่าเราไม่ยึดถือ MOU 44อีกต่อไปงั้นการประชุมที่จะเกิดขึ้นใน 2-3 วันนี้เนี่ยนะครับนะผมคิดว่าก็อาจจะเกิดความขัดแย้งอาจจะเกิดกรณีการใช้คำพูดในลักษณะยั่วยุนะที่อาจจะนำไปสู่ความแตกหักแต่ผมเชื่อมือครับถ้าท่านนายกอนุทินไปเองท่านรัฐมนตรีศรีหศักดิ์ไปเองนะกัมพูชาก็คงเงียบแหละไม่รู้จะว่ายังไงอาจจะลากเราไปขึ้นศาลโลกในอนาคตต่อไปหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องติดตามแต่ว่าจังหวะที่พุทธมีกำลังมากกุมชะตาโลกและกุมชะตาเมืองอยู่ขณะนี้เนี่ยจะพูดจะจาอะไรนี่ต้องระวังท่านผู้ฟังต้องระวังมากเลยนะคือการพูดในลักษณะไม่เหลือเยื่อใยไม่ให้ความหวังนะสิ่งที่เธอทำให้ฉันมามันเป็นศูนย์ไอ้พวกนี้ต้องระวังนะต้องระวังมากเพราะขณะนี้การสื่อสารมีปัญหาอย่างรุนแรงท่านผู้ฟังขอสโคปเล็กลงมานิดหนึ่งท่านผู้ฟังดูนะครับเมื่อวานนี้มีข่าวนะเป็นข่าวเล็กๆแต่มันเป็นเรื่องที่สะเทือนชีวิตคนมากมายเพราะมันเป็นเรื่องชีวิตครอบครัวมีกรณีหนึ่งหัวข่าวพาดว่าเมียโหดก่อเหตุสุดแค้นขับเก๋งชนผัวเสียชีวิตแล้วลงมาเหยียบหน้าซ้ำผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเขียนข่าวโหดซะขนาดนี้นะก็รุนแรงเหลือเกินแต่พอไปดูคลิปมันก็เป็นดังนั้นจริงๆท่านผู้ฟังครับปรากฏว่ายังไงฮะหัวข่าวบอกว่าเมียแค้นโหดขับรถเก๋งชนผัวขี่จักรยานยนต์เสียชีวิตริมถนนก่อนลงจากรถมาเหยียบหน้าซ้ำแล้วโบกรถไปมอบตัวกับตำรวจเมืองสระบุรีเผยผู้ตายเป็นผัวใหม่โดนผลาญเงินประกันชีวิตที่นำมาจากผัวเก่าสูญไป1ล้านบาทพอเงินหมดจะตีตัวออกห่างโทรศัพท์ไปติดต่อไม่ได้พยายามตัดสายไม่คุยด้วยเห็นไหมครับปรากฏว่าที่เกิดเหตุก็พบรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะล้มอยู่ริมถนนสภาพรถถูกชนท้ายพังยับห่างกันประมาณ50เมตรก็เป็นรถเก๋งสีดำนะก็ทะเบียนกรุงเทพจอดอยู่ข้างทางในสภาพกันชนหน้าแตกฝากระโปรงบุบกระจกหน้ารถแตกคาดว่าเกิดจากร่างผู้ถูกชนกระเด็นไปโดนกระจกหลังรถจนเก๋งพบร่างผู้ได้รับบาดเจ็บนอนหายใจรวยรินกู้ภัยก็ช่วยกัน CPR แต่ไม่เป็นผลเสียชีวิตในเวลาต่อมาทราบชื่อว่าชื่อนายอภิสิทธิ์อายุ38ปีสภาพขาขวาหักแล้วก็มีแผลถลอกปลอกเปลือกตามร่างกายหลายแห่งส่วนคนขับรถเก๋งคันเกิดเหตุก็คือนางสาวอริยาอายุ42ปีซึ่งหลังก่อเหตุก็ได้โบกรถที่ผ่านมาแล้วก็หลบหนีไปนะครับก็พี่สาวผู้เสียชีวิตก็บอกว่าน้องสะใภ้และน้องชายของตนเองมีปากเสียงทะเลาะกันบ่อยตอนนี้เนี่ยต้องระวังเรื่องปากเสียงมากท่านผู้ฟังสังเกตไหมครับข่าวที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องความขัดแย้งการออกมาประโคมข่าวจากฝั่งหนึ่งไปสู่อีกฝั่งหนึ่งคือจริงๆมันก็ตั้งแต่ระดับเล็กไปถึงระดับโลกเนี่ยเห็นไหมขนาดสิ่งที่ทรัมป์พูดในแต่ละวันเนี่ยนะคือบางคนบอกว่าดีลกับทรัมป์เนี่ยก็เหมือนกับแทงหวยอ่ะไม่รู้ว่าหวยจะออกอะไรไม่สามารถจะคาดเดาคาดการอะไรได้ทั้งสิ้นนั้นแต่ว่าคำพูดเนี่ยมันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาครับกรณีที่ผู้นำเยอรมนีใช้คำพูดที่ทำให้ทรัมป์ได้เจ็บอกเจ็บใจเนี่ยถึงขั้นที่ตัดไมตรีที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานนี่ก็เป็นประเด็นไปด้วยเรื่องของคำพูดท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นพี่สาวของผู้เสียชีวิตนะกลับมาที่ข่าวสระบุรีนิดหนึ่งท่านผู้ฟังครับก็บอกว่าน้องสะใภ้กับน้องชายของตนเองมีปากเสียงทะเลาะกันบ่อยตนคิดว่าไม่น่าจะมีเรื่องหึงหวงกันน่าจะเป็นปัญหาเรื่องเงินซึ่งตนดูคลิปวิดีโอจากกล้องหน้ารถแล้วเหมือนว่าเขาจะตั้งใจขับรถชนเลยซึ่งทุกวันนี้ก็แยกกันอยู่โดยฝ่ายหญิง คยขู่อาฆาตไว้ว่าถ้าเจอตอนไหนจะเอาให้ตายเลยทั้งคู่เคยอยู่มาด้วยกันมาประมาณ 8-9 เดือนไม่ลงรายละเอียดผมจะเรียนท่านผู้ฟังว่าวันนี้เนี่ยนะครับเสาที่สัมพันธ์ถึงศุกร์หมายถึงปัญหาในครัวเรือนมีทุกเรื่องครับและดาวศุกร์ปกติศุกร์ที่อยู่ในเรือนกระดุมพระของชะตาโลกเนี่ยตอนนี้ครัวเรือนหลายที่นะครับมีปัญหาติดขัดสนในเรื่องรายได้ค่าใช้จ่ายศุกร์กับเสาร์นี่เป็นแบบนี้นะอาจจะมาจากความเปราะบางการบริหารจัดการเงินตอนนี้จะค่อยๆทยอยมีข่าวนะครับกรณีธุรกิจร้านรวงขนาดเล็กเช่นร้านอาหารดาวศุกร์นี่หมายถึงร้านอาหารนะครับดาวศุกร์หมายถึงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีความสุขเช่นคาเฟ่นะเมื่อวันก่อนก็มีข่าวชื่อฮักนาคาเฟ่ที่กาญจนบุรีประกาศปิดตัวไปเมื่อวันที่5ในท่านผู้ฟังผมนี่เคยดูในคลิปแหมอยากจะพาลูกไปเพราะว่ามันมีรถไฟแล่นไปตามทุ่งนาคันเล็กๆปิดแล้วเจ้าของบอกเปิดมา4ปีลงทุนไปทั้งหมด10ล้านปรับแล้วปรับอีกปรับแล้วปรับอีกนะแล้วนี่จะต้องปิดตัวลงเนี่ยนักข่าวถามรู้สึกยังไงเจ้าของบอกโหผมก็ใจหายสิพี่ถามว่าทำไมต้องปิดก็บอกต้นทุนทุกอย่างวันนี้มันแพงหมดค่าน้ำแข็งก็แพงวัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบสำหรับการประกอบอาหารก็แพงนะเชื้อเพลิงก็แพงคือแพงหมดเจ้าตัวบอกไปไม่ไหวแต่ถามว่ามีลูกค้าไหมมีแต่ราคาเนี่ยเอาขึ้นไปก็คงลำบากนั่นวันนี้เนี่ยผู้คนในสังคมอยู่ในอาการแบบนี้นะครับครอบครัวที่รากฐานทางการเงินไม่แข็งแรงอาจจะเหนื่อยร้านรวงขนาดเล็กนะ SME ตอนนี้ก็รัฐบาลก็พยายามประกาศมีความพยายามจะผลักดันที่จะช่วยเหลือครอบครัวนะจะมีการแจกเงินช่วยนะครับอะไรอะ plus อีกครั้งหนึ่งนะเมื่อวานนี้เขาเพิ่งมีการแถลงข่าวไปคงต้องรีบทำนะครับประชาชนลำบากอยู่ขณะนี้ท่านผู้ฟังครับประกอบกับอังคารกับเสาร์นะโยกถึงดาวศุกร์ถ้าครอบครัวไหนผัวเมียทำงานด้วยกันเป็นธุรกิจในครอบครัวเวลาคุยเรื่องผลประโยชน์ลงตัวไม่ลงตัวต้องใจเย็นๆนะครับนะคำว่าครอบครัวไม่ใช่สามีกับภรรยาอย่างเดียวนะยังหมายถึงตระกูลนะหมายถึงหุ้นส่วนที่ร่วมลงทุนกันอยู่อะไรก็ตามที่ทำกันเป็นคณะบุคคลนะเป็นกลุ่มคนวันนี้ค่อยๆพูดค่อยๆเจรจานะอย่าขอเอาคำพูดบางอย่างก็อย่าหาทำพูดกระทบกระเทียบพูดแดกดันพูดให้ได้เจ็บอกเจ็บใจพูดแล้วทำให้เขาเสียใจพูดแล้วทำให้เขาเสียหน้านะเพราะอะไรครับพุทธอยู่ตำแหน่งนี้คำพูดสำคัญจนบางท่านเคยพูดเอาไว้ว่าคำพูดเป็นนายอัดวิดีโอผมไว้เลยครับว่าคำพูดเป็นนายเพราะผมเชื่อว่าคำพูดเป็นนายนี่แหละครับขนาดนี้ก็มีคนเอาคลิปนี้มาปล่อยทุกวันเลยตื่นเช้ามาไถฟีดเข้าไปก็คำพูดเป็นนายคำพูดเป็นนายวันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดให้มากถ้าเราพูดถึงเรื่องคำพูดแล้วเราไปดูสภาพฮวงจุ้ยของบ้านเราท่านผู้ฟังปกติการพูดการจาเนี่ยตำราฮวงจุ้ยเขาบอกว่าให้ดูทิศตะวันตกครับทิศตะวันตกเป็นทิศประจำเกี่ยวกับปากนะถ้าทิศตะวันตกมีน้ำขังเน่าเสียนะมีน้ำขังเน่าเสียมีของแตกหักนะมีการแครกคราชแตกระแหงซ่อมให้ดีครับนะทิศตะวันตกเป็นทิศแห่งการสื่อสารการใช้คำพูดนะทิศตะวันตกเป็นเรื่องปากเรื่องการเจรจาความส่วนทิศใต้ทิศใต้เนี่ยเป็นเรื่องของการใช้กำลังสติปัญญาวันนี้ทิศตะวันตกกับทิศใต้อย่าให้เสียหายนะครับถ้าตะวันตกก็เสียทิศใต้ก็แย่เช่นมีน้ำขังเน่าเฉอะแฉะคือปากเสียโดยไม่ใช้สติปัญญาในการพูดคือพูดไปโดยไม่ได้ไตร่ตรองเลยจะพูดแบบเนี้ยคือทั้งก็จะพูดแบบเนี้ยนะก็ระวังให้ดีนะข่าวกรณีสาวอายุ42ขับรถชนสามีก็มีมาแล้วข่าวกรณีความแตกแยกขนาดใหญ่ก็มีมาแล้วหรือแม้แต่ข่าวที่มีคลิปเอาคนมาลงว่าคำพูดคือนายก็มีมาแล้วเพราะฉะนั้นขณะนี้ดวงดาวเกี่ยวกับสื่อนะมีผลมากเพราะมีดาวอังคารกับเสาร์และดาวมฤตยูประกบดาวพุธดวงนี้เอาไว้ยังไม่พอ ดาวพุธดวงนี้เกือบจะเรียกว่าดาวพุธดับเพราะพุธอยู่ร่วมกับอาทิตย์ท่านผู้ฟังครับขณะนี้อาทิตย์22องศานะเมื่อวัน2วันนี้ดาวพุธก็อยู่ประมาณ20กว่าองศาเพราะฉะนั้นเมื่อดาวห่างกันไม่เกิน3องศาถือว่าดาวดวงนั้นดับครับพุธนักเลงแล้วก็ดับด้วยหมายความว่าพูดจาแบบนักเลงแล้วก็ดับด้วยนะปรากฏว่าท่านผู้ฟังครับมีข่าวใหญ่นะเมื่อวานนี้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเจ้าพ่อสื่อหรือผู้ที่ทำให้ปฏิวัติวงการสื่อขนาดใหญ่ของโลกอย่างเท็ดเทอร์เนอร์เมื่อวานนี้เท็ดเทอร์เนอร์ผู้บุกเบิกวงการข่าวเคเบิลทีวีและผู้ก่อตั้ง CNN สถานีข่าว24ชั่วโมงแห่งแรกของโลกเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันพุธที่6พฤษภาคมขณะที่มีอายุ87ปีโดยมีครอบครัวอยู่เคียงข้างตามแถลงการของ Turner Enterprise Turner นักธุรกิจจากรัฐโอไฮโอผู้สร้างฐานธุรกิจในแอตแลนตามีฉายาว่า The Mouth of the South นะเป็นปากเป็นเสียงของซีกทางใต้ของอเมริกาเกี่ยวกับปากช่วงนี้นะฮะจากบุคลิกตรงไปตรงมาเขาสร้างอาณาจักรสื่อที่ครอบคลุมทั้งสถานีเคเบิลระดับซูเปอร์สเตชันช่องภาพยนตร์การ์ตูนและยังเป็นเจ้าของทีมกีฬาอาชีพอย่าง Atlanta Brave นอกจากบทบาทในธุรกิจสื่อ Turner ยังเป็นนักแข่งเรือยอชระดับนานาชาตินักการกุศลผู้ก่อตั้ง United Nations Foundation นักเคลื่อนไหวที่ผลักดันการยุติอาวุธนิวเคลียร์ทั่วโลกและนักอนุรักษ์ที่ครอบครองที่ดินรายใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเขามีบทบาทสำคัญในการนำควายไบซอนกลับคืนสู่ธรรมชาติควายไบซอนนี่ถือว่าเป็นควายโบราณนะผู้ฟังตัวบ่ร่มท่อมเลยนะฮะกลับคืนสู่ธรรมชาติทางตะวันตกของอเมริการวมถึงสร้างการ์ตูน Captain Planet and the Planeteer นะครับเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านรักสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนคือถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลทางด้านสื่อของโลกเห็นไหมฮะขณะนี้ดาวแห่งการสื่อสารสื่อความนะถึงขนาดเจ้าพ่อสื่อจากไปนะจะว่าบังเอิญก็ใช่นะแต่ถ้าจะเทียบเคียงกับโหราศาสตร์มันก็ใช่อีกเพราะจังหวะนี้เป็นแบบนี้นะครับงั้นผมจึงชวนท่านผู้ฟังว่าขณะนี้เองเนี่ยนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสื่อสารกันให้ชัดเจนที่น่าตกใจฮะขณะที่โลกกำลังติดตามฟังข่าวกันไม่เว้นแต่ละวันเนี่ยครับตอนนี้มีข่าวน่าตกใจกรณีที่นะตำรวจและสคบไม่แน่ใจสคบไปหรือเปล่านะครับไปบุกตรวจโรงงานที่สมุทรสาครเข้าไปดูโรงงานปลากระป๋องเพราะปรากฏว่ามีคนเปิดปลากระป๋องมาแล้วในข้างกระป๋องเขียนว่าปลาแมคเคอเรลนะครับปลาแมคเคอเรลนี่ก็เป็นเหมือนปลาซาร์ดีนนะเป็นปลาทะเลท่านผู้ฟังครับแต่เปิดมาแล้วปรากฏว่าเนื้อเนี่ยบางคนก็บอกมันเป็นปลาอะไรเนี่ยมันเป็นปลาหมอคางดำไหมนะเอ๊หรือว่ามันเป็นปลาอะไรปรากฏว่าพอไปถึงปั๊บผู้บริหารโรงงานออกมายืนยกไม้ยกมือบอกขอโทษนะเพราะว่าปลาเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงทดลองผลิตข้างในเป็นอะไรครับเป็นปลานิลแล้วไม่รู้นอกจากปลานิลเป็นปลาหมอคางดำหรือเปล่าท่านผู้ฟังแต่ก็ใส่ส่วนผสมอะไรเข้าไปเหมือนกันแต่คนทานเนี่ยเขากินแล้วก็บอกกลิ่นมันแรงมากเจ้าตัวบอกว่าผู้บริหารโรงงานบอกว่ากำลังอยู่ในช่วงทดลองเพราะตอนนี้ปลาขาดตลาดก็เลยเอาปลานิลมาใส่แทนผมว่าอย่างนี้มันไม่ได้นะครับถึงจะอธิบายยังไงให้คนเห็นอกเห็นใจเนี่ยแต่ปรากฏว่าเมื่อเข้าไปตรวจเจอปลากระป๋องที่แพ็คเรียบร้อยเตรียมส่งหมื่นกว่ากระป๋องท่านผู้ฟังเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ดาวที่มันเกี่ยวกับการสื่อสารมิสคอมมิวนิเคทหรือไม่ได้ให้ข้อเท็จจริงเนี่ยมันกำลังเด่นชัดมากนี่เพราะฉะนั้นของมันอยู่ข้างในกระป๋องเนี่ยมันไม่เห็นถูกไหมครับเหมือนกันนะขณะนี้เรากำลังจะต้องติดตามข่าวสารของบ้านเมืองหลายเรื่องเนี่ยมันอยู่ข้างในเราไม่เห็นครับเช่นโครงการแลนบริดจ์ที่กำลังจะทำอยู่ขณะนี้นะเมื่อดวงดาวมันเป็นแบบนี้เนี่ยคงจะต้อง มีคำอธิบายขยายความให้ลึกซึ้งละเอียดละออถี่ถ้วนจนหมดข้อสงสัยผมว่าเป็นเรื่องจำเป็นมากเพราะมีคนไทยเยอะมากแล้วก็มีกลุ่มอนุรักษ์พื้นที่กลุ่มชุมชนพื้นถิ่นนะที่ตอนนี้เริ่มออกมาแสดงตัวตอนนี้ถ่ายเป็นบนหน้าฟีด Facebook นะครับก็เริ่มมีแต่ละเพจนะครับขอล่ารายชื่อ ต้องให้ได้ 100,000 ชื่อแล้วก็จะระงับโครงการผมว่าโครงการนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าดูเป้าหมายคือมันเป็นโครงการที่น่าสนใจมากแล้วถ้ามันไม่ดีเนี่ยก็คงไม่ได้คิดมาตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์หรือคงจะไม่มีการคิดมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชถูกไหมครับแต่วันนี้เนี่ยไอ้ความดีที่เราจะได้รับจากโครงการนี้ในอนาคตกับสิ่งที่เราจะต้องแลกหรือสูญเสียไปเนี่ยเราอธิบายความให้ประชาชนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งขนาดไหนแล้วทำให้เขาผ่อนคลายนะรู้สึกสบายอกสบายใจโอ้ยผลกระทบเข้าใจแต่ถ้าเปิดผลกระทบแบบนี้มีวิธีรับมือจัดการ handle แล้วแก้ปัญหาดูแลประคับประคองคนในพื้นที่อย่างไรพวกเนี้ยการสื่อสารทั้งนั้นเลยท่านผู้ฟังครับวันนี้ถ้าการสื่อสารไม่ถึงอธิบายความไม่ลึกนะรวมไปถึงทำให้คนเกิดความเคลือบแคลงสงสัยท่านผู้ฟังครับการที่ภรรยาขับรถนะพุ่งชนสามีซึ่งอาจจะแยกกันอยู่แล้วแต่ว่าเอาใช้เงินไปเป็นล้านคือไอ้ความเคลือบแคลงสงสัยหรือแม้แต่เยอรมันกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเห็นไหมครับต่างฝ่ายต่างไม่ไว้วางใจกันแล้วมันก็แตกหักวันนี้ถ้าอธิบายความไม่ชัดดวงดาวมันชุดเดียวกันท่านผู้ฟังมันเป็นกระแสดวงดาวอันเดียวกันที่มันเผชิญทั้งโลกใบนี้แล้วแต่ว่าท่านอยู่ในบริบทไหนท่านทำอะไรนะแล้วแรงกระเพื่อมเนี่ยมันจะมาถึงท่านเพราะอะไรนั่นก็จำเป็นนะครับนะผมคิดว่าล่าสุดนี้นะครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะ เลื่อนการเดินทางที่จะลงไปภาคใต้นะครับแล้วท่านก็บอกว่าเดี๋ยวก็คงจะต้องรอให้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพินิจพิเคราะห์อธิบายความไม่ชัดเจนว่ามันส่งผลกระทบอะไรอย่างไรบ้างอันนี้แหละแล้วถ้าส่งผลกระทบแล้วเนี่ยมันมีการตั้งโต๊ะเปิดเวทีให้คนเนี่ยนะมาซักถามยิงคำถาม1 2 3 4 5โหถ้าทำได้นะรัฐบาลนี้นี่จะเป็นรัฐบาลที่คนจะชูธงให้เลยบอกโปร่งใสจริงๆเพราะนี่คือแนวทางของท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านผู้ฟังอย่าลืมครับท่านอนุทินประกาศชัดเจนจุดยืนของท่านนะท่านต้องการให้การบริหารบ้านเมืองในยุคของอนุทินนี้อนุทิน2เนี่ยนะครับโปร่งใสตรวจสอบได้สามารถจะสอบถามนะแล้วก็กลั่นกรองข้อมูลได้งั้นวันนี้เองเนี่ยนะครับผมคิดว่าแต่ละคนที่กำลังเตรียมจะชูป้ายแล้วก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอาท่านลิสต์คำถามเลยครับโอ้ท่านลิสต์คำถามเลยนะแล้วผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของสื่อนะครับวันนี้สื่อนี่ถือว่ามีบทบาทมากจำเป็นต้องเปิดพื้นที่ครับต้องเปิดพื้นที่เลยครับแล้วก็ให้บุคคลที่เป็นผู้รับผิดชอบเนี่ยไปตั้งโต๊ะเลยสื่อนะกันกรองคำถามความกังวลสงสัยความไม่สบายใจของประชาชนรวบรวมมาแล้วก็ถามด้วยความอ่อนโยนถามด้วยความเข้าใจนะครับอย่าไปใช้คำพูดที่คือหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อเนี่ยเพราะโครงการนี้ถ้าทำแล้วมันดีจริงมันดีกับทั้งบ้านทั้งเมืองแหละแต่ถ้าเกิดมันมียัดไส้มันมีอะไรที่มันเคลือบแคลงสงสัยนะเจ้าภาพก็ต้องรับไปเต็มๆคือรัฐบาลชุดนี้ท่านผู้ฟังครับนี่คือชุดของดวงดาวที่กำลังแสดงผลอยู่ณขณะนี้ส่วนท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับที่กำลังจะต้องดูว่าเอ๊ะแล้วจังหวะดาวที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะจังหวะที่พฤหัสเดินเข้าเป็น4กับชะตาเมืองพฤหัสดวงนี้มีความสำคัญมากครับท่านผู้ฟังขณะนี้เนี่ยนะครับกลุ่มคนที่เรียกว่าอัลต้าเวลธ์คือคนร่ำรวยแบบไม่ได้รวยธรรมดานะคือรวยจริงรวยจังเนี่ยนะทยอยเดินทางมาที่เมืองไทยมากขึ้นนะครับเพราะสงครามทำให้คนรวยต้องย้ายเงินออกจากสถานที่ประเทศเมืองทั้งหลายที่เขารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยและหนึ่งในพื้นที่นะที่หลายคนปักหมุดเอาไว้คือประเทศไทยของเรานะครับงั้นวันนี้เองเนี่ยผมคิดว่าทำอย่างไรที่เราจะรับมือกับการเคลื่อนย้ายของกลุ่มคนเรียกว่าซูเปอร์ริชหรืออัลต้าเวลธ์เหล่านี้มาที่เมืองไทยได้อย่างไรเพราะปี2568ที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับมีข้อมูลยืนยันชัดเจนว่ามีกลุ่มคนรวยประมาณเกือบ 130,000 คนย้ายถิ่นฐานทั่วโลกสูงสุดเป็นประวัติการปรากฏว่าพื้นที่ที่เขาเดินทางไปเป็นหมุดหมายสำคัญนะครับก็คือสิงคโปร์สวิตเซอร์แลนด์ออสเตรเลีย UAE และประเทศไทยก็อยู่ในลิสต์นั้นด้วยนะครับเพราะว่าอะไรครับขณะนี้พอไปดูข้อมูลเชิงลึก ที่รัสที่ภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่ปรากฏว่ามีรัสเซียนะครับเป็นกลุ่มเศรษฐีหนีสงครามมาพักอาศัยอยู่ที่นี่เยอะมากประเทศไทยของเราโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนะครับท่านผู้ฟังไปดูขณะนี้มีเพื่อนบ้านชาวเมียนมามาซื้อคอนโดมิเนียมมาลงทุนทำธุรกิจอยู่ในกรุงเทพไม่น้อยครับตอนนี้ถึงขั้นมีศิลปินดาราบางคนมีเชื้อสายพม่าด้วยนะครับนะอิสราเอลย้ายเงินออกมาซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามที่เป็นข่าวนะครับอินเดียเศรษฐีรุ่นใหม่มองไทยเป็น second home หรือเป็นบ้านหลังที่2 ส่วน UAE หรือดูไบนะครับต้องการกระจายการลงทุนและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในพื้นที่มาอยู่ที่เมืองไทยเพราะขณะนี้แล้วนี่นะครับประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าเราเป็นหมุดหมายที่สำคัญของโลกใบนี้แต่ว่าเราจะพร้อมขนาดไหนเนี่ยวันนี้ก็เป็นโจทย์ของรัฐบาลและประชาชนไทยจะมีส่วนร่วมหรือได้รับผลประโยชน์เหล่านั้นกี่มากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็อยู่ที่การปรับตัวของแต่ละท่านนะครับงั้นวันนี้พฤหัสที่กำลังจะเดินเป็น4กับชะตาเมืองตั้งแต่31พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะครับถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญเป็นมิติใหม่ของประเทศไทยของเราเพียงแต่ว่าช่วงขณะเนี้ยคนที่เขาเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยประชาชนที่ยากจนบางคนเป็นคนมีฝีมือท่านผู้ฟังครับแต่ว่าสภาพการไม่เอื้อเช่นบางคนเป็นเชฟโอ้โหฝีมือดีมากแต่ร้านมันขายไม่ไหวอย่างเงี้ยจะช่วยยังไงนะบางคนเป็นช่างฝีมือแต่ว่าธุรกิจมันเดินไม่ได้จะช่วยยังไงผมว่าอันเนี้ยเป็นโจทย์ซึ่งผมก็ไม่รู้อะมั่นใจว่ารัฐบาลเขากำลังคิดเรื่องนี้อยู่แล้วก็จะต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้ให้ได้นะครับส่วนท่านผู้ฟังที่คิดว่าเอ๊แล้วถ้าเรานะคือพูดง่ายๆว่าโอกาสเนี่ยมันล่องลอยอยู่ในสภาพแวดล้อมของเรานะครับถ้าบ้านเมืองเป็นแบบนี้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้ถ้าเราเพิ่มแรงดึงดูดให้กับตัวเราเองโดยเฉพาะที่บ้านพักอาศัยของเราอันนี้เราก็ต้องมาดูเรื่องห่วงจุ้ยครับห่วงจุ้ยเนี่ยนะหรือเฟิงซุยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการปรับสมดุลธาตุทั้ง5นะครับท่านไปดูให้ดีนะครับบ้านท่านวันนี้สภาพแวดล้อมหน้าบ้านท่านเป็นอย่างไรนะเข้ายากไหมทางเข้ารกเรือครึ้มมืดของกองเต็มไหมนะทางเข้าบ้านโปร่งโล่งสะดวกไหมประตูเปิดเข้าบ้านเวลาจะปิดมันครัชถูกันเป็นเสียงอิดอาดไหมนะทางโล่งเมื่อเข้าไปถึงบ้านแล้วเนี่ยเป็นจุดเวลคัมที่เราเข้าบ้านแล้วเรารู้สึกแหมมันเป็นบ้านที่อบอุ่นคือมันน่าเข้าบ้านไหมหรือบางคนเนี่ยเข้าบ้านนี่นะจอดลงรถแล้วก็เข้าประตูแม่ครัวทุกวันอำนาจมันจะอยู่ที่ไหนท่านผู้ฟังครับมันก็ต้องเข้าประตูใหญ่นะฮะถ้าเราจะมีอำนาจต่อรองเจรจาความแล้วเป็นผลบ้านท่านหลังขนาดไหนประตูใหญ่อยู่ตรงไหนท่านไปเข้าตรงนั้นครับโอ้ยจะยุบไม่ต้องเดินอ้อมก็อ้อมก็อ้อมครับเพราะว่าประตูใหญ่บ้านท่านอยู่ตรงนั้นบางคนบอกแต่เข้าประตูครัวมันสะดวกก็เข้าใจครับถ้าเข้าประตูครัวมันสะดวกแต่เวลาพูดจาอะไรแล้วกว่าคนจะจับความได้ไปตีความแล้วก็เห็นด้วยกับเรามันใช้เวลาเหลือเกินย้ายมาเข้าประตูใหญ่ครับเพราะประตูทางเข้าเปรียบเสมือนปากทวารนะที่นะส่งพลังงานถึงตัวเราเมื่อเราออกจากบ้านที่มีความโปร่งโล่งโถงมีพลังงานมากเราออกไปด้วยพละกำลังเต็มที่เมื่อเรากลับบ้านเดินเข้าสู่ประตูที่มีพละกำลังย่อมดีกว่าถูกไหมครับคนจีนถึงมีประเพณีฮะเวลาสงกรานต์ขออภัยฮะเวลาตรุษจีนนะครอบครัวคนจีนเขาจะทำความสะอาดหน้าบ้านแล้วดีกว่านั้นอีกเขาจะทาสีหน้าบ้านให้สวยสะอาดสดใสแล้วนี่ผมก็ทำเป็นประเพณีมาตั้งแต่เด็กๆนะพอจะตรุษจีนปุ๊บแม่ก็บอกยายกับกงเนี่ยปุ้ยมาหรือต้องมาช่วยกันทำความสะอาดประตูบ้านแล้วประตูบ้านสมัยก่อนมันไม่ได้ทำง่ายท่านฟังทำยากเขาต้องค่อยๆปัดอยากใหญ่กวาดเช็ดถูทำจนสะอาดเขาบอกเป็นประเพณีที่สำคัญแต่ฮวงจุ้ยคือแบบนี้ครับถ้าทางออกทางเข้าบ้านของเรามันรกเรื้อครึ้มสกปรกอุดอู้นะติดตันอย่าไปคาดหวังว่าพลังงานดีหรือเม็ดเงินมันจะวิ่งเข้ามาหาเรานะครับยากนะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นครับท่านไปปรับประตูทางเข้าบ้านของท่านให้ดีอันถัดมาที่สำคัญมากยุคนี้เป็นยุคที่การเจรจาความการอธิบายความการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญครับนะตำราห่วงจุ้ยถือว่า เรื่องการสื่อสารเนี่ยนะหรือการใช้สติปัญญาในการไปสื่อสารอะไรเนี่ยเป็นเรื่องการปลดปล่อยธาตุไฟในตัวเองคนเราธาตุไฟคือกำลังสมองกำลังสติปัญญาครับวันนี้ถ้าเกิดว่าสมองท่านแจ่มใสนะท่านมีความเฉียบคมในเรื่องการสื่อสารวันนี้เวลาท่านจะโฆษณาอะไรเนี่ย AI มันทำได้หมดละแต่ถ้าเจอตัวและคำพูดเราเนี่ยมันคมกว่าคนอื่นเขามันชัดกว่ามันรู้ลึกกว่ามันใช่มากกว่าถามหน่อยเขาจะไม่ซื้อของคุณเหรอเขาจะไม่ใช้บริการคุณได้ยังไงถูกไหมครับเพราะการหล่อหลอมตัวตนของเราเนี่ยให้มันมีความเฉียบคมในเรื่องสติปัญญาและการสื่อสารจึงเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เรารอดไปได้ในจังหวะที่บ้านเมืองมันล่อแร่แบบนี้ท่านผู้ฟังครับผมกำลังจะหมายถึงว่าธาตุไฟในบ้านสำหรับตัวตนของเราคือตำแหน่งที่เรานั่งรับประทานอาหารนะบางคนบอกโอ้ยังนั่งกินหน้าโต๊ะทีวีอยู่เลยบางทีก็ลูกกินทีอากงกินทีอาม่ากินทีสลับกันกินจุดรับประทานอาหารเอาให้ดีนะครับเอาให้โปร่งโล่งมีพลังงานจริงๆท่านรับประทานอาหารอย่างปลอดโปร่งแข็งแรงนะครับและที่สำคัญคือจุดหัวนอนท่านนอนแล้วท่านหลับ deep sleep ไหมนอนหลับในแต่ละคืนเนี่ยทุกเรื่องเนี่ยวางไว้ข้างนอกห้องนอนใช่ไหมหลับแล้วหลับสนิทนะ7ชั่วโมง6ชั่วโมงยังเพลียนะแต่7ชั่วโมงเนี่ยสดชื่นยังรู้สึกกระปรี้กระเปร่านะแต่ถ้า8ชั่วโมงเนี่ยอันนี้สดชื่นพลังงานเต็มที่จะไปพูดจาอะไรกับใครมีพละกำลังมีพลังในตัวเองเยอะถ้าผู้ฟังต้องดูให้ดีนะครับนะแต่ส่วนที่จะแมชอะไรมากน้อยอันนั้นเป็นเรื่องของช่วยลึกซึ้งไปอีกขั้นหนึ่งก็สำหรับคนที่จะปรึกษาก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่ะ 2-3 เรื่องฝากกันนะครับถ้าผู้ฟังทักทายแฟนรายการครับคุณสุนทรคุณพัฒนันคุณลาเชนคุณจิตใจดีคุณอัมไพวันคุณอัศนีคุณสุธัญญาคุณจิรวัตร คุณจิรโรจน์ พี่พรพันธ์สวัสดีค่ะโลกน่าสงสารมนุษย์ทำลายธรรมชาติและต้องพึ่งพาธรรมชาติน่ากลัวน้ำมันทองคำใช้ดำรงชีวิตไม่ได้น่ากังวลใจมากสำหรับมนุษย์ยุคคนยุคต่อไปคุณวีนาคุณวารินคุณชัยยศนะเฮียปณพลทักทายทุกท่านครับเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเบรกหน้ามาเปิดสายดูดวงสดหน้าใหม่กันเชิญครับ
0: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุตวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: ท่านผู้ฟังครับช่วงเวลายากลำบากแบบนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าการหยิบยื่นความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นเรื่องสำคัญท่านผู้ฟังนะการที่แต่ละครอบครัวแต่ละบ้านต้องหันมาดูนะว่าใครอยู่ในสภาพการอย่างไรบ้างบางทีความบีบคั้นของแต่ละคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกนะแต่ว่าต้องสังเกตท่านผู้ฟังครับสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวน่าเศร้าซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญของสังคมเมืองที่เราเชื่อว่าเป็นประเทศที่เจริญนั่นคือที่ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นตลอดช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมามีคนที่เสียชีวิตไปอย่างเงียบๆแล้วก็ไม่ได้มีใครมาพูดคุยทักทายด้วยเพราะคนญี่ปุ่นเขาถือว่าการพึ่งพาตนเองการช่วยเหลือตนเองโดยไม่รบกวนใครเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญจึงมีปรากฏการณ์ผู้หลักผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่ญี่ปุ่นเสียชีวิตด้วยตัวของตัวเองไปเงียบๆเยอะมากท่านผู้ฟังปีหนึ่งเนี่ยประมาณ 7-8 หมื่นคนคือเยอะมากนะครับนะแล้วก็ประมาณ 20-30% ในนั้นเป็นเด็กเป็นคนทำงานนะคือมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่ไหวกับระบบปัจจุบันคือไปต่อไม่ไหวสู้ไม่ไหววันนี้นะครับบางบ้านที่ลูกแยกออกไปทำงานส่วนตัวแล้วมีครอบครัวแล้วหรือบางคนอาจจะมีคอนโดของตัวเองอะไรแบบนี้นะฮะคุณพ่อคุณแม่ก็นะครับความผูกพันมันคงไม่หายไปไหนแต่การส่งใจส่งกำลังใจนะให้ความเข้าใจให้ความเห็นใจในจังหวะยากลำบากแบบนี้ผมว่าเป็นน้ำหล่อเลี้ยงที่สำคัญนะครับก็ขอให้กำลังใจทุกท่านนะเพราะว่าเหตุการณ์ในตะวันออกกลางอ่าวเปอร์เซียเฉพาะช่องแคบฮอร์โมสไม่รู้มันจะยังไงนะมาพูดกันไปก็พูดกันมานะครับเอาละฮะทักทายอีกท่านนึงคุณสมใจนะครับวันนี้เวลาหมดตรงนี้นะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านทำงานอย่างมีความสุขพรุ่งนี้พบกันทุบโต๊ะโหนกับผมชยุทธวันเกิดเหมือนเดิมเวลาเดิมฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095 534 9666

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน60จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนลมกระโชกแรงช่วงวันนี้ถึง10พฤษภาคมนี้รัฐบาลจะเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันที่25พฤษภาคมนี้และจะเริ่มใช้งานจริงในวันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
1: รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ระบุประเด็นความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารจะเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่ฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมลงสนามศึกชิงแชมป์เอเชียพบกับทีมชาติจีนในช่วงเย็นวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน

0: 60จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนลมกระโชกแรงช่วงวันนี้ถึงวันที่10พฤษภาคมนี้พร้อมกำชับทุกหน่วยงานเตรียมแผนเผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ออกประกาศแจ้งเตือน60จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักโดยเริ่มมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10พฤษภาคมนี้ทั้งนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วและเครื่องมืออุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศและข้อมูลข่าวสารทางราชการอย่างใกล้ชิดปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือใต้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่ปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายจากการถูกล้มทับและฟ้าผ่าตลอดจนระวังการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดูแลสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงสามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย1784หรือแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert ตลอด24ชั่วโมงกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนรับมือพายุช่วงเปลี่ยนฤดูจนถึงวันที่12พฤษภาคมนี้อาจมีฝนตกกระจายทั่วประเทศโดยเฉพาะภาคตะวันออกเสี่ยงผลผลิตผลไม้ร่วงหล่นจากลมกระโชกแรง
1: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝนส่งผลให้สภาพอากาศมีความแปรปรวนแม้พายุฤดูร้อนจะเริ่มลดน้อยลงเนื่องจากมวลอากาศเย็นถอยกำลังแต่ความชื้นจากลมฝ่ายใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้ามาเติมอย่างต่อเนื่องประกอบกับอากาศที่ร้อนจัดในช่วงกลางวันส่งผลให้เกิดการยกตัวของอากาศเกิดเป็นฝนตกได้ง่ายโดยเฉพาะในช่วงบ่ายและค่ำและตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12พฤษภาคมนี้ปริมาณฝนและการกระจายตัวจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญทั่วทุกภาคของประเทศโดยกลุ่มฝนจะเริ่มก่อตัวจากภาคใต้จากนั้นจะเลื่อนขึ้นไปยังภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตามลำดับ
2: ในช่วงนี้นะครับก็จะมีลักษณะของการเกิดฝนได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เป็นของภาคใต้ภาคตะวันออกนะรวมถึงกรุงเทพมหานครมีโอกาสที่ยังมีฝนได้อยู่นะครับส่วนภาคอื่นๆก็มีอยู่แต่อยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงคล้ายๆเป็นช่วงที่จะเปลี่ยนผ่านเข้าไปสู่ช่วงฤดูฝนนะครับเรียกว่าอาจจะมีอากาศแปรปรวนนะครับซึ่งอาจเกิดการตกของฝนก็จะมีการกระจายตัวได้มากขึ้นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่12นะครับ
1: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับภาคตะวันออกควรระวังฝนที่ตกในช่วงนี้อาจมาพร้อมลมกระโชกแรงเนื่องจากมีความร้อนสะสมในตอนกลางวันสูงอีกทั้งเป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวผลไม้สำคัญเช่นทุเรียนมะม่วงโดยเตือนว่าลมแรงดังกล่าวอาจทำให้กิ่งไม้หักโค่นหรือผลไม้ร่วงหล่นสร้างความเสียหายต่อเกษตรกรได้จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นประชาชนควรติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนพร้อมแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงในระยะนี้
3: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เฝ้าระวังด้วยดังนั้นจึงขอให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาวะอากาศและเตรียมรับมือสถานการณ์รวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานด้านอำนวยความสะดวกด้านบรรเทาภัยและด้านให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงส่วนประชาชนให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์สั่งการหน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเต็มที่
4: นางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือกับพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยตอนบนตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่10พฤษภาคมนี้และจะส่งผลกระทบในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งอาจเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักบางพื้นที่รวมถึงอาจเกิดฟ้าผ่าขึ้นได้และให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งข่าวสารให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองหากมีแนวโน้มที่จะเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ให้เตรียมพร้อมทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและแผนเผชิญเหตุรวมถึงระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงเพชรไทยเกิดชั่วสวท.นครสวรรค์รายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสเป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
5: นายระมันคารโอราสบันดีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศอากาศแปรปรวนฉบับที่4เตือนพื้นที่ภาคใต้12จังหวัดเฝ้าระวังสภาพอากาศรุนแรงระหว่างวันที่7ถึง8พฤษภาคมนี้โดยจังหวัดนราธิวาสเป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่หรือใกล้สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่รวมถึงติดตามสถานการณ์ฝนตกสะสมที่อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขณะที่เกษตรกรควรเตรียมป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงพร้อมดูแลสุขภาพในช่วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดทั้งนี้สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสได้แจ้งเตือนข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ข่าวสารผ่านทุกช่องทางทั้งวิทยุกระจายเสียงสื่อออนไลน์และเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนรับทราบและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีปภิชญานันท์เทพลักษณ์สวท.นราธิวาสรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์โลกพร้อมหารือแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาค
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองกรุงเทพเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในวันนี้ถึง9พฤษภาคมนี้ภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมระดับผู้นำประจำปีในช่วงครึ่งปีแรกจะมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนและแขกของประธานเข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์โลกพร้อมหารือแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาคโดยเฉพาะการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้มีความคาดหวังในทุกเรื่องรวมทั้งเดินทางไปทำงานเพื่อไปเจรจาและแถลงจุดยืนของประเทศไทยในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทำให้ประชาคมอาเซียนได้รับทราบในสิ่งที่ประเทศไทยจะดำเนินการ
7: ทุกเรื่องเลยครับไปก็ต้องทำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับประเทศไทยเดี๋ยวผมพิมพ์แจกให้เลยดีกว่านะครับแน่นอนคือไม่ได้ไปเที่ยวนะครับแน่นอนว่าไม่ได้ไปพบคนพบปะผู้นำเพราะความคิดถึงไม่ใช่ไปเพื่อไปทำงานไปเจรจาไปหารือแล้วก็ไปแถลงจุดยืนของประเทศไทยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการบอกให้ประชาคมอาเซียนได้รับทราบนะครับถึงสถานการณ์ถึงนโยบายถึงสิ่งที่ประเทศไทยจะทำ
6: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าการเข้าร่วมประชุมอาเซียนครั้งนี้คงมีโอกาสได้พบกับนายฮุนมานเดชนายกรัฐมนตรีกัมพูชาภายใต้กรอบการหารือที่ฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนจัดขึ้นไม่ใช่การหารือแบบตัวต่อตัวพร้อมย้ำว่าไม่ต้องกังวลในฐานะนายกรัฐมนตรีและดูแลสถานการณ์ไทยกัมพูชาอย่างใกล้ชิดทราบดีว่าการหารือการพูดคุยใดๆจะต้องเป็นประโยชน์รักษาอธิปไตยของไทยและเพื่อประโยชน์ของคนไทยเป็นลำดับสูงสุดคณิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันที่25พฤษภาคมนี้และจะเริ่มใช้งานจริงในวันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
8: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส ซึ่งเป็นการยกระดับและควบรวมสิทธิประโยชน์จากโครงการคนละครึ่งพาสและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไว้ด้วยกันโดยรัฐบาลมีแผนที่จะเปิดให้ร้านค้าและประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในช่วงวันที่25พฤษภาคมนี้และตั้งเป้าหมายที่จะเริ่มใช้งานจริงในวันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปสำหรับเงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและจะมีการใช้ระบบยืนยันตัวตนร่วมกับการตรวจสอบฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อความถูกต้องและแม่นยำเบื้องต้นรัฐบาลกำหนดหลักเกณฑ์ให้1คนจะได้รับเพียง1สิทธิ์เท่านั้นโดยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีซึ่งปัจจุบันอยู่ในฐานข้อมูลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13,200,000 คนจะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าครองชีพเต็มจำนวนซึ่งคาดว่าจะได้รับวงเงินช่วยเหลือคนละ 1,000 บาทต่อเดือนโดยจะทำการเพิ่มเงินจากฐานสิทธิ์เดิมที่เคยได้รับ300บาทด้วยการเติมเงินเพิ่มให้อีก700บาทในส่วนของคนละครึ่งพลัสจะมีการแบ่งสัดส่วนเป็นรัฐร่วมจ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ขณะนี้กำลังพิจารณาแนวทางแบ่งการดำเนินงานออกเป็น2ระยะในรูปแบบ2เดือนและต่อด้วยอีก2เดือนเพื่อให้เกิดความรอบคอบสูงสุดเนื่องจากประเมินว่าในช่วง2เดือนแรกอาจมีระยะเวลาไม่เพียงพอในการตรวจสอบสิทธิ์ของกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดรัฐบาลจึงจะอ้างอิงฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มเดิมเป็นหลักไปก่อนในระหว่างการดำเนินงานระยะแรกนี้รัฐบาลจะเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยแต่อาจจะตกหล่นจากรอบที่ผ่านมาหรือยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ได้เข้ามาลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนที่ขาดโอกาสจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงครบถ้วนก่อนที่จะเริ่มใช้เกณฑ์การให้สิทธิ์แบบใหม่พร้อมกันในระยะต่อไป
9: กำลังดูว่าจะใช้เป็น2รอบนะครับผมคิดว่าอาจจะใช้2เดือนก่อนแล้วก็อาจจะเป็น2บวก2นะครับขอดูสถานการณ์เพราะว่าวันนี้เนี่ยผมคิดว่าความจำเป็นผมอยากดูความรอบคอบดูหนึ่งก็คือให้ประชาชนเนี่ยเขาถึงสิทธิ์ที่เขาควรจะได้มากสองก็คืออยากจะดูความจำเป็นวันนี้ต้องบอกตรงๆว่าสถานการณ์โลกมันก็ยังมีความผันผวนอยู่เยอะเราจะได้มีโอกาสแล้วเราจะเอาสิทธิ์ต่างๆเนี่ยใช้ AI เนี่ยแหละมาทบทวนเขาด้วยนะครับเรื่องรายละเอียดขอดู
8: นายเอกนิติกล่าวอีกว่าจากการควบรวมโครงการทำให้ไทยช่วยไทยพลัสเป็นการนำฐานข้อมูลของโครงการคนละครึ่งพลัสและร้านธงฟ้าประชารัฐเดิมมารวมกันปัจจุบันมีร้านค้าที่อยู่ในระบบประมาณ 1,400,000 ถึง 1,500,000 ร้านค้าซึ่งทุกร้านจะได้รับประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มยอดขายและขยายโอกาสทางธุรกิจปฏิพลสัตพรมารายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมเริ่มให้ผู้ประกันตนเข้ารับบริการสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมตามประกาศฉบับใหม่โดยไม่จำกัดครั้งในโรงพยาบาลรัฐได้แล้วตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพมากขึ้นนางวนิดากองแก้วรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569เป็นต้นมาผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิ์อุดฟันขูดหินปูนถอนฟันรวมถึงผ่าฟันคุดในโรงพยาบาลรัฐได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและไม่จำกัดวงเงิน900บาทเหมือนแต่ก่อนโดยสามารถเข้ารับบริการได้ตลอดตามความจำเป็นทางการแพทย์หากเป็นโรงพยาบาลที่ทำข้อตกลงกับประกันสังคมจะไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้ายกเว้นกรณีค่าบริการนอกเวลาที่ผู้ประกันตนต้องชำระเองโดยไม่กระทบวงเงิน900บาทเดิมส่วนคลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชนยังคงใช้สิทธิ์ได้ในวงเงินเดิมไม่เกิน900บาทต่อปีกรณีการผ่าฟันคุดมีการแยกวงเงินตามความยากง่ายหากเป็นไปแบบปกติเบิกได้ 1,500 บาทและแบบยากที่ต้องกรอกระดูกเบิกได้ถึง 2,500 บาทซึ่งหากเข้าสถานพยาบาลที่ทำ MOU จะไม่มีค่าส่วนเกินที่ผู้ประกันตนต้องรับผิดชอบครอบคลุมถึงการเพิ่มสิทธิ์ในการทำรากฟันเทียมสำหรับผู้ที่สูญเสียฟันทั้งปากสามารถเบิกจ่ายได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมหารือภาคเอกชนกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงเร่งยกระดับท่าเรือเชียงรายและระนองพร้อมสั่งการรถไฟศึกษาเส้นทางเชื่อมชุมพรระนองหนุนไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกของภูมิภาคนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลการหารือร่วมกับสมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ6ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้เพื่อขับเคลื่อนโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันตกบิมสเทคว่าที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญประกอบด้วยการยกระดับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนและท่าเรือ เชียงของจังหวัดเชียงรายรวมถึงท่าเรือระนองเพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับเรือบรรทุกสินค้าและการขนส่งระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมุ่งเป้าให้ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมโยงการค้าหลักระหว่างจีนกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงอาเซียนและเอเชียใต้ทางนี้ระบบโลจิสติกที่เข้มแข็งจะเป็นกุญแจสำคัญในการลดต้นทุนการขนส่งท่ามกลางวิกฤตราคาพลังงานโลกจึงได้มอบหมายให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยเร่งศึกษาการพัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกที่ทันสมัยนอกจากนี้ยังสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและกรมการขนส่งทางรางศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายเส้นทางรถไฟจากตำบลสะพลีจังหวัดชุมพรเชื่อมต่อไปยังจังหวัดระนองเพื่อเติมเต็มโครงข่ายการขนส่งทางรางให้เชื่อมกับทางน้ำอย่างครบวงจรซึ่งจะช่วยสนับสนุนโครงการแลนด์บริดจ์และเสริมศักยภาพการเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันในอนาคตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคเข้าหารือในที่ประชุมสภาเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไข
10: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.หารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อสะท้อนปัญหาและเสนอแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคอาทิการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายปัญหาการลักลอบขโมยสายไฟฟ้าส่งผลให้ระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะไม่สามารถใช้งานได้ปัญหามลพิษจากการเผาขยะในพื้นที่ชุมชนรวมถึงปัญหากลิ่นเหม็นจากสถานที่กำจัดขยะปัญหาการให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในหลายพื้นที
11: ่ของงบประมาณก่อสร้างซ่อมแซมถนนเส้นบ้านโป่งกระทิงหมู่12เชื่อมบ้านหนองหมากหมู่2นะครับตำบลวังกระทะนะครับก็ตรงนี้นะครับก็อยากให้ท่านประธานประสานไปทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพราะว่าเส้นทางดังกล่าวเนี่ยก็ชำรุดเสียหายมานานหลายปีแล้วถือว่าเป็นเส้นทางหลักนะครับที่พี่น้องใช้เชื่อมเดินทางสัญจรเชื่อมระหว่างตำบลคลองม่วงกับตำบลวังกระทะ
10: นอกจากนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังได้สะท้อนปัญหาเฉพาะพื้นที่ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และความปลอดภัยของประชาชนอาทิปัญหาลิงขนาดใหญ่ระบาดบริเวณแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งสร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่รวมถึงปัญหาสัตว์เลื้อยคลานเช่นงูและจระเข้หลุดออกจากบ่อเลี้ยงสร้างความกังวลด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในหลายพื้นที่ภายหลังการหารือประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มอบหมายให้นำข้อหารือและปัญหาต่างๆส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขตามขั้นตอนและอำนาจหน้าที่ต่อไปชาววิสาปทุมมารายงาน
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ประชาชนยังคงเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
14: บรรยากาศการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดช่วงเช้าวันนี้ยังคงมีประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องโดยประชาชนส่วนหนึ่งที่เดินทางมากล่าวว่าต้องการมาร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการอย่างประโยชน์แก่ประสบนิกรตลอดมาหากแม้มีโอกาสจะเดินทางมาอีกก็จะมาเพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพพระองค์อย่างแน่นอน
15: เดินทางมาเพื่อที่จะมาเคารพพระบรมศพของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับซึ่งพวกเราก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับได้ทำหน้าที่ของคนไทยคนหนึ่งนะครับที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับ
16: ทำอยู่ในโครงการขององค์สมเด็จพระราชินีเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เซรามิกศิลปาชีพขององค์สมเด็จ ถ้ามีโอกาสอีกก็มา
14: สำหรับประชาชนที่จะมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกับพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสามารถมาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โดยแต่ละวันจะแบ่งเป็น5ช่วงเวลาในการให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้แก่ช่วงที่1เวลา 8:15 น.ถึง 9:15 น.ช่วงที่2เวลา 11:00 น.ถึง 13:15 น.ช่วงที่3เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ช่วงที่4 17:30 น.ถึง 18:30 น.และช่วงที่5เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.แต่ผู้ที่จะมาในช่วงที่5ควรเดินทางมาถึงจุดคัดกรองก่อนเวลา 19:00 น.ทั้งนี้ในวันอังคารหน้าเนื่องจากมีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญทางสำนักพระราชวังจึงแจ้งกลับเวลาการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเปิดเพียงครึ่งวันเช้าตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.โดยขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพไว้ทุกและมาถึงจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 11:00 น.นารุมนอุดมพรรายงาน
13: รัฐบาลบูรณาการทุกภาคส่วนเดินหน้าปราบยาเสพติดทั้งระบบควบคู่กระชับความร่วมมือข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดถูกยกระดับเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลโดยขับเคลื่อนมาตรการแบบครบวงจรทั้งป้องกันปราบปรามบำบัดและฟื้นฟูควบคู่การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วนปปส1386ซึ่งผลการดำเนินงานในช่วง6เดือนแรกของปีงบประมาณ2569พบว่าสามารถดำเนินคดียาเสพติดได้กว่า 150,000 คดีตรวจยึดยาบ้าได้กว่า796ล้านเม็ดและไอซ์ประมาณ25ตันรวมถึงขยายผลทลายเครือข่ายขนาดใหญ่ได้139เครือข่ายพร้อมยึดและอายัดทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า 9,156 ล้านบาทขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาในมิติด้านสังคมโดยนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแล้วกว่า 79,000 รายและดำเนินกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนมากกว่า 4,500,000 คนทั่วประเทศเพื่อป้องกันการเข้าสู่วงจรยาเสพติดในระยะยาวนอกจากนี้รัฐบาลยังยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดข้ามชาติผ่านการทำงานเชิงรุกด้านการข่าวและการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะความร่วมมือไทยสปป.ลาวซึ่งนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาเป้าหมายกว่า40รายในช่วงที่ผ่านมาสะท้อนความสำเร็จของการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมด้านการปราบปรามการลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าในช่วง8เดือนกรมศุลกากรได้ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางดำเนินการเชิงรุกสามารถตรวจยึดของกลางรวมมูลค่ากว่า409ล้านบาท
8: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการดำเนินการเชิงรุกตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงพฤษภาคม2569กรมศุลกากรร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางสามารถยึดของกลางสำคัญประกอบด้วยบุหรี่ต่างประเทศกว่า49ล้านมวนมูลค่า225ล้านบาทบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์กว่า 500,000 ชิ้นมูลค่า71ล้านบาทก๊าซไนตรัสออกไซด์หรือก๊าซหัวเราะกว่า 140,000 กระบอกมูลค่า95ล้านบาทสารเอโทมิเดสจำนวน28กิโลกรัมมูลค่า18ล้านบาทอย่างไรก็ตามปัจจุบันกลุ่มผู้กระทำความผิดได้ปรับเปลี่ยนวิธีการลักลอบเพื่อหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่เช่นการแยกชิ้นส่วนบุหรี่ไฟฟ้าแล้วสำแดงเท็จว่าเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการเปลี่ยนมาจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และทางพัสดุไปรษณีย์มากขึ้นนอกจากนี้ยังพบการแพร่ระบาดของสารเอโทมิเดสที่นำมาผสมกับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกกันในตลาดว่าน้ำมันอวกาศหรือบุหรี่ซอมบี้ซึ่งเป็นสารเสพติดอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจหัวใจและสมองรัฐบาลขอย้ำเตือนประชาชนว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้าครอบครองหรือจำหน่ายผู้ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายตัดสินประดับสินรายงาน
13: กองทัพเรือสกัดจับชาวจีนลักลอบข้ามชายแดนจังหวัดจันทบุรีจำนวน14รายพบบางส่วนมีความเชื่อมโยงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติในฝั่งกัมพูชา
17: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาโดยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีและกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่543ได้จัดกำลังลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่ตามช่องทางธรรมชาติเนื่องจากได้รับข้อมูลด้านการข่าวว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาได้เข้าตรวจสอบเครือข่ายชาวจีนบริเวณตลาดภาษาพรมตำบลสตึงกัดอำเภอสาลาคราวจังหวัดไผ่ลิมประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติส่งผลให้มีกลุ่มชาวจีนพยายามหลบหนีและลอบข้ามแดนมายังประเทศไทยจากผลการลาดตระเวนได้ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยบริเวณถนนในสวนเกษตรริมชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่บ้านมารุมหมู่6ตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจึงได้แสดงตัวเข้าตรวจสอบและควบคุมตัวทราบต่อมาว่าเป็นบุคคลสัญชาติจีนจำนวน14รายเป็นชายทั้งหมดและส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารเดินทางเบื้องต้นพบว่าบุคคลบางส่วนอาจมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายพนันออนไลน์และขบวนการไซเบอร์สแกมในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาโดยทั้งหมดให้การว่าได้หลบหนีการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาก่อนลักลอบข้ามแดนเข้ามาในราชอาณาจักรไทยทั้งนี้ได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรโป่งน้ำร้อนและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
13: กรมการจัดหางานเตือนผู้ที่จะไปทำงานต่างประเทศโดยเฉพาะงานภาคเกษตรระวังถูกหลอกจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวในรูปแบบบริษัทจัดหางานผ่านการโฆษณาบนสื่อออนไลน์แนะตรวจสอบบริษัทจัดหางานให้รอบคอบก่อนสมัคร
18: นายสนธยากาลาสีผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าขณะนี้มีมิจฉาชีพที่แฝงตัวในรูปแบบบริษัทจัดหางานผ่านการโฆษณาบนสื่อออนไลน์ทั้ง Facebook TikTok เว็บไซต์และ LINE โดยหลอกลวงประชาชนที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศโดยเฉพาะงานภาคเกษตรในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ซึ่งมีผู้เสียหายจำนวนมากสูญเงินหลักแสนบาทแล้วและปัจจุบันมิจฉาชีพมีการสร้างความน่าเชื่อถือมากขึ้นทั้งการจดทะเบียนบริษัทมีสำนักงานมีการจัดอบรมพนักงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้ผู้สมัครหลงเชื่อก่อนเรียกเก็บเงินเป็นขั้นตอนตั้งแต่ค่าดำเนินการวีซ่าค่าสัญญาและค่าดำเนินการรวมถึงค่าแลกเงินโดยอ้างว่าแลกผ่านบริษัทจะได้เรทราคาดีกว่ากรมการจัดหางานขอแจ้งเตือนประชาชนหากพบการชักชวนไปทำงานต่างประเทศผ่านโซเชียลมีเดียและมีพฤติการลักษณะดังกล่าวต้องตรวจสอบให้แน่ใจซึ่งบริษัทจัดหางานที่จะส่งไปทำงานต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับ ับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูก

ตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบ

ตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้อง

ตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับ

0: งานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลักต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานและมีหลัก
1: ครับสำหรับแฟนคลับนะที่สนใจนะมีทั้งเสื้อของทีมชาตินะครับผมนะฮะแล้วก็ที่ของลีกทั่วโลกเลยนะครับก็ที่ร้านนะครับเปิดนะครับวันพฤหัสถึงวันจันทร์นะครับเวลาเที่ยงถึง3ทุ่มนะครับผมปิดวันอังคารและวันพุธนะฮะใครสนใจก็ไปกันได้เลยนะครับนะครับผมร้านอนงฟู้ดวันช็อปนะข้างๆร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออนงนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ต้องไปฟังนะครับข่าวต้นชั่วโมงนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจของทางสถานีสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาไม่เมื่อยมือกันเหรอ เดี๋ยวกลับมานะพูดคุยต่อนะครับกับ V-Vibe ในรายการมิกกี้ลอว์สตูดิโอสักครู่เดียวครับผม
2: มิกกี้ลอว์สตูดิโอดีเจโดยมิกกี้ลอว์อิทธิพลแนวบุตร
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
5: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับจังหวัดนราธิวาสระดมทุกหน่วยดับไฟป่าพรุบาเจาะต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ

0: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
1: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
0: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
1: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
2: ้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งระดมทุกหน่วยดับไฟป่าพรุบาเจาะต่อเนื่องหลังพบพื้นที่เสียหายแล้วกว่า300ไร่พร้อมขอความร่วมมือประชาชนเป็นหูเป็นตาป้องกันลักลอบเผาป่าน
4: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่าบริเวณบ้านตะโลมียอหมู่ที่1ตำบลตะปอยออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสพร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเหตุไฟไหม้ป่าเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาในพื้นที่โครงการพรุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือป่าพรุบาเจาะซึ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางของนิคมสหกรณ์บาเจาะมีพื้นที่รวมประมาณ 1,200 ไร่เบื้องต้นได้รับความเสียหายแล้วกว่า300ไร่โดยเจ้าหน้าที่เร่งควบคุมเพลิงเพื่อป้องกันการลุกลามเป็นวงกว้างพร้อมกล่าวว่าขณะนี้จังหวัดนราธิวาสเกิดเหตุไฟไหม้ป่ารวม6จุดในพื้นที่อำเภอยี่งอตากใบและสุไหงปาดีโดยพื้นที่อำเภอยี่งอหลายหน่วยงานได้ระดมรถน้ำและเครื่องสูบน้ำเข้าพื้นที่ต่อเนื่องซึ่งเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องโค่นต้นปาล์มบางส่วนเพื่อสกัดกั้นการลุกลามของไฟเนื่องจากสภาพอากาศแห้งและมีกระแสลมแรงประกอบกับพื้นที่สวนปาล์มอยู่ติดกันเป็นบริเวณกว้างและแหล่งน้ำอยู่ค่อนข้างไกลเบื้องต้นได้นำน้ำจากแหล่งน้ำของปภ.เข้ามาสนับสนุนแล้วทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับภาครัฐด้วยประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดงานชวนกินปลาไทยยืนหยัดสนับสนุนเกษตรกรไทยส่งเสริมปลาน้ำจืดช่วยเกษตรกรและสร้างเสถียรภาพให้ตลาดสินค้าปลาน้ำจืดในประเทศดีขึ้น
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานชวนกินปลาไทยยืนหยัดสนับสนุนเกษตรกรไทยณตลาดโกโฮเซลสาขาศรีนครินทร์พร้อมกล่าวว่าเป็นการส่งเสริมการบริโภคปลาน้ำจืดในทุกมิติและลดปัญหาล้นตลาดราคาตกต่ำดึงความเชี่ยวชาญจากนักแล่ปลารวมทั้งช่วยเพิ่มความหลากหลายสินค้าและตอกย้ำการเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการในอนาคตโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมให้การสนับสนุนความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกษตรกรไทยมีช่องทางการตลาดและให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากเกษตรกรโดยตรงซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการสนับสนุนเกษตรกรไทยในทุกสถานการณ์พร้อมวางกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดอย่างเข้มข้นเพื่อช่วยระบายผลผลิตและสร้างสมดุลให้กับตลาดปลาน้ำจืดไทยได้สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเลือกซื้อปลาน้ำจืดไทยได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง7มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซลทุกสาขาและแอปพลิเคชันโกโฮเซลชวนันท์มาลีรายงาน
3: กรมควบคุมโรคแนะวิธีป้องกันไวรัสฮันต้าเน้นดูแลสุขอนามัยและทำความสะอาดบ้านเรือนถูกวิธีเพื่อลดโอกาสสัมผัสสัตว์ฟันแทะโดยประเทศไทยมีความเสี่ยงต่ำนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันต้าซึ่งเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยมีสัตว์ฟันแทะเช่นหนูนาหนูบ้านเป็นพาหะหลักปัจจุบันประเทศไทยพบการติดเชื้อในระดับต่ำและไม่มีการระบาดเป็นวงกว้างแต่ประชาชนจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและการป้องกันตัวเองอย่างถูกต้องเพราะไวรัสฮันต้าสามารถแพร่สู่คนได้จากการสัมผัสสารคัดหลั่งของหนูได้แก่ปัสสาวะอุจจาระและน้ำลายซึ่งการติดเชื้อที่พบบ่อยที่สุดคือการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนอุจจาระปัสสาวะและน้ำลายของหนูที่มีเชื้อขณะที่การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากและจำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์เท่านั้นโดยอาการเริ่มแรกจะคล้ายไข้หวัดมีไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้ออ่อนเพลียร่วมกับมีอาการของระบบทางเดินอาหารปัจจุบันยังไม่มียาต้านไวรัสเฉพาะหรือ

0: วัคซีนป้องกันโรคฮันต้าไวรัสการรักษาจึงเป็นแบบประคับประคองตามอาการสำหรับคำแนะนำประชาชนเน้นการลดการสัมผัสระหว่างคนและหนูเป็นหลักหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่อับอากาศหรือสถานที่ที่อาจมีหนูอาศัยอยู่1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร
6: เย้ก็ต้อนรับเข้าสู่เบรกที่2แล้วของรายการมิกกี้รอสตูดิโอกลับวิวายทุกคนก็งงว่าทำอะไรกันนะฮะก็เมื่อกี้ก็คุยกับสาวๆนะครับผมนะอุ๊ยบอกเลยทุกคนนี่เก่งมากเลยนะครับดูแลตัวเองมาได้อ่ะไม่มีคือฮาอะไรกันแค่เราก็ยังงงอยู่เฮ้ยวันนี้เราผิดคาดแคลร์มากนะนึกว่าเธอจะแบบจะคุกใส่อะไรเพราะนั่งใกล้คือนั่งใกล้ดีเจได้ไงเราเฮ้ยมันใกล้มือพี่มีกว่าอะไรอย่างงี้นะฮะก็นึกว่าจะสวดอะไรบอกด้วยดิอยากรู
7: ้สู้มืออ
6: ๋อสู้มือ
8: คิดไปแล้วเนาะ
6: รู้ไหมว่ามันได้ยินอ่ะเดี๋ยวฉันไปดึงเสียงให้นะอ่ะเมื่อกี้ถ้าเราค้างกันอยู่ที่ทุกคนในการมีส่วนร่วมนะครับสำหรับซิงเกิลนี้นะครับผมนะผมถามส่วนร่วมต่อไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับแดนเพอร์ฟอร์แมนซ์นี่นะครับคือน้อยวงมากนะครับที่จะเป็นเกิร์ลแบนด์เนี่ยแล้วก็มีการเต้นเข้ามาด้วยนะครับผมก็ตอนแรกผมจินตนาการว่าสะพายกีตาร์กับเบสเต้นยังไงวะคือคนที่เป็นคีย์บอร์ดกับอิเล็กโทรนเนี่ยยังโอเคกับเป็นโนยังโอเคมันเต้นได้เพราะไม่ต้องแบกอะไรเต้นไงวะเต้นไงไม่รู้ไปดูทีเอ็มบีเป็นงานขายของ
7: สุดยอด
6: ขายออทันนัดเป็นไงครับสำหรับไอเดียนี้ครับเกิดขึ้นได้ยังไงสำหรับแดนเพอร์ฟอร์แมน
7: คือว่ามันเป็นอย่าง
6: น
7: ี้ค่ะเราเนี่ย
6: นี่ก็สดจังเลย
7: เดี๋ยวก็ต้องส่งมาต่อแล้วหนูว่าจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ว่าน้อยวงแต่หนูว่าสามารถเคลมได้เลยว่าเราเป็นวงแรกด้วยซ้ำ
6: นี
7: ่เราอ่ะเป็นผู้หญิงที่เล่นดนตรีทั้งหมดเราร้องทั้งหมดเราแรปทั้งหมดแล้วเราก็ได้เต้นทั้งหมดด้วย
6: ขอสัก8บาสิ
9: โย
7: เธอบอกให้รอมาขอแบบนี้มันได้เหรอขึ้นนานเวลายังไม่เคยรอการรีเวสไปจ้ามัน
9: ใช่เหรอ
7: เป็นไงล่ะ
6: เย้ปุ๊บพ้าวพ้าวพ้าวพ้าว
7: อะไร
6: วะอันญี่ปุ่นอะไร
7: แบบเอฟเฟคไง
6: ร้องไห้อ่ะอ๋อพูด
7: ใช่ใช่
6: ก็เอ็มมี่ขอเอฟเฟค
9: แปลว
7: ไม่กำลังประมวลผลอยู่ค
6: ่
7: ะ
6: อ่ะมาครับผม
7: อะไรแบบน
6: ั้
7: น
6: รับด้วย
7: ใช่ก็เลยรู้สึกว่าเราอ่ะน่าจะเป็นวงที่แบบว่าคิดว่าเป็นวงแรกคือเราอ่ะตั้งใจที่จะแบบเขาเรียกว่าก็ทดลองเนาะอยากลองทำว่ามันทำได้ไหมซึ่งก็รู้สึกว่าทำได้นะ
6: แฟนคลับครับว่าไงครับพวกเธอทำได้ไหมฮะถ้าทำได้
10: ได้เต็มเลย
7: อ๋อยัง
6: ทำได้พิมพ์สองมาหน่อยนะครับผมนะฮะพิมพ์สองมาเยอะเลยนะครับนะแล้วไอเดียนี้เกิดจากอะไรอยากรู้ไอเดีย
7: เรื่องการเต้นเหรอคะจริงๆอะอยากทำ
6: เรื่องเล่นดนตรีก็ได้อะ การเต้นสิ
7: เรื่องการเต้นนั้นจริงๆพวกเราอยากทำกันอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆเลยนะพี่เอาสาระเลยนะอันนี้แบบไม่เคยพูดที่ไหนเลยนะ
6: ครับขอบคุณมากครับ
7: วงเนี้ย
6: ครับ
7: วงตอนที่เราเป็นโปรเจกต์โฮมรันแบนด์อ่ะ
6: ค
7: ือมันจะต้องมีเต้นด้วยพี่จริงๆอ่ะมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ทำทุกอย่าง
6: ครับ
7: เป็นผู้หญิงที่ทำทุกอย่าง
6: เป็นผู้หญิงที่ทำทุกอย่าง
7: แต่แค่เพลงแรกมันไม่เกิดขึ้นเพราะด้วยเหตุผลบางอย่าง
6: เป็นผู้หญิงที่ทำทุกอย่าง
7: เพราะว่าเราสวยไป
6: ใช่ไอ้ไอ้โหมันจ
7: ะไม่กระโดกรอละ
6: อ๋อใช่ชอบคอนเทนต์นี้ที่ทำลงในแนวตั้งไงตอนแรกก็ถ่ายดูอะไรวะนะอ๋อโอเคโปรโมทเพลงก็คือเป็นวงที่ตอนเนี้ยเคมได้ว่าหัวบิดนะหยุดเลยเฟรมเฟิร์มก็คือเป็นวงที่เคมได้ว่าทำทุกอย่างนะที่นักศิลปินคนหนึ่งหรือวงหนึ่งจะได้ทำไงทั้งร้องนะครับทั้งเต้นครับทั้งเล่นดนตรีนะครับนี่กะจะไม่ให้ใครได้ตังค์เลยนะเนี่ยเอาหมดลวกเป็นพิธีกรไลฟ์สดทิกต็อกโอ้โหเหลืออะไรครับ
8: เหลืออะไรคะ
6: หรือเมอร์ชันไดส์ครับแฟนๆขับอยากได้ไหมฮะแฟนขับอยากได้ไหมครับ
10: อยากได้
6: ถ้าอยากได้นะครับไปติดตามในไลฟ์ของดูเธอนะครับเผื่อๆน่าจะมีแน่นอนเร็วๆนี้นะครับผมขายของเก่งจังวะ
10: ค่ะ
6: ใครเป็นคนคิดท่าเต้นครับ
7: ช่วยกัน
10: ช่วยจริงๆจ้างมาค่ะเป็นพี่ VJ TikTok เหมือนกันใช่ชื่อดังท่านหนึ่ง
6: ทันก่อนปะ
10: ไม่ใช่ชื่อพี่มีตองค่ะใช่เป็นเขาเป็นสายเต้นแต่เต้นติ๊กต็อกก็
6: แบบแต่พี่สายตลอด
10: ใช
6: ่
10: ได้ไห
6: ม
10: ก็
7: ไม่สะดวก
10: หรอไม่สะดวกหรอ
6: โอเคจะยิงเยอะๆตอนนี้อยากจะเห็นเอมี่แอบแบบช็อตอ่ะ
7: น่าจะช็อตอยู่ตอนน
10: ี้ยิ้มอยู
7: ่ควันขึ้นหัวเลย
6: โอเคมาครับก็คือได้พี่คนนั้นเข้ามาแล้วก็ให้โจ๊กไปไงฮะ
10: ส่งเพลงไปให้ฟังค่ะใช่แล้วก็เหมือนบอกว่าขอท่าที่ไม่ยากมากใช่
8: ไม่อยากได้ถ้าแบบล็อกปึ้งแต่ว่าอยากให้มีความแบบว่าเป็นผู้หญิงที่ดูมีความลื่นไหลแบบ
10: ใช่เฟมินีนนึงแบบเซ็กซี่อะไร
7: เออ
10: เออ
7: ยังไง
6: ยังไงอ่ะเพลงก็จะเซ็กซี่ปะโ
8: ถใช่หมายถึงว่าไม่อยากได้ล็อกท่าแบบปึ้งปึ้งอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แบบพอเขาส่งดับแรกมาเราก็ดูมีความแบบว่าเอ้ยส่วนโดยรวมโอเคอะไรอย่างงี้แต่ว่ามีบางท่าที่เราอยากปรับให้มันนู่นนี่นั่นก็เลยแจ้งพี่เขาไปก็เลยได้กลับมา
10: ใช่
8: แล้วก็บางท่อนเราก็มาแบบปรับกันด้วยเช่นแบบตอนที่เปลี่ยนโพซิชั่นเลยค่ะลองมาจัดกันใช่เปลี่ยนบล็อกกิ้งแบบเออเราจะเปลี่ยนคนนี้บ้างอะไรบ้างให้ดูมันแบบมีอะไรมากขึ้น
6: เปลี่ยนตำแหน่งนะครับไม่ได้เปลี่ยนคนนะฮะไม่ได้มีแดนเซอร์เข้ามาแน่นอนนะครับผม
8: เพราะไม่มีตังค
6: ์
8: ค่ะ
6: เฮ้ยขอห้ามพูดคำนี้เขาเรียกว่ามีน้อย
7: เ
10: พราะว
7: ่า
10: แพ้
7: แต่เก็บไว
10: ้ใช้เยอะ
6: โอเคครับเดี๋ยวธรรมชาติเดี๋ยวจักรวาลส่งมาจริงนะอย่างได้แบบนั้นนะครับ
10: ตอนหลังหนูก็จะเริ่มพูดแล้วว่าเฮ้ยเราอ่ะจะรวยแน่นอน
6: ต้องรวย
10: ต้องรวย
6: จะรวยมันเมบี
10: จะเป็นเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีนี
6: จะไม่มีต้องเป็น
10: เออต้องเป็น
6: ใช่มัดเท่านั้นเราไม่เมบี
10: มัดนะคะลูกค
6: ้
10: าร
6: วยรวยนะครับชอบ
10: เริ่มเลยวันนี
6: ้เริ่มเลย
10: กลับบ้านไปนี่แหละ
6: คือ
10: รวยเลย
6: ไลฟ์หน้าครับหน้ามาแน่ๆนะครับนะฮะ
10: ขอเช
6: ิ
10: ญ
6: ฮะออกไม่ได้ครับออกไม่ได้คือแฟนคลับเขาอยากดูพวกเธอมันดูอะไรดีเจอ่ะ
7: แต่หนูอยากดูพี่
6: อะไรนะ
7: หน
6: ู
7: อยากดูพี่
8: เขาบอกว่าอยากเห็นพี่มิกกี้เต้นรวย
6: ตรงไหนนะใครพิมพ์ไม่มี
7: มันลั่นขึ้นไปแล้วพ
6: ี่อ๋องั้น
7: มองไม่เห็น
6: งั้นเราหนีไปเลยครับผมนะสำหรับเดนแล้วซ้อมกันนานไหมสำหรับท่าเต้น
10: โอ้
8: สองอาทิตย
10: ์
8: ค
10: ่
8: ะ
10: ใช่โอซ่าก
7: ำลังจะส่งอะ
6: วางกันแล้วเนี่ย2
10: อะไร
6: เพื่อนไม่รู้ไหม2อาทิตย์ค่ะกันแบบ2 1อะไรเงี้ยอ๋อ2ชั่วโมงอะไรเงี้ย
8: แต่จริงๆเราเรียนแค่2ชั่วโมงค
6: ่
8: ะ
6: นี่อ่ะยังได้
10: ยังเราก็ได
7: ้จริงๆอ่ะมีเวลาก่อนที่จะถ่ายเอ็มวี2อาทิตย์แต่ว่าจำนวนครั้งก็อีกเรื่องนึง
10: ใช่ค่ะ
6: จำนวนครั้งเออว่ะ
10: จำนวนที่ซ้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันก็แบบ
6: ที่มาเจอกันอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับ
10: ใช่ค่ะเพราะเลยแบบหาเวลายากนิดนึงแต่ว่าก็ทุกคนก็ไปทำการบ้านแต่ว่าเรื่องเต้นน่ะต้องยกถามคนนี้ว่า
6: ใครเป็นคนออกโจทย์อ่ะครับผม
10: หมายถึง
6: การบ้าน
10: คุณครูอ่ะค่ะ
6: อ๋อคุณครู
10: ใช่ใ
6: ครเอมมี่งงละเอาละผมจะทำวันเนี้ยจะคุยจนกว่าเอมมี่จะช็อตไปเลยอ่ะแบบควันขึ้นแบบแน่นอนบอกเลยเธอจะไม่น่าแน่ๆจะยิ้มอย่างงี้ตลอดไป
10: ก็เลยจะแบบโยเรื่องถ้าสมมติเรื่องเต้นเนี่ยความหนักใจเอมมี่จะ เยอะมาก
6: ทำไมครับ
10: ไหนเล่าสิทำไม
11: เพราะว่าเป็นสิ่งที่กดดันที่สุดในเพลงนี้ค่ะใช่คือเราไม่ค่อยสนิทกับร่างกายเท่าไหร
6: ่อ๋อ isolate ได้แน่นอนเลยใช่ป่ะ isolation body อะไรเงี้ย
11: ไม่ได้ไงค่ะก็ไม่สนิทกับร่างกายไม่ได
6: ้ดังก๊อก
11: ผ
6: ิ
11: ว
6: ผิวหอมแล้วเราทำยังไงครับจริงๆเปิดไอ้นั่นก็ได้นะหอมดีเปิดไป
11: เราก็ซ้อมทุกวันหมายถึงว่าเรามีเวลาแค่
6: มองกล้องสิมองอะไรพี่
10: จดชื่นจดชื่น
11: แล้วเราก็ซ้อมทุกวันหมายถึงว่าเรามีเวลาแค่2วีคอะไรเงี้ยเราเรียนวันพฤหัสนี
6: ้ครับ
11: แล้วก็ถ่ายวันพฤหัสหน้า
6: อ่ะโอเค2ที
10: 2สัปดาห์
11: 2คือเป๊ะเลยค่ะแบบใช่เรียนวันพฤหัสแล้วถ่ายมีวันพฤหัสเหมือนกันใช่เพราะแบบพฤหัสถัดไปปุ๊บเราแบบแย่แล้วเราเพิ่งเรียนเมื่อพฤหัสที่แล้วเองแล้วอาทิตย์หน้าเราจะถ่ายแล้วทำยังไงดีอะไรเงี้ย
6: แล้วตอนนั้นทำไงครับ
11: ก็ซ้อมหน้ากระจกทุกวันอยู่ที่บ้านเพราะว่ามันเหมือนแบบเราวันแรกไปถึงคือเพื่อนจำท่าได้เลยแล้วแบบเราก็แย่แล้วคือ
6: แสดงว่าเรายังไม่มีพื้นฐานในการเต้น
11: ใช่ค่ะเต้นติดลบเลยค่ะ
6: ห้าหกเจ็ดแปดทำไมต้องนับแปด
10: นับตามพี่อ่ะ
6: ไม่เนี่ยหมายถึงว่าถามเอมี่ครับทำไมว่าเวลาเต้นต้องนับแปดครับ
11: เพราะว่าก็ดนตรีปกติก็1ถึง8ชื่อ
6: น
11: ี
6: ่เขายังอยู่กับเราครับหยอก
10: ตื่น
6: ๆโบโบนะครับ
10: ใช่
6: สุดยอดผมไม่นับแบบ9 10 11 12อะไรเงี้ย
11: มีพื้นฐานดนตรีแล้วแค่ไม่มีพื้นฐานเต้น
6: อ๋อใช่เคยเจอหรือยัง1และ2และ3และ4เคยเจอยัง
10: อ๋อเคยค
6: ่
10: ะ
6: อ๋อเคยเจอแล้ว
11: ใช่ๆ
6: 1และ2และ3และ4และ1เคยเจอยังอ๋อเคยเจอแล้วด้วย
10: มันก็นับตามโบสิค่ะ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3อ
7: ันนี้คืออะไรพี่เดินวงโยหรือไง
6: ใช่ใช่ๆๆต้องเดินลงส้นเท้าเลยนะเดี๋ยวมันขยับเราจะแพร่ด
7: ยังไม่จบกับแพร่ด
6: ยังไม่จบกับแพร่ดนะครับนั่นก็คือความยากของเรา
11: ใช่
6: โอเคก็คือเป็นการซ้อมเต้นอยู่หน้ากระจกบ่อย
11: ๆใช่
6: นะครับผมนะแล้วปกติเนี่ยถ้าเกิดนักดนตรีจะรู้นะครับว่าเราจะโยกได้ตามฟีลลิ่งนะครับผมพอมีบล็อกกิ้งมีท่าเข้ามาเนี่ยในชุดเซตนั้นนะครับผมการไลฟ์บนเวทีอ่ะเราเคยจินตนาการมันจะเป็นยังไง
11: เอา
6: เอมี่ก่อนเลยจะได้จะได้มีไอเดียเพื่อนๆจะได้ลอกได
11: ้อ๋อหมายถึงคำถามคือแบบเราเล่นแล้วเราไปเต้นยังไง
10: ใช่ใช่ใช
6: ่ใช่ใช่ไหมเมื่อกี้พี่ถามเลยหรือเปล่าอ๋อโอเค
11: ก็คือเป็นเหมือนแบบว่าสมมติเวลาเราเล่นอยู่อะไรเงี้ยจริงๆท่อนเนี้ยอยู่หลังโซโล่พอดีแล้วถ้าเราโซโล่เสร็จอะไรเงี้ยก็ของเราง่ายหน่อยเพราะว่าเราไม่ต้องแบบวางกีตาร์อะไรอย่างงี้คีย์บอร์ดมันวางอยู่แล้วแล้วก็ไปแค่ตัวแล้ว
6: คีย์บอร์ดมันวางอยู่แล้วแถวบ้านเรียกว่ามันตั้งอยู่แล้วมันวางอยู่แล้ว
11: ใช่แบบของเรากีตาร์กับเบสเขาต้องแบบ
10: วาง
11: ก่อนแล้วค่อยแบบมาเพอร์ฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยใช่
10: ค่ะซึ่งถ้าเราตอนแรกเราคิดว่าถ้าสมมติไปโชว์เนี่ยแหละคือหนูคิดว่าเพลงแรกที่เรายังไม่ทำเพราะว่าเหมือนค่ายเองก็ยังไม่รู้ว่าถ้าสมมติไปโชว์มันจะเป็นยังไงมันจะทำได้หรออะไรเงี้ยเพราะหนูก็เลยวางแผนกันว่าถ้าเกิดไปโชว์จริงๆเราอาจจะต้องไม่เล่นดนตรีแล้วก็เหมือนไปเต้นกับร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: ทั้งเพลง
10: ไม่จริงๆมันอยู่แค่ท่อนท้ายค่ะที่มันเป็นท่อนแบบเหมือนเบรกดาว
6: อ๋อเบรกดาว
10: ใช่แล้วก็จบ
6: ไปกินดาว
10: ใช่ไป
7: คือเราไม่ได้จะเต้นอย่างเดียวเพราะว่าเราจะโชว์เพอร์ฟอร์มด้วย
10: ใช่เพราะเราก็ยังขายความเป็นเกิร์ลแบนด์อยู
6: ่ญี่ปุ่นว่าไง
12: เป็นแบบนั้นค่ะใช่ก็เลยแบบว่าออกแบบให้มันมีท่อนบริดจ์ที่มีความแบบว่าบีทแบบบีทเร็วก่อนเพื่อที่จะเตรียมพร้อมพอถึงท่อนนั้นแล้วเราจะได้เต้นได
10: ้แอโรบิ
6: กเป็นการวอร์ม
12: ถ
6: ู
12: กต้องทำให้เราแบบกล้ามเนื้อเราไม่อักเสบไม่ปวด
10: ใช่
12: ท่อนนั้นเราก็จะเป็นฟีลแบบว่าแค่แบบค่อยๆพูดแล้วก็ค่อยๆเดินออกมา
10: สวย
12: ๆพอถึงท่อนที่เราเต้นก็จะพอดีไป
10: ใช
12: ่
10: วุ้ยไม
6: ่ครับขอโทษครับ
10: ดีมากเลย
6: นะครับนั่นก็คือหวังว่านะเราจะได้ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของพวกเธอในเร็วๆวันนี้นะครับผมแล้วก็ครับเราส่งให้ไงเราก็ส่งให้ไงใช่ไหม
10: จ้างได้ค่ะจ้างได
6: ้อ๋อโอเคครับติดต่อไปเลยครับหลังไมค์ไปเลยครับ DM ไปก็ได้นะครับ
10: VY Official ที
6: ่ Inbox ไปก็ได้ใช่นะครับสอบถามเรื่อง MV บ้างดีกว่า
10: ค
6: ่
10: ะ
6: นะครับเพราะว่าตอนหลังไมค์เนี่ยเราได้คุยแล้วว่าMV เนี่ยมีคอนเซปต์ด้วยไม่รู้ว่าแฟนคลับหรือเพื่อนๆคนไหนเห็นมั้งหรือเปล่าครับแต่มิกกี้เห็นนะครับผมก็เลยมาถามว่าใช่หรือเปล่า สรุปว่าใช่จริงๆนะครับผมว่า4คนเนี่ยก็คือเป็น4
10: กุมาร
6: ขานกาตีลังกากับหลังเฮ้ยอะไรอ่ะก็เป็นเขาเรียกว่าธาตุในโลกใบนี้ครับก็คือดินน้ำลมไฟ
10: ใช
6: ่ชาติไม่ได้หรอไม่ใช่ชาติ
12: เป็นเจ้านาย
10: เป็นท่าน
7: เยี่ยมเลย
6: เยี่ยมเดี๋ยวขอต่อนะอ๋อที่เป็นนักร้องใช่ไหมครับ
12: ใช่ค่ะที่ร้องเพลงคู่กับจูเน
6: ่อ๋อที่เป็นพี่ชายเจ้าหุ่นนะ
12: ถูกเจ้าสมุทรด้วย
6: อ๋อใช่
12: พอชื่อเจ๋
6: ดีครับผมนะ
10: แม่ชื่ออะไรแม
6: ่อ้าวงงมาสิงงมาสิไม่ทันไม่ทันแม่เป็นผู้หญิงเน
10: า
6: ะ
10: ใช
6: ่เดินมอเตอร์โชว์เมื่อวานด้วยเมื่อวานเจออ
10: ้าว
12: แล้วแม่ก็ต้องเป็นผู้หญิง
6: ยังไม่รู้จะผู้หญิงเอมมี่บอกพี่หนูได้อะไรวะตรงเนี้ยหนูแทบไม่ได้เลยนะ
10: เขาบอกดีเจกับศิลปินไม่มีใครยอมใครเลยนี่
6: เขาหัวหัวกันอยู่นะครับผมนะ
7: โหตีตาจักสังอะไรวะ
10: ตีคาถา
6: ตีคาถาจักสังไงสี่กุมาร
10: สี่กุมาร
6: เขาคนนึงก็รู้จักตรีป่ะครับตี
10: ศูนย์เนี่ยสาม
7: ไม่ตีป่ะ
6: ตีศูนย์
10: อ้าว
6: พอตีสาม
10: ตีสาม
6: อ๋อพ่อแอร์เรียลอ๋ออันเนี้ยนะ
10: ใช่ตีศูนย์เน
6: ี่ยเอมี่ครับรู้จักไหมครับ
11: ไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักตั้งแต่ยอดกุมารถึงนั่งอยู่นี่
6: เลยเอมมี่บอกหลุดไปแล้วอธิบายให้เอมมี่ฟังเลยครับสี่กุมารครับเป็นซีรีส์นะครับผมตอนเช้านะครับ
12: จาก
6: วงวงในสายน่าจะช่องเจ็ดเนาะ
12: ช่องเจ็ด
6: ช่องเจ็ดสีนะครับผมนะฮะ
12: ก็
6: เขาจะมีสี่คนกุมารไม่ใช่เลี้ยงน้ำแดงนะอันนั้นไม่ใช
10: ่
6: นะ
10: ครับกุมารคือลูกของพระสัตว
6: ์นั่นแหละแล้วก็คือว่าเขามีอาวุธตรีศูนย์นี่คือมันจะเหมือนกริดแต่มีสามแง่ง
10: ซ่อม
6: ซ่อมใหญ่ก็ถือว่าทิมทิมส่วนคาถาเนี่ยก็นั่นแหละก็คาถา
10: ใช่
6: ค
10: ่ะไข่นกก
6: ระ
10: ทา
6: อร่อยดีอาสักเอาพีสักไม้หนึ่งนะ
10: จัก
6: อันนี้ก็คืออวัยวะผ้า
10: เ
6: นี่ยครับผม
12: เขาก็จะใช้เป็นจักมันจะเป็นแบบ
10: ใช่
12: กลมจักอ่ะ
7: สาระนี้ก็เล่นมุกเลยไม่มีใคร
6: เอาใครกันเลยไม่มีใครเอาใครกันเลยส่วนสังเนี่ยสังให้ทายสังคืออะไรเอมมี่ทายหน่อยสังคืออะไร
10: ทุก
6: เขามาสามอย่างเป็นแบบอาวุธแล้วนะสังนี่คืออะไร
11: หอยสัง
6: เราไปเนี่ย
10: ถูกต้อง
6: เราส่งอะไรไปไหม
7: ถูกบอกถูกนี้เลย
6: จริงม
7: าก
6: รักเพื่อนที่สุด
7: ไม่รู้แล้วว่า
11: แต่ว่าแบบหน้าตามัน
6: ก็หอยสังนั่นแหละ
10: หอยสังแล้วมันก็เหมือน
12: เป่า
6: ใช่เป่าเป็นดาเมจ
10: เป่า
6: คนได้ยินปวดหู
11: ก็เป็นอาวุธ
6: ใช่เป็นอาวุธใช่แล้วเป็นน้าแป้นเป็นอาวุธแล้วก็เป็นนางแป้นน้าแป้นอยู่ข้างบ้าน
7: แล้วป้า
6: ป้าขายหมูปิ้งอยู่หน้าปากซอย
10: ว้าว
6: ไม่มีสาระเลยนี่คือรายการตีสองครับเนี่ยนะ
10: เขาบอกอธิบายยุค90
6: อ๋อแสดงว่าถ้าเด็กเข้าใจแสดงว่าเรายุคเดียวกันผมรู้ตั้งแต่คุณขำ555มาแล้วแหละนะครับ
10: เร
6: ากลับมาที่ MV นะครับผมว่าแต่ละคนเนี่ยมีคอนเซ็ปต
12: ์ลืม
6: เราเกือบลืมเลยเหรอไม่ได้มองนะเอมมี่บอกพี่ MV หนู MV หนูคอนเซ็ปต์นะครับผมก็คือตีเอ้ยไม่ใช่ดินน้ำลมไฟนะครับผมนะอยากจริงๆอยากให้แฟนคลับทายนะว่าใครเป็นอะไรนะครับผม
10: นะฮะทุกคนทายกันดีกว่า
6: ถ้าเกิดเป็นไอ้ง่อยจะเป็นเกาะเพชรแกฉี
7: นะพี่หอรินทำไมอ่ะ
6: เขาเป็นง่อยไง
7: เ
6: ขา
7: เป็นง่อย
6: พอใส่เกาะเพชรทานตาแล้วหล่อเลยตัวใหญ่หล่อเลย
7: ฟิลแบบง้อป่า
6: ใช่พอถอดเกาะง่อย
10: เกือบไม่ทันเลยค่ะคุยอะไรกันคะเนี่ย
7: เผื่อใครไม่เห็นหลังกล้องง่อย
6: ชอบจังเลยนะคร
10: ับ
6: ผม
10: ทำให้เห็นไง
6: ไอ้ญี่ปุ่น
7: ขำอะไรก
10: ันทาย
6: ญี่ปุ่นถอดชุดเกาะไหนเป็นง่ายตอนแรกสวยกันพอถอดชุดเกาะอะไร
10: ขอ
6: ให้
10: ม
6: าตรงนี
10: ้
6: อย่าเล็กหน้าตาก็ไม่ดีอยู่แล้วยังจะทำอะไรอย่างนี้นะครับ
10: นี่พี่กำลังหัวเราะกันไม่มีใครทายเลยค่ะ
6: ไม่มีใครทายเลยอ๋อกำลังมีความสุข
7: มันดีเลย
6: โอเคก็คือว่าจะเป็นเกี่ยวดินน้ำลมไฟนะไล่ไปเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับแครอทเนี่ยจะเป็นดิน
10: ใช่
6: นะครับผมนะฮะแล้วส่วนน้ำก็จะเป็นวาวานะครับผมลมก็จะเป็นญี่ปุ่นแล้วก็ไฟก็ที่รู้แหละครับแล็บโทรศัพท์กระจายเลยนะครับผมสำหรับเอมี่นะครับซึ่งตรงคาแรคเตอร์ของเธอมากจริงเธอเป็นสาวฮอตนะครับผมนั่นแหละคุณจะไม่รู้
10: ซิ่งค
6: ่ะใช่ครับผมยังไงครับเล่าหน่อยครับวาวา
10: ก็คือทุกวันก็คือไงล่ะเอมี
6: ่หมายถึงหัวร้อน
10: ใช่อ๋อ
6: สาวฮอตอ๋อฮอตไปทางนั้
10: น
6: คือไม่ได้เซ็กซี่แต่ฮอตด้วยหัวร้อน
10: ใช่คุยงานหัวหมุนเลย
6: อ๋อเต้นบีบอยด้วย
10: ใช่
6: คุยงานเต้นบีบอยหัวหมุนเลยโอ้โห
10: แล้วก็ไปได้เน
6: า
10: ะ
6: โดนใจอ่ะโดนใจอ่ะโดนเส้นนะครับ
10: อะไรคะไม่ได้คอนเซปต์แล้ววันนี้ได้ละครแทนอุ้ย
6: นะครับนั่นคือ4คนไม่รู้ว่าแฟนคลับจะเห็นหรือเปล่านะครับลองไปดูนะครับผมเพราะว่าตอนที่มิกกี้ดูเองเนี่ยตอนแรกก็สงสัยแต่คือแบบวาวานี่คือออคอเรียมมากแล้วเราก็แบบเฮ้ยใช่ดีน้ำรถไฟหรือเปล่าก็เลยไปสังเกตดูเรื่อยๆนะครับก็เลยไปดูตรงที่เป็นซีนของญี่ปุ่นนะครับที่มีแบบเหมือนเป็นรับนะครับที่เป็นพลาสติกเศษอ๋อน่าจะเป็นลมเนาะ
10: เป็นลมเลย
6: เป็นลมนะเป็นลมเรียบร้อยเป็นลมไปแล้วนะครับผมนะฮะ
10: ดีดีดี
6: ดีดีอ๋อคืออ๋อโอเคจะได้เป็นรับรู้แล้วไม่ต้องถามหนูแล้วพี่หนูนอนดีกว่านะครับผมนะฮะแล้วก็ดินนะครับผมก็เป็นแครอทนะครับซึ่งตอนนั้นที่ผมสังเกตคือเป็นบอมไลท์ที่ส่องเข้ามาเป็นเอิร์ธโทนอะไรเงี้ยเอ้ยใช่แล้วคือไฟเนี่ยแน่นอนเลยแดงขนาดนั้นนะชุดก็แดงหน้าก็แดงปากก็แดงนะครับผมนะใช่ไหม
12: ผมก็แดง
6: ผมก็แดงตาก็แดงนะครับผมน่าจะไม่สบายนะครับ
7: อาจารย์ก็แดง
6: อาจารย์ก็แดงครับมาเลยครับอะไรนะ
7: มาเลย
6: เดี๋ยวมันจะปิวนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับก่อนที่จะปิวนะครับเราขอไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจของทางสถานีคู่ครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับกับวีไวท์ในรายการมิกกี้ลอว์ซิโอสักครู่เดียวครับผม
13: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร
14: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายและณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.และเวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
15: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
16: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
17: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
18: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
19: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
18: แล้วพบกันนะครับ
14: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97
20: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97 MHz
21: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
22: ครบรถ
0: ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร
6: เอ๊นะครับก็ขอต้อนรับเข้าเป็นสุดท้ายนะครับของรายการมิกกี้รอสตูดิโอกับวงวีวาย
7: จะจบแล้ว
6: ช่วงสุดท้ายครับช่วงสุดท้ายแล้วครับ
12: ยังไม่ได้เล่นเกม
6: เอาคุยก่อนได้ไหมเล่นเกมหรือเล่นข้างบนหลังก็ได้
12: เกินเลยไหมคะ
6: อะไรนะ
12: เกินเลยเหรอ
6: เกินได
12: ้จริงเหรอ
6: จริงแต่ไม่มีในสถานีมีแต่
7: ไ
6: ลน์
7: อ๋อมีแต่ไลน์
11: คืออยากจะเล่นเกม
6: มันจะเล่นไลน์แฟนคลับครับญี่ปุ่นอยากเล่นเกมครับคือจริงๆกับช่วงเนี้ยผมอ่ะจะมีเกมครับต้องห้ามให้เล
7: ่
6: นแต่คือคนเนี้ยเราอยากไม่เจอนานไงเราก็อยากพูดคุยแต่น้องไม่อยากคุยกับเรา
12: เออพูดเสร็จแล้วก็เล่นเลยอ๋อฮ
6: ะ
11: พ
6: ู
11: ดเสร็จแล้วก็เล่นใช่
7: ไหมก็คือจะเล่นให้ได
6: ้อ่ะงั้นขอพูดก่อนแล้วกันเอมี่บอกถามนะงานอ่ะพรุ่งนี้แปดโมงเช้านะ
11: งานมันเครียดเล่นเกมเลย
6: อ่า
7: เริ่มเลยเริ่มเลย
6: ไม่น่าเลยนะครับอ่ะขอคุยก่อนได้ไหมขอคุยได้ไหมอ่ะเรามาที่เอ็มบีนะครับดีน้ำล้มไฟนะครับผมนะฮะแต่ละคนเป็นดีน้ำไฟเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะแต่อยากรู้ว่าคอนเซปต์เนี้ยใครเป็นคนคิด
11: จริงๆเป็น
12: ที
11: ม MV นะคะ
6: แล้วทำไมต้องเป็นดินน้ำลมไฟแล้วมีเกณฑ์การเลือกคาแรคเตอร์ให้แต่ละคนอย่างไร
7: เหลือเชื่อมาก
6: เอมี่ครับเชิญครับ
11: จริงๆมันเกิดจากการที่เหมือนเราอะเล่าคาแรคเตอร์ให้เขาฟังเฉย
7: ๆเราไม่ได้เล่าตอนนั้นไม่
11: เล่าเรา
7: ส่งไอ้นั่นไป
12: IG
7: แล้วเขาก็ไปนั่นมา
11: ไม่หรือว่าส่งอะ
7: เราเล่า
11: เขาเรา
6: ตกลงก่อนครับเอาไงเราไม่เล่าตกลงกันก่อน
12: แล้วเล่าเขาค่ะแล้วเราก็ส่ง IG ไปให้ดูว่าแต่ละคนเป็นยังไง
11: มูดแอนด์โบยังไงบ้าง
7: ใช่ค่ะ
6: เดี๋ยวแป๊บนึงเราไฟจริงๆเหรอเราเป็นธาตุไฟจริงๆเหรอ
11: หนูอะ
6: หรือเป็นการทำงานอ๋อเป็นการดู
11: อันนี้ความคิด
7: ไม่จริงๆอะคือแบบว่าใช่เอมี
11: ่แต่จริงเลยถึงว่าถ้ารู้สึกว่าถ้ายังไม่รู้จักก็
6: คือเอมมี่อ่ะถ้าไม่ยิ้มอ่ะฮาคิแรงมาก
11: จริง
6: ไม่ใช่ไม่ถึงกับฮาคิราชันน่ะแต่ว่าฮาคิแน่ๆ
11: ไม่รู้จัก
6: ไม่รู้จักเอกอ่ะไปกันใหญ่แล้ว
11: มา
6: จ
11: ากวันพีซคือแบบเป็นคนที่แบบว่ามีพลังพิเศษ
6: คือฮาคิมันจะแล้วแต่ฮาคิอะไร
11: ใช
6: ่ถ้าฮาคิราชันเนี่ยคือฮาคิสูงสุดก็คือว่าแค่อยู่เฉยๆแล้วมองทุกคนสลบหมดเลย
11: โอ้เจ๋ง
6: ใช่แต่คือเอมมี่เป็นฮาคิเบื้องต้นก็คือว่าถ้าเกิดไม่ยิ้มอ่ะทุกคนจะเก่ง
11: เออใช่ใช่
6: นั่นคือฮาคิเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดราชันเนี่ยมีคนหนึ่งที่รู้จักเป็นฮาคิราชันจริงจริงด้วยพูดชื่อได้เหรอตอนคือตอนนี้เขาบินไปบินมาแล้วของประเทศไทยนะครับผมนะแล้วก็ไปเรียนที่ญี่ปุ่นนะครับ MBA แล้วกลับมาที่ไทยมาถ่ายละครนะครับผมนะฮะเรื่องอะไรนะอะไรสองใจวะวันท้องสองใจนะครับผมเป็นนักเอกหนังพนอนะครับผมนะฮะเคยเป็นเคยอยู่ในวงม่วงนะครับผมแล้วก็
11: รู้แล้ว
6: นั่นแหละ
11: คนดังสุดเลยอ่ะ
6: นั่นแหละนั่นคือฮาคิราชัน
11: จริงเหรอคะ
6: ใช่แฟนคลับแค่มองแฟนคลับเงียบแบบเงียบจริงๆอ่ะแล้วก็คือตอนนั้นต่อแถวจับมืออ่ะเรานอกเรื่องหน่อยตอนนั้นต่อแถวจับมือแล้วมันแซ่ซ้องเขาก็มองสตาฟแล้วก็มองไปที่แฟนคลับแล้วแฟนคลับก็เงียบแล้วเขาก็ทำแค่นั้นทุกคนนั่งหมดเลยไม่มีใครบอก
11: มี energy
6: ใช่นั่นคือฮาคิราชันพูดแล้วยังขนลุกเลยเขาจะขวดเราป่าววันนี้อันนั้นคือฮาคิราชัน
11: สุดยอดสุดยอด
6: เอมี่เธอก็เป็นได้นะตึนตึนตึนตึนตึนตึนตึน
11: เดินเดินเดินวะ
6: ตึนตึนตึนตึนตึน
11: ตอนนี้เขาดังมากเลยเนี่ยเขาอยู่ที่เดิมเหม
6: ือ
11: นก
6: ัน
11: เลยอ๋อ
6: พักอะไรเขาโทษทียังไม่เข้าแกนไลน์เลย
11: อุ้ยยังเลยค่ะ
6: ยัง
11: ดูไม่ถึง
6: เอมี่บอกกูยังไม่ได้ดูเลย
11: ยังเอ๋ออยู่จักเลยเพราะไม่ด
6: ูอ๋อคือตอนนี้ที่สงสัยเอมี่คือเป็นธาตุไฟอ่ะเพราะว่าไฟต้องอ่ะถ้าเกิดตามด้วยนิสัยเลยนะครับไฟคือเป็นผู้นำไฟคือเป็นคนที่ตัดสินใจกล้าได้กล้าเสียห้ามขัดใจนั่นคือไฟใช่ไหมครับ
11: ก็ใช่ประมาณ
6: อ่ะโอเคใช่จบใช่จบแล้วไม่เถียงใช่โอเค มาถึงวเป็นน้ำน้ำจะอยู่ข้างขวาของไฟ
10: อันนี้ไง
6: ตัวร้อนเลย
10: ไม่แล้วเรื่องจริงอ่ะคือ
6: ันนี้จริงๆนะพี่ไปเรียนมาถ้าเกิดแบ่งเป็นท่ามันจะแบ่งเป็นตารางนี
10: ้
6: เนี่ยไฟน้ำ
10: มันหักล้างก
6: ัน ดินลมมันจะหักล้างกัน
10: ใช
6: ่แต่คือคนที่เป็นน้ำเนี่ยมันสามารถไปไฟได้นะแต่คือมันจะใช้พลังเยอะในการที่เปลี่ยนจากเป็นผู้แอบสอบซับพอร์ตไปเป็นลีดเดอร
10: ์
6: มันใช้พลังเยอะมากกลับบ้านไปนอนเลยหมดแรง
10: ก็จริงค่ะ
6: เป็นไหมเป็นอย่างนั้นไหมครับ
10: เป็นค่ะแบบว่าเวลาสมมติว่าถ้าเวลาที่เราใช้แรงเอนเตอร์เทนเยอะเราจะรู้สึกเหนื่อยมากแต่เราเอนเตอร์เทนได้นะแต่พอกลับไปนี่คือแบบเหนื่อยมาก
6: ใช่เพราะน้าจะเป็นผู้รับ
10: ใช่
6: แอบสอบความรู้สึกของทุกคนเข้าใจทุกคนอะไร
10: แล้วก็เอาไว้สาด
6: เดี๋ยว
10: สงกรานต์
6: เกือบดีแล้วเกือบดีแล้ว
7: กำลังจริงจังกำลังเคิร์มเลย
10: ไม่แบบเวลาแบบรุนแรงไงก็สาดเลย
6: แต่ทุกคนสามารถสวิตไปแต่ละท่าได้แล้วแต่แค่ว่ามันเหนื่อยเพราะมันไม่ใช่เราแต่ต้องดูนะครับว่าวาวาเนี่ยเป็นน้ำแบบไหนเป็นน้ำแบบน้ำนิ่ง
10: ๆ
6: หรือน้ำซีนามิ
10: โหจะดูยังไงคะ
6: ฮะ
10: ดูไง
6: ดูตอนอารมณ์ครับตอนนี้อารมณ์ขึ้น
10: หนูก็ดูที่ทะเลหรือเปล่า
6: อะไรเงี้ยอะไรนะ
10: ดูที่ทะเลหรือเปล่า
6: ซึนามิน่า
7: อันนี้ของแนวอยากเที่ยว
6: อ
7: ันนี้ของแนวอยาก
6: งานเยอะอะไรงี้นะฮะเรามาที่คนเป็นลมเนี่ย
10: ตอนนี้รู้สึกหน้าซีดแล้ว
6: ค่ะต้องไปโรงพยาบาลนะครับผมนะรู้สึกปากไม่ให้ได้เติมนะครับ
10: จริงป่ะเนี่ย
6: นะฮะเมื่อกี
10: ้จะเล่น
6: นะครับผมลมนี่คือจะเป็นอ๋อเอ้ยมันต้องดินก่อนลมมาสุดท้าย
10: อ๋อดิน
6: คือดินเนี่ยจะไม่ได้ขนาดไฟ แต่ก็เป็นลีดเดอร์ได้แต่ไม่นำ เขาจะค่อนข้างหนักแน่น นะครับผลเหตุเป็นผลมีตะกัด นะ
10: ใช่ไหม
6: ไม่น่าใช่แล้วอมยิ้มขนาดนี้ผิดแน่นอนมิกกี้เอ๋ย
10: ไม่แต่มีความเท่ไง
6: ใช่มีความเป็นตัวตัวเองอะไรอย่างงี
10: ้มีความแบบเท่น่าค้นหาลึกลับ
7: ไม่แต่ว่าในมุมของเรื่องแบบความหนักแน่นจริงๆหนูมีนะ แต่ว่าหนูสามารถแบบเป็นหนักแน่นของตัวเองแต่สามารถโอนออดไปหาคนอื่นได
10: ้ใช่แต่ว่าหลังแต่ว่าช่วงแรกๆนี่เขาจะมีความชัดเจนมากๆค่ะแบบว
7: ่
10: ากล้าคิดกล้าทำกล้าพูดอะไรเงี้ย
7: เกินไป
6: เขาอะคือเขาจะใกล้ๆกับน้ำแต่คือเขาไม่ใช่น้ำเขาไม่แอบสอบเพราะเขาแข็งเขาเป็นดิน
10: ใช่ๆหนูว่าใช่
6: ใช่ไหมใช่ไหมมาถึงลม
10: ค่ะ
6: ลมเนี่ยพี่เจอบ่อยนะครับ
10: ลม
6: ไม่สบายอุ้ยโหน่าจะส่งแล้ว
10: เดี๋ยวไม่จบ
6: โอเคขอโทษครับเวลาน้อยโถเอ้ยนึกว่าตีสองนะฮะลมเนี่ยถ้าตามที่เข้าใจเนี่ยคือเขาเป็นอาร์ติสค่อนข้างสูง
10: อ
6: ยู่คนเดียวเข้าใจคนเดียวไม่ค่อยพูดแล้วก็แล้วก็ไม่อยากให้ใครมายุ่งกับเขาด้วยแต่ถ้าเขาอยากจะคุยด้วยหรืออยากจะมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเขาจะไปเองจะล่องลอยไม่อยู่กับที่เพ้อฝันฟุ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นอาร์ติสค่อนข้างสูงเขาถ้าสังเกตดีนะทางฝั่งไฟกับดินน่ะจะเป็นโลจิกทางฝั่งน้ำกับลมจะเป็น
10: อ
6: ีโมชันนอลคือไม่รู้ว่าตรงไหมแต่ที่เรียนมาเป็นแบบนี
10: ้
6: ใช่ไหมครับญี่ปุ่นครับ
12: ค่ะ
6: ลอยแหละลอยจัดอ่ะแล้วชอบอยู่ในกลุ่มเพื่อนอยู่ดีเขาจะหายไปอ่ะก็แก่พอหยิบมือถือเข้ามาตัวเขามีนะตัวตนเขามีนะแต่เขาจะเฟดหายแบบอยู่ดีตัวแม่งวางเว้ยแตกสักพักเขาจะกลับมาแล้วฟึบกลับมาจ้า
10: จริง
7: ใช่ใช่
10: เขาจะมีโลกส่วนตัวละเปิด
6: ใช่ใช่โลกส่วนตัว
10: เปิดหมดเขาเป็นคนบอกตรง
6: นี่อันนี้ต้องให้เครดิตทีมทำไอวีเลยนะครับ
10: จริงจริงมากจริง
6: คือไม่รู้ว่าส่งข้อมูลอะไรไปอ่ะแต่คือได้กลับมาและที่สำคัญคือไม่ซ้ำกันเลย4คน
10: ใช่ค่ะตกใจเหมือนกันค่ะ
6: ซึ่งเป็นไปได้ยากนะ
10: ใช
6: ่ให้ถ่ายพี่เป็นธาตุไหนไม่ใช่ร่างดีเจนะ
10: ดิน
6: ถ้าร่างดีเจพี่จะสวิตคือพี่สวิตได้แต่เหนื่อย
7: ไม่ใช่ร่างดีเจอะค่ะ
10: น้ำไหม
6: อ่ะน้ำ
7: ดิน
6: อ่ะดิน
10: อ่ะลม
6: อ่ะเฮ้ยแล้วเดี๋ยวตีเลยไม่ได้ดิ
10: มันต้องมีสักคนที่ถูกอะไรเนา
6: ะญี่ปุ่นว่าพี่เป็นธาตุไหนครับธาตุดินโอเค
2: เป็นลมแล้วกัน
6: ขอยาลมหน่อย
3: ยาลม
2: เขาบอกฮาจัดเลยฮาจัด
6: โอ้ขอบคุณมากครับฝากติดกดติดตามเพจด้วยนะครับผมเข้าใจแฟนคลับที่แบบซัพพอร์ตศิลปินเนาะแต่คือไลค์ไม่ขยับเลยครับโอ้โหพระเจ้าช่วยนะคนดูเป็นพันนะครับไลค์หลักร้อยนะครับผมนะพี่เป็นน้ำครับแล้วก็เป็นน้ำที่ซัพพอร์ตสูงสุดแต่กว่าจะเข้าใจน้ำในตัวเองได้ค่อนข้างนานเพราะเรารับอย่างเดียวแล้วเราไม่เอาไปที่อื่นเลยคือบอกขี้อ่ะทุกคนเทใส่ท็อกซิกใส่ความสุขใส่มันกลับแล้วเราเก็บใครเป็นทุกข์เราไปเก็บมาแล้วคือคราวเนี้ยถ้าเกิดน้ำมันเราไม่ระบายออกอ่ะมันอยู่ข้างในเราแล้วเราจะเครียดคือไอ้น้ำเนี่ยสวยสุดเพราะมันรับทุกอย่างเลย
3: จริงค่ะ
6: แล้วแบบมันจะเก็บทุกอย่างแล้วมันก็รู้ว่าความทุกข์เนี้ยมันไม่สามารถออกไปบอกใครได้เพราะว่าไม่งั้นคุณจะทุกข์เหมือนเราเขาเลยเก็บ
2: โอ้ใช่หนูก็มีความผิดงั้นนะแบบเวลาแบบว่ามีเรื่องอะไรสุขว่าเธอก็ไม่อยาก
6: เฮ้ยมีเรื่องอะไรอ่ะ
2: มีเรื่องอะไร
6: บอกดิพี่บอกดิเออเฮ้ยเดี๋ยวเคลียร์เลย
2: เอาเลยนะเอาเลยนะเอาเลยนะคะเดี๋ยวบอกที่อยู่ให้เลย
6: ได้เลยมาดิพี่ขอโทษเอมี่พี่ขอโทษ
2: หยอกเล่นค่ะแหม
6: แล้วน้ำกับไฟเนี่ยมัน
2: น้ำกับไฟ
6: เขาโหดนะ
2: ป้องกันทีไร
3: ไม่ว่าอะไร
6: เดี๋ยวติดสิคลิปนะครับผมไม่ดี
3: ติด
6: อ๋อติดก็คือน้ำกับไฟเนี่ยเขาการกันได้กันที่อะไรอ่ะ
3: แม่
2: ไปต่อพี่บอก
6: คือเขา
2: ว
6: ัน
2: น
6: ี้คือเขาจะเป็นคู่กันน้ำกับไฟเป็นคู่กันเพราะเขาซัพพอร์ตกันแต่ส่วนใหญ่น้ำมันจะแพ้น้ำมันจะไม่ได้มีความเป็นลีดเดอร์ชิพขนาดนั้นแต่ไฟอ่ะไฟลีดเดอร์ชิพสูงแต่ไม่ค่อยสนใจน้ำเท่าไหร่เขาก็จะเผาอย่างเดียว
2: เผาอย่างเดียว
6: ใช่จังหวะที่เขาลีดอ่ะเขาไม่สนหน้าอินหน้าผมเลยเขาลุยเพราะเขาคิดว่าตรงนี้มันคือถูกต้องเขาก็จะไปส่วนดินกับลมก็น่ะคือลมเขาไปเรื่อยๆไงดินเขาอยู่ของเขาก็นั่งมองแล้วคอยซัพพอร์ต
3: เห็นดู
6: ประมาณนั้นแต่คือไอถ้าเกิดมันไขว้กันอย่างเงี้ยมันก็ได้เหมือนกันแต่คืออย่างเงี้ยจะไม่ถูกกันเลยไฟกับลมนี่ไม่ได้เลยเพราะเนี่ยก็เกี้ยวกาดมาไอ้นี่ก็ให้ฟังกูมาเนี่ย
2: ว้าวๆ
6: คีซี่ยังเสียบปลั๊กอยู่เลยจะไปแล้วไงเอมี่ไปละ
2: อันนี้เราเห็นภาพ
6: อ่ะอ๋อเหรออ๋อมันจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้น
2: ดูว่าใครเมคใคร
3: ตรงข้ามเราตรงข้าม
6: เฮ้ยเดี๋ยวสาววัยไปทำงานอันนี้เราไม่ได้ไปพูดถึงอย่างนั้นนะเราไม่ได้เป็นซีรีส์วายแต่อย่างใดเฮ้ยแต่คือถ้าเกิดซีรีส์เข้าไม่รู้ว่าจะสนใจหรือเปล่านะเฮ้ยได้เหรอเล่น4คนวาย
2: เยอะมาเลยค่ะขอให้มีก่อน
6: โอเคแสดงได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่า
2: ฝึกกันได้
6: ฝึกได้เอมี่แค่ใช้สายตาก็จบแล้ว
2: จริงค่ะฮาคิราชัน
6: ฮาคิราชันอุ้ยอย่างเงี้ยเขาเป็นสายเขาสายเคได้นะ
2: อ๋อเคคือแบบผู้ชายใช่ไหมคะ
6: ใช่ใช่
3: ไม่ใช่เคคือผู้หญิง
6: ใช่ไม่ใช่เหรอ
3: ไม่ใช่
6: เคแปลว่าอะไร
3: เคแปลว่าคิ้วแปลว่าน่ารัก
2: อ๋อเมย์ผู้ชาย
6: แล้วเมย์อะ
3: เมย์แปลว่าหล
2: ่ออ
6: ๋ออย่าเถียงหนูเพราะหนูญี่ปุ่นเออแล้วนี่เป็นเคหรือเมย์ต้องเคต้องหล่อเนาะผู้นำ
2: นี่น่าจะเป็นผู้หญิง
6: อ่ะสักบทบาทหนึ่งอ่ะสักบทบาทหนึ่ง
2: บทบาทหนึ่งมันถึงยังไงคะแบบว่า
6: ท่านประธานอ่ะปะ
3: มากเลย
2: วันนี
6: ้มีบอกอะไรของพี่วันเนี้ยเมื่อกี้ยัง MV อยู่เลยมันเล่นอะไร
3: น่าร้องลอยมากเลยหลังนู้น
6: อ่ะเผื่อแบบละครเข้า
2: ละครคุณธรรม
6: อ่ะละครคุณธรรมอะไรอย่างงี้อ่ะเราไปเลขา
2: จริง
6: ๆเราไปเลขาอ
2: ่ะท่านประธานคะมีนัด 10:00 นค่ะตอนนี้ต้องกลับบ้านแล้วค่ะ
3: จองตั๋วเดี๋ยวนี้เลย
6: เฮ้ยไม่ได้ดิ
3: เท่านั้น
6: เราแข็ง
2: ไม่ได้หรอกยังไงยังไม่เสร็จ
6: เราแข็งทำงานอยู
2: ่แบบคุณกลับไปก่อนเลยนี่
3: เล่นเลย
6: เอาบอกหมดแล้วอ่ะ3-4แอคชั่นไป
2: เจ้านายคะมีนัด 10:00 ค่ะพรุ่งนี้เราต้องกลับบ้านแล้ว
6: ไม่ยิ้มดิเราไม่ยิ้มฮึบเราไม่ยิ้มดิเราห้ามยิ้มดิเรา
3: ครับมันจะน่ากลัวนะคะ
6: ใช่นั่นแหละเอานั้นเราต้องทรงนั้นไป5-4-3
2: ต่อหมดแล้วต่อเลย
6: ไม่ยิ้มวางพูดก่อนเราไม่ยิ้มฮึบ
2: พรุ่งนี้มีนัด10:00นะคะเราต้องรีบกลับบ้านแล้วค่ะทนาย
3: ผมยังทำงานไม่เสร็จเลยครับเดี๋ยวผมตามกลับไปคุณกลับไปก่อนเลย
2: ไม่ได้ทนายเราต้องกลับพร้อมกันเนี่ยเดี๋ยวหนูต้องคอยดูความเรียบร้อยให้รายละเอียดเอกสารเดี๋ยวพรุ่งนี้วาส่งไปให้เลยค่ะ
3: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการตัวเองได้ ใช่คุณดูแลตัวเองแล้วก็เดี๋ยวคุณช่วยดูแลวาวาเดี๋ยวผมจัดการตัวเอง
10: คุณดูแล
6: เอาคัดเขาหมอเลย
10: เดี๋ยวคุณช่วยดูแลวาวาน
6: ิดเดียวเรามุกมากไปหน่
10: อ
6: ยเราหันอย่างนี้เร็วไปหน่อยต้องแบบ
10: นิ่งๆหน่อย
6: สโลช้าๆ
10: น
6: ี
10: ่น้อง
6: มาคู่นี
10: ้
6: คู่นี้เป็น
10: หรือว่าได้หรือว่าได
6: ้ไรเดอร
10: ์ไรเดอร
6: ์อันนี้ไรเดอร
10: ์นะ
6: คร
10: ับ
6: ผม
10: อันนี้
6: อันนี้สั่งข้าว
10: มาช้ามาช้า
6: ผิดบ้าน
10: ผ
6: ิ
10: ดบ
6: ้
10: าน
6: ผิดบ้านซูชิอาหารญี่ปุ่น
7: อะไรนั้นหนูลืมฟังบท
6: ไรเดอร
7: ์หนูเป็นไรเดอร์
6: เป็นไรเดอร์เนี่ยชุดได้ไงชุดได้มาส่ง delivery food ที่บ้านญี่ปุ่นแต่ผิดบ้านแล้วเราก็ประมาณว่าเอ้ยมันจ่ายปลายทางอะไรเงี้ยแล้วผมจะเอาตังค์ที่ไหนอะไรนี้ก็ไม่จะปิดบ้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้คืออันนี้ส่งซูชิแต่นี้จะเอาซีชูอะไรเงี้ยประมาณนั้นปะ
10: กิ้ง
7: น้องครับอันนี้ซูชิของน้องหรือเปล่าครับ
12: ไม่ได้สั่งนะคะ
6: เป็นเกาหลีเหรอ
10: น่ารักนะเนี่ยแบบ
6: ไม่สิไม่เราโกรธดิเราโกรธตังค์มันไม่ได้ตังค
10: ์หมุดมันอยู่ที่นี่เลยคุณยังไงคุณก็ต้องให้ตังค์ผม
12: ไม่ได้สั่งนะคะสั่ง
10: คุณต้องให้ตังค์ผมแน
12: ่ไม่มีตังค์ขอร้องอ่ะ
6: โอเคโอเคเฮ้ยแม่งมีท่านี้ด้วยว่ะ
10: ขอกลับบ้านเถอะ
6: ชอบอ่ะ
10: ตังค์แล้วพี่ขอ
6: เอ้ยชอบอ่ะ
10: เออเรียกว่าดูเยอะ
6: ถึงว่าดีเล่นเบสไม่ให้ตรงแล้วแหละเอาเวลาไปดูไอ้แนวตั้งนี่เอง
12: อย่าเรียกกันหมอเลยนะอย่าเรียกแบบนั้นพี่เจเจนอนฝันยำ
10: ประธานบริษัทท่านหนึ่ง
6: อย่างชอบเลยอ่ะนะครับนี่เขาก็ประมาณนี้นะครับแต่คือตัวใน MV เนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะคือแสดงนะครับผมนะฮะฟีลลิ่งของออกมาตามเนื้อเพลงที่ได้รับด้วยนะครับผมนะก็คือตบมืออ่ะประเมินอีกทีรอบนะจริงๆเมื่อกี้ไม่ได้มีในสคริปต์นะแต่คือผมชอบนะประมาณนั้น
10: เป็นความวาย
6: ตัวเผื่อซีรีส์วายจะเข้าอะไรอย่างงี้นะครับผมนะ
10: เคจะโมดโคจะเม
6: โอ้ยนะครับผมนะรูปหัวเฉยนะครับผมนะ
10: เฮ้ยเมื่อกี้ดังป๊อปเมื่อกี้ดังป๊อปไม่รูปไม่รูป
6: เมื่อกี้ไม่ได้รูปนะฮะ
10: ย้อนไปตบบ้า
6: ดูดังป๊อปเลยนะฮะ
12: เดี๋ยวดีมาถึงเจอกันข้างใน
6: แม่งโหดมากเลยอ่ะ
10: กลัวแล้วค่ะ
12: เมื่อกี
10: ้คุณเหยียบตีนผม
6: อ๋อไปส่งอาหารยังไงให้ตีนมันอยู่ใต้เท้าก็ได้วะ
10: เปิดประตูเหยียบเออไม่แล้วไม่ได้ออกอากาศก็คำนี้ชัดเจนป่ะ
6: ไม่เป็นไรนะครับผมเอาซีนจริงอ่ะเรียลเรียล
10: จำมาไหมจำมาก่อนไหมไม่สะดวกรอไหม
6: นะครับผมนะ
10: นั่นเก็บ
6: เดี๋ยวอย่าเพิ่งเล่นนะครับผมนะก็ให้เพื่อนๆนะครับไปรับชมรับฟังนะครับซิงเกิลด้วยนะครับผม MV นะครับไม่สะดวกรอนะครับที่ไหนฮะ
12: YouTube vibe.official.th ค่ะแล้วก็ว่าคอนเทนต์อื่นๆก็ตามได้ที่ X Facebook Instagram TikTok YouTube vibe.official.th ค่ะ
6: นะครับไปตามเลยแล้วก็ไปกด Subscribe นะครับกดไลค์นะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับผมเพื่ออะไรเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นนะครับแล้วก็ให้อัลกอริทึมมันรันนั่นเองนะครับโอ้โหลิ้นกับพันนะฮะไหนๆเราก็ทราบเรื่องไอ้ดินน้ำลงไฟไปแล้วนะครับอยากทราบแต่ละคนมีเขาเรียกนะ MBTI อะไร
10: ทายแบบว่าใครเป็น E ใครเป็น E ใครเป็น N
6: ไม่ถึง E
10: ใครเป็น I
6: ไม่มี flower ข้างหลังใช่ไหมอ๋อเป็น E นี่เอง extrovert นะ I นี่ introvert yeah แล้วก็เป็น ambivert นะถ้า ambicard นั่นคือน้ำหอม yeah
7: ถ้า ambitious ก็เล่นดนตรี
6: yeah ถ้า ambient ก็เสียงรบกวน
7: yeah ถ้า ammonia ก็เอาไปดม
10: yeah ทายได้ยัง
6: ได้หรือยัง
10: อ๋อทายแล้วทายมาทายดีกว่าค่ะใครเป็น E คะใครเป็น E
6: ไม่มี
10: อาจจะยังนะ
6: จริงเหรอ
10: มีค่ะมีค่ะมีคนหนึ่ง
6: มีคนเดียวใช่รู้ว่าคนเดียวแน่ๆ
10: ใช่ค่ะทายๆ
6: ไม่ใช่เราไม่ใช่ไม่ต้องมาสบตาแหมญี่ปุ่นสบตาเลยผมตัดทิ้งเลยคือผมจะตัดลมกับไฟออกแน่ๆแต่จะดูว่าเนี่ยแหละแครอทเป็น E ใช่มั้ยถูกปะ
10: เย้
6: เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะผมเฝ้าติดตามวาวามาสักพักหนึ่งนะประมาณ10กว่าปีนะครับผม
10: ไม่พักเลย
7: โอ้โหนานเลยอ๋อนาน
6: อ
7: ัน
6: น
7: ี
6: ้
7: เร
6: ีย
7: กนาน
6: นานเท่าไหร่ไม่รู้ทีรอสู่นะครับผมที่รอเธอนะครับไม่มีใครแก้ด้วยนะฮะ
10: แม่เขาบอกตึงโป๊ะ
6: โอ้ยขอบคุณมากครับผม
10: ตึงโป๊ะค่ะ
6: เพราะว่าดูจากทรงแล้วแต่ละคนเนี่ยจะเป็นไอแต่ไอชัดเจนก็น่าจะเป็น I am it นะครับผมอ่ะ
7: I am it
6: I am it นะครับผม I am it นะครับส่วน I Japan เนี่ยอันนี้ชัดเจนนะครับคือส่วนใหญ่คนที่ธาตุลม I 100% แต่ไฟหา I ค่อนข้างยากนะครับผมอาจจะด้วยที่แบบไม่ค่อยพูดก็อย่างที่เห็นนะครับลองย้อนกลับไปดูนะฮะนับเวิร์ดเดี๋ยวว่าเอมมี่พูดกี่เวิร์ดนะครับผมนะฮะ
10: พูดไม่ทันค่ะว่า
6: อ๋อตบได้ตบเพื่อนได้ตบเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้บอนะบอเลยนะครับผมแต่คือไอ้3ตัวหลังเนี่ยไม่ทายแล้วกัน
10: ยากเพราะอัน
6: แต่ตอนนี้ E เหมือนกัน
10: เป็น E แล้วคะ
6: อีใช่ใช่ใช่
12: EN
6: EN ใช่อีก
12: F
6: ใช่
12: J
10: P
6: P
10: เหมือนกันเลย
6: เดี๋ยว
10: โย
6: ใช่เล
10: ย
6: โ
10: ย
6: อะไรนะ
12: P กับ J
6: มันสับมันใกล้กันนิดเดียวนะครับผมนะแต่พี่ไม่ค่อยจัดใครเท่าไหร
10: ่
6: พี่จะค่อนข้างจะหาข้อมูลแต่ก่อนเป็นคนจัด
10: เป็นคนจ
6: ั
10: ด
6: จ
10: ั
6: ด
10: ดีนะจัดจัดเลยนะจ้าดีดาดีนะ
6: โอ้อันนี้สมัยใหม่หน่อยเราเที่ยวผับบ่อยนะเนี่ยคุณวาวาคุณอันเนี้ยอ๋อเป็นสายนี่ไง
10: เป็นสายเล่น
6: อ่าเล่นเล่นดนตรี
10: ค
6: ่
10: ะ
6: ไปกับเขาไหมไม่หนู
10: อยู่อันนี้อยู่ออฟฟิศอยู
6: ่อ๋อยังไม่กลับบ้านเมื่อกี้นานเลยขายตามไม่กลับอ๋อทำงานอยู่
10: ทำงานอยู่นี่เขาบอกไม่สะดวกพูดตอนน
6: ี้อ๋อไม่สะดวกพูดนะครับอ่านั่นก็คือแต่ละคนแฟนคลับก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าแต่ละรู้ดีมันคือว่ารู้จักตัวตนเฮ้ยทำไมมันดูไม่ดีเนาะรู้จักตัวตนของสาวๆเป็นอย่างดีโอ้โหย่อคำดีดูน่าเกียดเลยนะครับผมนะฮะว่าแต่ละคนเป็นยังไงนะครับจากการติดตามทุกช่องทางนะครับผมนะจากที่ไลฟ์เมื่อกี้นะครับก็น่าจะรู้นะครับผมนะฮะอ่ะคำถามต่อมาแล้วกันนะครับก่อนจะจากกันไปวันนี้นะครับผมแฟนๆเนี่ยจะได้มีโอกาสชื่นชมเวอร์ชวลไดรฟ์ไหมของ V-Wife จะเป็นพวกกุญแจจะเป็นเสื้อผ้าพันคอปิกกิต้าเล็บคีย์บอร์ดอะไรอย่างเงี้ย
10: เล
6: ็
10: บ
6: แบบกดแล้วมันหักไงแล้วก็เอาไปเลยค่ะนี่แบบไปเลยแล้วประมาณนั้น
10: ว่าจริงมีโอกาสค่ะพวกเราก็วางแผนกันค่ะว่าแบบอาจจะเริ่มออกแบบเนาะสมมติตอนนี้เล็งว่าจะทำเสื้อค่ะใช่ก็แอบบอกทุกคนว่าโอเคเดี๋ยวจะมีให้ติดตามกัน
6: นะครับผมพรีออเดอร์ได้
10: ใช่ค่ะ
6: นะครับผมพรีออเดอร์เป็นสิ่งที่ดีนะครับจะได้แบบช่วยกันซัพพอร์ตดูลายด้วยนะครับผมนะฮะไม่ใช่ลายตื่นดึงไม่ใช่อย่างนั้นนะมาถึงลายเสื้อนะครับผมนะฮะน่าติดตามเลยทีเดียวเพราะว่าไม่รู้ว่าจะออกตัวแบบจะเป็นยังไงจะเป็นแบบวินเทจที่เขาเล่นกันหรือเปล่าเผื่อเสื้อเป็นตัวละล้านอะไรเงี้ยหมายถึงกันล้านหนึ่งมีตัวเดียวอะไรตัวละล้านนะครับหรือจะเป็นแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยหรือจะเป็นอะไรเดี๋ยวค่อยติดตามกันละกันแต่น่าจะเป็นทางเสื้อยืดนั่นเองนะน่าจะเก็บง่ายแต่คือผมหวังว่าอยากจะได้ปิกเปิร์กอะไรเงี้ยบ้างอะไรเงี้ยแต่คือแบบคือเล่นคีย์บอร์ดกับเป็นโนมันแจกไงอ่ะแจกคีย์อ่ะเรียกว่าลิ่มป่ะ
7: ลิ่มเขาเรียกลิ่ม
6: จริงเหรอ
10: ใช่ค่ะ
6: สักอันได้ไหม
12: ไม่ทำไม
6: อาจจะยัง
10: ไม่สะดวก
6: ไม่สะดวก
10: ดึง
6: ไม่สะดวกดึงออกมานะไปซื้อกันเองนะครับอาจจะเป็นแล้วคือสมัยเนี้ยคนน่ะจะชอบเก็บนะครับพวกซิงเกิลเพลงอ่ะกันมากขึ้น
10: แผ่นนะคะ
6: จะเป็นไวนิลไม้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดวงนี้มีนะบอกเลยพวกคุณกระเป๋าสั่นแน่ๆและต้องดีด้วยดูทรงนะแล้วจะมีโมชิดายอย่างอื่นไหมครับ
7: ก็จริงๆวางไว้ตอนนี้วางไว้2อย่างแต่อีกอย่างของมุมไว้ก่อน
6: คือวางเอาไว้
10: ใช่
6: ไม่ต้อง
10: ไ
6: ป
10: ด
6: ีออกมา
10: วางไว้จริงๆเลยใช
6: ่ไม่สะดวกคุยไก่แว่นนี่แล้วแหมนะถูกใจอ๋อแล้วทางรู้ว่าขำด้วยนะดีใจนะผมดีใจอ๋อคือความในใจอย่างเงี้ยแหละแว่นมือพูดอ่ะเนี่ยไลฟ์ก็หนักทำงานมันก็ตั้งทั้งวันมาคุยเรื่องอะไรพวกนี้เหรอได้เลยมั้งเนี่ยฮะแหมวอยวายไปที่หนึ่งนะครับเร็วๆนี้ครับทางวีวายจะมีกิจกรรมอะไรให้แฟนคลับได้ติดตามบ้างเอ่ย
10: ก็ได้รับเมอร์เชนไดส์ก่อนค่ะแล้วก็อาจจะเหมือน
12: ไลฟ์ TikTok
10: ไลฟ์ TikTok ใช่ว่าตอนนี้เหมือนเรากำลังวางแผนค่ะแบบว่
6: า
10: พยายาม
6: โอเคไม่ค่อยถือ
10: พยายามแบบว่าไลฟ์แบบบ่อยขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่อาจจะเจอพวกเราแบบสมมติว่าวันนี้แครอทวันนี้ญี่ปุ่นวันนี้วาวาเอมมี่กระจายกันไปแต่ละวันค่ะใช่ต้องค่ะใช่ภายในเดือนนึงอะไรอย่างง
6: ี้อ๋อแบบถี่ขนาดไหนครับหรือมีตารางแผนว่า
10: สัปดาห์ละคน
12: ปกติจะสัปดาห์ละคน
10: ค่ะมันครั้งคน
6: สัปดาห์ว้าว
7: แ
6: ว้ว
7: ครับมาเลยนะ
6: แปลนะครับผมบอกเลยคอนเทนต์แบบนี้ไม่เจอที่ไหนหรอกเจอที่นี่แหละ
12: คน
10: คนคนใช
6: ่มีวางวันในวันจันทร์วันอังคารอะไรหรือแล้วแต่จะติดตาม
10: แล้วแต่ติดตาม
6: ช่วงเวลาช่วงเวลาประมาณไหนครับ
10: น่าจะเย็นๆดึกๆ
12: สามทุ่ม
10: ใช่สองสามทุ่มประมาณน
6: ี้แล้วเราจะดูข้อมูลอัปเดตได้ที่ไหน
12: อินสตาแกรมแล้วก็ TikTok VY ค่ะหรือว่า The Official TH
6: โอเคครับผมพูดถึงช่องทางการติดตามนะฝากเลยครับผม
12: ฝากเพลงไม่สะดวกรอของพวกเรา VVibe ด้วยนะคะสามารถไปรับชม MV นะคะได้ที่ YouTube VVibe.officialth นะคะก็มีแบบหลายคลิปเลยที่เราลงไปไม่ว่าจะเป็น reaction เบื้องหลังหรือว่าการอัดอะไรเยอะมากเลยค่ะสามารถเข้าไปดูได้แล้วก็คอนเทนต์อื่นๆก็ติดตามได้ทุกช่องทางนะคะ Instagram TikTok X Facebook แล้วก็ YouTube VVibe.officialth ค่ะ
6: ครับผมนะฮะวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับอะไรนะครับเดี๋ยวกันสิขอบคุณก่อนนะครับก็จะคืนเวลาสถานีนะครับผมนะฮะขอบคุณครับแคลร์นะครับญี่ปุ่นนะครับวาวาแล้วก็เอมมี่นะจากวง V-Vibe นะครับผมที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับผมนะฮะขอบคุณมากนะครับผมนะครับวันนี้ก็เวลาหมดเวลานะครับพบกันใหม่นะครับในคืนพฤหัสหน้านะครับเวลา 3:30 โดยประมาณนะกับดีเจมิกกี้รอนะครับผ่านทางคลื่นวิทยุ FM นะครับ97นะครับผมและอีกหนึ่งช่องทางนะครับ Facebook Live นะครับ mikkyrostudio.com นะครับอีกหนึ่งช่องทางครับ www.97qfm.com นะครับนะฮะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่พฤหัสหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย
4: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันไม่มีการย้ายสถานีขนส่งหมอชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับ Retro OK

0: ไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
1: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
0: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
1: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันไม่มีการย้ายสถานีขนส่งหมอชิดแต่จะปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมเชื่อมต่อการเดินทางกับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ให้ไร้รอยต่อ
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าได้กำชับให้บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.จัดทำรายละเอียดแผนปรับปรุงอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกวงเงินงบประมาณ351ล้านบาทเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนโดยยืนยันไม่มีการย้ายสถานีขนส่งหมอชิดแต่จะปรับปรุงให้เชื่อมต่อกับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกขึ้นขณะนี้กำลังพิจารณารูปแบบการเชื่อมต่อเช่นการใช้รถแทรมและมีนโยบายให้เปลี่ยนรถโดยสารเก่าเป็นรถไฟฟ้า EV ประมาณ150คันเพื่อลดมลพิษและทันสมัยมากขึ้นควบคู่กับการจัดระเบียบเส้นทางและค่าธรรมเนียมเตรียมเปิดประมูลเส้นทางใหม่ให้เอกชนเข้ามาร่วมบริการส่วนผู้ประกอบการเดิมที่ใบอนุญาตกำลังจะหมดอายุหากไม่ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจะมีการพิจารณาต่ออายุอย่างเข้มงวดโดยบขส.จัดกำหนดข้อบังคับทางกฎหมายใหม่หากเส้นทางไหนบขส.วิ่งให้บริการเองจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมสายทางแต่หากเส้นทางใดปล่อยให้เอกชนวิ่งแทนเอกชนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนดเชื่อมั่นว่าการปรับปรุงครั้งใหญ่จะช่วยให้การขนส่งสาธารณะไทยมีความคล่องตัวและตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้ดีขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
2: กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพเพื่อผลักดันสถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนและครู
4: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพตามนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการให้เดินหน้าความปลอดภัยในสถานศึกษามุ่งให้โรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสำหรับนักเรียนนักศึกษาและครูโดยให้นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์แห่งนี้ซึ่งมีหน้าที่เป็นกลไกหลักในการดูแลสิทธิและความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการพร้อมเชื่อมโยงการทำงานระหว่างนักกฎหมายและนักจิตวิทยาเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงความช่วยเหลืออย่างครบวงจรสิ่งสำคัญยังมีหน้าที่จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในสถานศึกษาอีกด้วยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: กรมการค้าภายในจัดงานฟู้ดเฟสติวัล2026ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ภายในประเทศพร้อมเตรียมมาตรการรองรับผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดจำนวนมาก
5: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน Food Festival 2026ณเซ็นทรัลเวสเกตว่ากรมการค้าภายในได้ร่วมมือกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจัดกิจกรรม Thailand The Land of Tropical Fruits เพื่อส่งเสริมและผลักดันการบริโภคผลไม้ไทยคุณภาพดีจากทั่วประเทศโดยเฉพาะผลไม้จากภาคตะวันออกและภาคเหนือซึ่งภายในงานมีการนำผู้ประกอบการกว่า24รายรวม32บูธมาจำหน่ายสินค้าไฮไลท์เช่นทุเรียนมังคุดมะม่วงแฟนซีรวมถึงผลไม้เมืองหนาวที่ปลูกได้ในไทยอย่างเมลอนและอะโวคาโดโดยคาดว่าตลอดการจัดงาน1สัปดาห์จะมียอดจำหน่ายผลไม้รวมไม่น้อยกว่า150ตันสำหรับมาตรการเชิงรุกในการบริหารจัดการผลไม้ที่จะออกสู่ตลาดจำนวนมากในช่วงหลังวันที่15พฤษภาคมนี้กรมการค้าภายในได้เตรียมแผนรับมือภาวะผลไม้กระจุกตัวและการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติเช่นพายุฤดูร้อนโดยจะเร่งเข้าไปรับซื้อผลผลิตที่ได้รับความเสียหายเพื่อนำมาแปรรูปหรือทำลายทิ้งในกรณีที่ไม่ได้คุณภาพเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าด้อยคุณภาพหมุนเวียนเข้าสู่ระบบตลาดและกระทบต่อราคาสินค้าโดยรวมพร้อมทั้งเตรียมแผนรับมือมังคุดที่จะออกสู่ตลาดจำนวนมากในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ปุริมปัสโสภาภาครายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รายการ Money Shot ดำเนินรายการโดยมานพสีเหลืองและกนกไลวินบุรินนัน
2: สวัสดีครับที่นี่รายการ Money Shot นะครับวันนี้ก็มีเรื่องช็อตมาเล่าให้ฟังนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของกระแสสำหรับประเทศไทยนะที่ตอนนี้การทำธุรกิจแล้วมันก็มีเรื่องของต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกระแสแบบนี้นี่มีมาสักพักแล้วนะอาจารย์เจี๊ยบตั้งแต่น่าจะ2ปี3ปีแล้วนะเรื่องของสแกมเมอร์ที่มันเข้ามานะตอนหลังๆก็มีเรื่องของนอมินีเข้ามาแล้วก็มีต่างชาติเข้ามาด้วยนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะให้อาจารย์เจี๊ยบนะครับได้มาพูดถึงเรื่องราวที่ตอนนี้เป็นกระแสอยู่ประมาณ2ที่เรื่องของนอมินีที่มะพร้าวที่ราชบุรี
3: ลงมะพร้าว
2: ลงมะพร้าวใช่ไหมแล้วก็อีกประเด็นนึงที่เป็นกระแสข่าวอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของเกาะพะงันที่มีต่างชาติเยอะบังเอิญว่ามีสงครามด้วยก็เลยคิดว่าชาวอิสราเอลเขาย้ายถิ่นฐานหนีสงครามมาอยู่ที่เกาะพะงันเยอะก็เลยมีกระแสในเรื่องของต่างชาติเข้ามายึดครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่เกาะพะงันซึ่งถือเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามของประเทศไทยนะครับซึ่งผมกับอาจารย์เจี๊ยบเคยไปเกาะพะงันมาผมก็เห็นต่างชาติเยอะอยู่แล้วตั้ง
3: นานแล้วนะ
2: นานแล้วนะแต่ตอนนี้มันก็เริ่มมีกระแสขึ้นมาก็เลยมีการเอาเรื่องราวนี้เข้ามาพูดอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ผมก็เลยอยากให้อาจารย์เจี๊ยบมาพูดถึงประเด็นความช็อตของประเทศไทยแล้วกันว่าเรามาเจอเรื่องราวแบบนี้จริงๆมีอีกหลายๆเรื่องนะแต่ว่าที่มันเป็นข่าวที่ผมเห็นมาแล้วกันผมก็เลยจับ2เรื่องนี้มาให้อาจารย์เจี๊ยบช่วยมาวิเคราะห์ในแนวนักสืบบัญชีหน่อยว่าเรื่องของลงมะพร้าวกับเรื่องของเกาะพะงันเนี่ย
3: ค่ะแค่เพียง2เรื่อง
2: แค่เพียง2เรื่องเท่านั้นนะครับว่าประเทศไทยได้ประโยชน์หรือสูญเสียประโยชน์อย่างไรบ้างแต่ในเบื้องต้นของผมเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยช็อตวันนี้นะเรามาพูดถึงคนไทยที่ช็อตกับเรื่องราวของต่างชาติแล้วกันแล้วมีเรื่องของนอมินีเข้ามาเกี่ยวข้อง
3: ค่ะ
2: คราวนี้เรื่องของมะพร้าวก็คือยังไงครับตามข่าวก็คืออะไรล้งมะพร้าวกลายเป็นของคนจีน
3: ค่ะกลายเป็นของต่างชาติคนจีนนะคะมีหลายแห่งเลยตามที่ออกข่าวกันนะคะ
2: ที่จังหวัดราชบุรีใช่ไหมครับเราก็คิดว่าธุรกิจมันน่าจะรุ่งโรจน์นะคนไทยที่ทำสวนเนี่ยน่าจะขายมะพร้าวได้เยอะขายได้เยอะจริงแต่ขายในราคาถูกนะและแต่ว่าพอมะพร้าวลูกนี้ที่ขายหน้าสวนอยู่ที่2บาทถึง5บาทไปขายที่เมืองจีนอาจจะ50บาท80บาท120บาทซึ่งมันแพงมากอ่ะแต่คนไทยเนี่ยปลูกแทบตายเจอเชื้อโรคเจอปุ๋ยราคาแพงบางทีปลูกมาแล้วกลับไม่ได้ผลผลิตที่ควรจะต้องได้ราคาอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีโอกาสเจ๊งสูงทั้งที่ทรัพยากรที่ดินเชื้อพันธุ์ต่างๆแรงงานก็เป็นของคนไทยทั้งหมดใช่ป่ะอันนี้ก็คือประเด็นหนึ่งที่เป็นเรื่องของลงมะพร้าวที่คนไทยควรจะต้องรวยแต่เงินมันไปอยู่ที่ไหนอีกประเด็นหนึ่งเกาะพะงันเหมือนกันชาวอิสราเอลหรือต่างชาติมันสวยอ่ะเขาก็อยากมาอยู่ที่นี
3: ่
2: กลายว่ามองว่าตอนนี้เกาะพะงันที่อยู่จังหวัดสุราษฎร์กลายเป็นมีต่างชาติเยอะแล้วก็อาจจะมีวัฒนธรรมที่เหมือนกับคนไทยหรือคนไทยกลายเป็นลูกจ้างของต่างชาติแล้วหรือเปล่าที่ดินที่เป็นของชื่อคนไทยจริงๆแล้วมันเป็นของต่างชาติไปแล้วหรือเปล่าแล้วต่างชาติก็หาประโยชน์จากที่ดินตรงนี้แทนที่จะเป็นคนไทยหาผลประโยชน์คือคนไทยหาอาจจะหาผลประโยชน์ได้เล็กน้อยแต่ต่างชาติเวลาไปหาผลประโยชน์กลับหาได้เยอะกว่าที่คนไทยจะหา
3: ค่ะ
2: และตกลงแล้วที่ดินอสังหาริมทรัพย์ต่างๆบนเกาะพะงันเป็นของคนไทยหรือคนต่างชาติกันแน่อะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เลยเอา2ประเด็นเนี้ยนะครับมาพูดในมุมนอมินีละกัน
3: ค่ะ
2: เอาประเด็นแรกก่อนเลยนะครับก็เลยอยากจะถามอาจารย์เจี๊ยบในเรื่องของเส้นทางของนอมินีละกันนะว่าทั้งราชบุรีและเกาะพะงันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างก็คือมันเป็นเรื่องของสัดส่วนการเปิดบริษัทนะอาจารย์เจี๊ยบ
3: ก็อย่างแรกเลยเนาะกรณีที่ทาต่างชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับธุรกิจลงมะพร้าวก็ดีหรือว่าเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่เกาะพะงันนะคะทั้งสองเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นเนื่องจากชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยนะคะ อาจจะเป็นคนละสัญชาติกันนะคะแต่กรณีทั้งสองกรณีค่ะคือเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยนะคะกรณีของลงมะพร้าวนะคะในเรื่องของการเป็นนอมินีใช่ไหมคะอาจารย์หรือในเรื่องของการถือครองอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเนี่ยในเกาะพะงันคือการที่เขาเข้ามาก่อตั้งบริษัทค่ะอาจารย์มนพ
2: มาเปิดบริษัท
3: ใช่ค่ะ
2: คือเขาไม่ได้มาในนามบุคคลธรรมดาเพราะเป็นไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมก็เลยมาในนามของนิติบุคคลแล้วก
3: ัน ใช่ค่ะจะตั้งบริษัทยังไงดีนะคะให้ได้ในประเทศไทยก็อาจจะติดต่อมาผ่านตัวกลางก่อนนะคะซึ่งตัวกลางโดยหลักๆแล้วส่วนใหญ่นะคะก็อาจจะเป็นสำนักงานบัญชีหรือสำนักงานกฎหมายนะคะที่ให้บริการในเรื่องของการให้คำปรึกษาเปิดบริษัท
2: รับจดทะเบียน
3: รับจดทะเบียนเปิดบริษัทให้กับคนต่างชาติดังกล่าวนะคะการเปิดบริษัทตรงนี้ค่ะอย่างแรกๆเลยข้อควรที่เราต้องรู้นะคะว่ากฎหมายของประเทศไทยเองเนี่ยเขาบอกว่าหากเปิดบริษัทเป็นสัญชาติไทยหมายความว่าบริษัทนี้เป็นของคนไทยนะคะเป็นสัญชาติไทยเนี่ยจะมีการสัดส่วนการถือหุ้นค่ะก็คือว่าคนไทยเนี่ยถือหุ้นอยู่ที่ 51% ในขณะที่ต่างด้าวต้องถือไม่เกิน 50% คือถือ 49%
2: ส่วนใหญ่แพทเทิร์นเลยครับ51 49 5... คนไทย51ต่างชาติ49อ่ะ
3: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดบริษัทในประเทศไทยกฎหมายตัวนี้ก่อนค่ะก็คือ51ต่อ 49%
2: เป็นสัญชาติอะไรครับนิติบุคคลนี
3: ้นิติบุคคลนี้ค่ะเป็นสัญชาติไทย
2: เพราะคนไทยถือมากกว่าต่างชาติ
3: ใช่ค่ะก็คือ 51% เนาะดังนั้นกรณีแรกนะคะการถือ51ต่อ 49% มันยังไม่ใช่ว่านอมีชัดเจนทีเดียวอาจจะต้องไปดูเหตุผลอื่นๆพ่วงเข้ามาอีกเช่นในเรื่องของการเป็นกรรมการค่ะอาจารย์มนพกรรมการของบริษัทนะคะเราต้องไปดูต่ออีกว่าเป็นคนไทยหรือต่างชาตินะคะถ้ากรรมการคนที่มีอำนาจลงนามทำสัญญงสัญญาบริหารงานในบริษัทเป็นชาวต่างชาติก็ค่อนข้างที่จะเข้าข่ายและบางส่วนแล้วค่ะว่าบริษัทนี้ไม่ใช่ของคนไทยแต่เป็นบริษัทต่างด้าวนะคะประเด็นที่3ค่ะก็คือเส้นเงินของการลงทุนค่ะอาจารย์มนพเส้นเงินของการลงทุนในเรื่องของการเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทณปัจจุบันนี้เราจะเปิดบริษัทค่ะเราจะเปิดบริษัทได้แต่ก่อนมี7คนภายหลังลดลงมาเหลือ3คนณปัจจุบันนี้ค่ะเหลือแค่เพียง2คนเท่านั้นแปลว่ามีแค่เพียง2คนก็สามารถจดทะเบียนเป็นบริษัทได้แล้วนะคะจากเหตุการณ์ที่ออกข่าวกันนะคะก็เจอค่ะว่ามี2คนนะคือ1คนที่เป็นคนไทยถือ 51% และอีก1คนที่เป็นชาวต่างชาติถือ 49%
2: อันนี้คือประเด็นแรกที่อาจารย์เจี๊ยบพูดว่าถ้าสัดส่วนแบบนี้มีโอกาสแต่ยังไม่ได้ฟันธงว่าเป็นประเด็นที่2คือถ้าคนต่างด้าวหรือคนต่างชาติมาเป็นกรรมการก็มีโอกาสสูงขึ้นมาอีก
3: ใช่ค่ะ
2: และประเด็นที่3
3: ก็คือเม็ดเงินที่นำมาลงทุน
2: เป็นของใคร
3: เป็นของใครแม้จะมีผู้ถือหุ้น2คนก็คือคนไทยต่างชาติหรือมากกว่านั้นแล้วแต่นะคะรวมสัดส่วนแล้วคือ51ต่อ 49% ก็ต้องเอาเงินมาลงทุนจริงๆเพราะฉะน
2: ั้
3: นเงินตรงนี้มาจากที่ไหนมาจากต่างประเทศหรือเปล่าหรือว่ามาจากของคนไทยคนไทยเองที่เป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยมีอาชีพที่ชัดเจนไหมมีหลักแหล่งรายได้ที่พิสูจน์ได้ไหมว่าเอาเงินของตัวเองมาลงทุนจริงๆไม่ใช่มาแค่เพียงมาเป็นแค่เขาเรียกว่าฉากในการถือหุ้นแค่เพียงกระดาษเท่านั้น
2: โอเคเอาอย่างนั้นละกันถ้าเกิดคนไทยถือหุ้น49หรือเป็นกรรมการแล้วเงินเนี่ยมันมีของคนไทยจริงๆเช่นคุณมีอาชีพคุณมีมรดกคุณมีทรัพย์สินอย่างที่เรารู้กันอยู่โดยธรรมชาติอยู่แล้วแบบนี้เนี่ยเราก็ไม่ถือว่าเป็นนอมินีหรอกไอ้ปัญหามันน่าจะอยู่ตรงที่ว่าคนไทยสภาพการใช้ชีวิตการเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ได้มีเงินที่จะไปลงทุน
3: ใช่ค่ะ
2: หรือไม่ได้มีสถานภาพจะเป็นกรรมการในการบริหารบริษัทได้แต่ชื่อคุณเนี่ยตอนที่ไปจดทะเบียนกับกรมพัฒน์เนี่ยมันกลายว่าคุณเป็นสิ่งนี้แต่สภาพในข้อที่จริงคุณไม่เป็น
3: ใช่ค่ะยกตัวอย่างเช่นบริษัทนี้จดทะเบียน1ล้านบาทนะคะพอจดทะเบียน1ล้านบาทการถือหุ้นที่ 51% ของ1ล้านก็คือ 510,000 บาท
2: ครับ
3: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยก็ต้องเอาเงินมาใส่เข้าไปในบัญชีสมุดบัญชีธนาคารของบริษัทด้วยจำนวนเงิน 510,000 บาทนะคะในขณะที่ต่างชาติก็ต้องเอาเงินมา 490,000 เอ้ย501กับ490,000
2: เนาะ
3: รวมกันก็คือ1ล้านบาทฉะนั้นคนไทยเนี่ยมีเรื่องของการที่จะอาชีพหลักแหล่งตามที่อาจารย์มโนบอกว่าเอาเงินมาถึง 510,000
2: คุณมีหรือเปล่าสภาพคุณใช่ไห
3: ม
2: ถ้าสภาพคุณไม่ใช่เนี่ยมันก็มินเมแล้วว่าคุณเป็นนอมินีก็คือเงินทั้งหมดเป็นของต่างชาติแต่คุณมาเป็นแค่เพียงเอาชื่อมาเป็นให้เขาเชิดอยู่ข้างหน้าเท่านั้นเอง
3: ใช่ค่ะ
2: ตามที่อาจารย์เจี๊ยบเคยไปสัมภาษณ์คนที่ดูแล้วจะเป็นนอมินีนะคือตอนนั้นอาจารย์เจี๊ยบก็ไปเป็นส่วนหนึ่งของการ
3: สอบคำให้การ
2: สอบคำให้การนะฮะก็เป็นยังไงตอนนั้นอาจารย์เจี๊ยบโยนคำถามไปยังไงแล้วได้คำตอบมาแบบงงๆยังไงบ้าง
3: ค่ะอาจารย์ก็จะถามถึงในเรื่องของคุณ
2: คยเขาเป็นกรรมการถูกไหม
3: เขาเป็นกรรมการ
2: สภาพของเขาที่คุณเห็นต่อหน้าที่คุยกันกับตัวเลขที่อยู่ในเอกสารราชการมันขัดแย้งกันยังไงครับ
3: มันขัดแย้งกันอย่างนี้ค่ะอาจารย์มโนว่าเขาเนี่ยมีทั้งเงินมาให้บริษัทกู้
2: มีเงินเยอะปล่อยให้บริษัทเนี้ยกู้
3: เงิน
2: ซึ่งเขาเป็นกรรมการอยู่แล้วใช่ไหม
3: เป็นกรรมการคนไทยแล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นด้วย
2: โอ้โหดูรวยมากอ่ะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็เอาเงินนำมาซื้อหุ้นของบริษัทนี้เอามาลงทุนแล้วก็ซื้อหุ้นเพิ่มทุนด้วยนะคะพอไปถามถึงในเรื่องของการประกอบอาชีพก่อนหน้าที่จะมาเปิดบริษัทแห่งนี้นะคะมันไม่สอดรับกันค่ะอาจารย์มโนว่าเขามีอาชีพที่จะทำมาหารายได้แล้วเอาเงินขนาดแบบหลักร้อยล้านหรือหลายล้านเนี่ยนะคะมาลงทุนแล้วมาให้บริษัทกู้ขนาดนี้
2: อาชีพคุณก็ไม่ได้เป็นหลักเป็นแหล่งอะไรไม่น่าจะมีรายได้อะไร
3: ใช่ค่ะแล้วก็
2: ประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ในการทำงานลักษณะแบบนี้คุณก็ไม่มีแต่คุณดันมาเป็นกรรมการดันมาเป็นคนลงทุนในบริษัทที่มีโครงการโปรเจกต์ระดับหลายร้อยล้านหลายพันล้าน
3: แล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังพบอีกค่ะว่าเวลาเขาจะเซ็นสัญญาอะไรบางอย่างเช่นสัญญาซื้อขายลงลายเซ็นในงบการเงินนะคะหรือการไปเปิดบัญชีทำธุรกรรมเกี่ยวกับธนาคารอะไรต่างๆนะคะเขาไม่เคยทำเลยไม่เคยรู้เรื่องเลย
2: แต่เขาเป็นชื่อของเขาเป็นกรรมการนะ
3: ใช่ค่ะอาจารย์เขาเป็นกรรมการแต่ไม่เคยลงลายเซ็นในเอกสารสำคัญอะไรเลย
2: แล้วเขารู้ไหมว่าบริษัทเขาอยู่ที่ไหนได้ถามไหมอ
3: ย่างนี้ค่ะคุณรู้ไหมว่าคุณเป็นเจ้าของเป็นกรรมการในบริษัทไหนบ้างก็ตอบไม่รู้
2: ไม่รู้เคยประชุมไหม
3: เคยเข้าร่วมประชุมในเรื่องของการอนุมัติงบการเงินหรือประชุมอะไรที่มันสำคัญบ้างไหมก็ไม่เคย
2: ก็ไม่เคยแล้วรู้ไหมว่าธุรกิจคุณตอนนี้กำไรเติบโตยังไงรายได้อย่างไรดิวกับใครบ้าง
3: ไม่รู้
2: นะคะแต่สถานภาพจริงๆอะผมว่านะ
3: คือกรรมการนี่ค่ะเขาเป็นกรรมการ
2: กรรมการแล้วหน้าตาเขาตอนที่เธอนั่งถามเขาเป็นยังไงหน้าตาเขา
3: เขาก็ตอบว่า
2: แต่งตัวยังไง
3: อ๋อค่ะอาจารย์ก็เราอย่าไปบูลลี่เรื่องการแต่งตัว
2: ไม่บูลลี่ยังไงเรากำลังจะเป็นนักสืบบัญชีเราก็ต้องดูปัจจัยแวดล้อมไงผมไม่ได้บูลลี่อยู่แล้ว
3: ก็ปัจจัยแวดล้อมเนี่ยหลายๆอย่างนะคะก็คิดว่าเขาเนี่ยไม่น่าจะใช่กรรมการตัวจริง
2: เพราะว่า
3: ผู้ถือหุ้นตัวจริงเพราะในเรื่องของอาชีพที่มารายได้ที่มาของเงินค่ะมันไม่ชัดเจน
2: บุคลิกเป็นไง
3: บุคลิกก็ไม่ได้เคยเป็นการไม่เคยเป็นผู้บริหารไม่เคยบริหารงานในลักษณะธุรกิจแบบนี้มาก่อน
2: เสื้อผ้า
3: เสื้อผ้าก็
2: ธรรมดามาก
3: ธรรมดาค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะตัวเขาคนนี้ค่ะก็ไม่รู้จักงบการเงินด้วยไม่รู้ว่างบการเงินคืออะไรนะคะประมาณนี้ดังนั้นก็อาจเป็นไปได้ว่าการที่มีนอมินีเข้ามาหรือมีรายชื่อว่าเป็นตัวแทนแล้วกันเนาะของคนต่างชาติเนี่ยก็มักจะเอาลูกจ้างตัวเองค่ะอาจารย์มนุษย์เอาลูกจ้างตัวเองเอาคนงานตัวเองเอาพนักงานตัวเองมาเป็นผู้ถือหุ้นเอามาเป็นกรรมการร่วมกันกับคนต่างชาติสมมติว่าเป็นคนจีนก็เอาคนไทย1คนมาเป็นกรรมการแล้วคนจีนมาเป็น1คน
2: ครับ
3: แต่ว่าคนไทยไม่เคยทำอะไรเลยซึ่งคนไทยคนนั้นก็อาจจะเป็นลูกจ้างอย่างที่บอก
2: ครับแล้วจำได้ว่าอาจารย์เชฟเคยถามว่าที่คุณเอาเงินมาลงทุนเนี่ยอาจารย์เชฟอาจจะมีการวิเคราะห์อยู่ในสมองอยู่แล้วว่ารายได้คุณไม่น่าจะมีเงินมาลงทุนในระดับ10ล้าน100ล้านอาจารย์เชฟได้มีการถามด้วยว่าคุณเคยได้รับมรดกหรือคุณเคยเล่นถูกหวยหรืออะไรยังไงด้วยไหม
3: อ๋อค่ะอาจารย์ก็เป็นถามไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เผื่อเขานึกไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถามว่าเคยถูกหวยไหมเคยถูกลอตเตอรี่บางทีเขาอาจจะเอาเงินจากการที่เขาถูกหวยมาลงทุนก็ได้หรือคุณอาจจะขายที่ดินนะคะอาจารย์คุณขายที่ดินในห้วงเวลานั้นแล้วคุณก็มีเงินเข้ามาคือมันไม่จำเป็นว่าต้องมีเงินที่มาของเงินที่เอามาลงทุนเปิดบริษัทร่วมกันกับชาวต่างชาติเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเอาเงินจากการที่มาจากรายได้ตัวเองเท่านั้นบางทีก็ขายที่ดินก็ได้นี
2: ่มีภรรยารวย
3: มีภรรยารวยมีลูกรวย
2: เขา
3: ได้เงินมาแล้วตัวเองก็เลยเอามาลงทุนอะไรแบบนี้
2: ถ้าชี้แจงได้ก็น่าเชื่ออยู
3: ่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกๆเลยเนี่ยมันก็อาจจะเข้าข่ายหลายๆเหตุการณ์เนี่ยหลายๆข้อประกอบกันก่อนนะคะเมื่อประกอบกันแล้วมันไม่ชัดเจนมันไม่มีแหล่งคำตอบที่น่าเชื่อถือนะคะคุณอาจจะเข้าข่ายการเป็นนอมินีแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดคุณมีแหล่งที่ชัดเจนแล้วน่าเชื่อถือเอามาเป็นพยานหลักฐานในการประกอบการให้ปากคำต่างๆเนี่ยนะคะก็คุณก็อาจจะไม่ใช่นอมินีนะ
2: คราวนี้ผมมีประเด็นถามอาจารย์เจี๊ยบในฐานะที่อาจารย์เจี๊ยบเป็นนักสืบบัญชีอยากจะถามว่าในประเด็นนอมินีเนี่ยถ้าเราสืบจากแบงก์สเตทเมนต์เนี่ยมันจะได้ไหม
3: ได้ค่ะอาจารย์มนุษย์หลายๆครั้งนะคะก็จะมีการติดตามตรวจตัวหลักฐานต่างๆเนี่ยจากตัวบัญชีเงินฝากธนาคารของ สิ่งเหตุการณ์ที่เราสงสัยเช่นของบริษัทก็ดีของผู้ถือหุ้นก็ดีของกรรมการก็ดีเพื่อดูเส้นทางการเงินต่างๆเนี่ยนะคะที่มาที่ไปของแหล่งเงินนะคะว่าเป็นของใครกันแน
2: ่โอเคคราวนี้ประเด็นต่อไปคือสัญญาเงินกู้ล่ะนักสืบบัญชีจะต้องไปดูสัญญาเงินกู้ไหมว่าชีวิตของคนนี้ที่เป็นกรรมการเนี่ยสัญญาเงินกู้ไปกู้เงินมาแล้วเอามาลงทุนหรืออะไรมันก็เป็นไปได้ถูกไหม
3: อ๋อเป็นไปได้ค่ะในหลังสัญญาเงินกู้เนี่ยบางทีมักจะเกิดส่วนใหญ่นะคะที่เห็นกันเนี่ยอาจจะเกิดจากเหตุการณ์ว่าหลังจากจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์มนพพอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเรียบร้อยแล้วแต่จดโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยจดทุนสูงมากนะจะจด1ล้าน3ล้าน5ล้านหรือบางทีจะค้าขายหลักพันล้านอย่างเงี้ยก็อาจจะจดสัก10หลัก10ล้านก็มีนะคะทีนี้เนี่ยพอจดทะเบียนผ่านไปเรียบร้อยละกรณีที่เขาค้าขายไปแล้วมันก็งบการเงินมันขาดทุนมาโดยตลอดค่ะอาจารย์มานพเท่ากับว่าสภาพคล่องของบริษัทเนี่ยไม่มีละไม่มีเงินในการบริหารงานเราก็จะไปตรวจต่อค่ะว่าอ่ะในเมื่อไม่มีเงินมาบริหารงานแล้วเอาเงินไหนไปจ่ายเงินเดือนลูกจ้างค่าจ้างค่าขนส่งแล้วก็ซื้อสินค้าเอามาไว้ขายหรือส่งออกนะคะเราก็จะไปดูข้อมูลต่อไปคือเงินกู้ค่ะอาจารย์มนพเงินกู้เนี่ยคือถ้าเราดูเงินกู้แล้วในงบการเงินแล้วพบว่าเงินกู้นี้มาจากต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่งบการเงินที่เข้าขายนอมินีก่อนเนาะก็จะไปดูตัวเงินกู้นี้แหละค่ะว่าแหล่งของเงินที่เอาเข้ามาในบริษัทนี้เนี่ยมาจากไหนมาจากคนไทยหรือต่างชาติถ้าเป็นเงินที่มาจากต่างชาติปุ๊บมันก็จะถูกบันทึกเลยค่ะอาจารย์มโนว่าเป็นเงินกู้ยื
2: ม
3: ซึ่งเงินกู้ยืมตรงนี้นักบัญชีนะคะที่อาจจะลงบันทึกบัญชีเนี่ยก็อาจจะบอกว่าเป็นจากบริษัทในเครือบริษัทแม่ที่อยู่ต่างประเทศก็ได
2: ้
3: หรือจะบอกว่าเงินกู้นี้ค่ะเป็นเงินกู้ยืมกรรมการก็ได
2: ้ครับ
3: ซึ่งก็ต้องไปชี้แจงต่ออีกละค่ะว่าถ้ากรรมการคนนั้นมีทั้งคนไทยกับต่างชาติเงินกู้ที่ไหลเข้ามาในงบการเงินของบริษัทนั้นเป็นของคนไทยหรือเป็นของชาวต่างชาติ
2: ครับ
3: ถ้าเงินกู้ยืมนั้นเป็นของชาวต่างชาติก็อาจจะเป็นหลักฐานที่แบบมีน้ำหนักมากขึ้นว่าบริษัทแห่งนี้เนี่ยเป็นของต่างชาติแล้วล่ะไม่ใช่ของคนไทยละนะคะประมาณนี้เลยแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะคะหากเม็ดเงินตรงนั้นมาในรูปแบบของเงินกู้เพื่อมาอุดรอยเขาเรียกว่า
2: ให้ธุรกิจมันไปได
3: ้ให้ธุรกิจมันไปได้เพราะว่าบริษัทมันขาดทุนซะส่วนใหญ่ก็มักจะคิดดอกเบี้ยค่ะอาจารย์มโน
2: คิดดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี
3: ้คิดดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้ก็คือตั้งบริษัทแม่ที่ต่างประเทศเนี่ยเป็นเจ้าหนี้ว่าเป็นคนปล่อยเงินกู้ให้บริษัทลูกในไทยแล้วบริษัทแม่ที่อยู่ต่างประเทศก็จะคิดดอกเบี้ยกับบริษัทลูกพอคิดดอกเบี้ยปุ๊บดอกเบี้ยตรงนี้เรียกว่าดอกเบี้ยจ่ายและนักบัญชีก็จะตั้งอยู่ในงบการเงินนะคะเป็นค่าใช้จ่ายในงบของงบการเงินในประเทศไทยว่ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้วในรูปแบบของดอกเบี้ย
2: เอาง่ายถ่ายเทเงินออกจากบริษัทในไทย
3: ใช่ค่ะแต่ว่าดอกเบี้ยตัวนี้ไม่ได้จ่ายกันจริงๆค่ะอาจารย์มรบตั้งเป็นค่าใช้จ่ายเฉยๆถ้าใครที่จบบัญชีมานะคะก็จะเห็นว่าเป็นเดบิตดอกเบี้ยจ่ายเครดิตดอกเบี้ยค้างจ่ายซึ่งท้ายที่สุดแล้วอีดอกเบี้ยค้างจ่ายตัวนี้ก็ไม่เคยจ่ายกันจริงๆเอามาเป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินเท่านั้นนะคะตามหลักเกณฑ์เรื่องของการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง
2: พอค่าใช้จ่ายเยอะนะครับก็อาจจะทำให้ไม่ต้องเสียภาษีในประเทศไทยได้
3: ใช่ค่ะแล้วงบการเงินก็ขาดทุน
2: นั้นสรุปก็คือถ้าเกิดดูสัญญาเงินกู้แล้วเป็นการกู้ยืมจากต่างชาติก็มีโอกาสที่จะเป็นนอมินีสูงถูกไหม
3: ใช่ค่ะเป็นหลักฐานที่เพิ่มขึ้นละกัน
2: โอเคในส่วนของงบการเงินบ้างเขาเปิดเป็นนิติบุคคลต้องออกงบการเงินคราวนี้เราอาจจะต้องดูชื่อเซ็นในตัวงบการเงินไหมว่าเป็นของคนไทยหรือเป็นของต่างชาติ
3: ก็อย่างที่บอกไปนะคะช่วงต้นๆเนี่ยนะคะว่ากรณีในงบการเงินตรงนี้เราก็จะไปดูค่ะโดยเฉพาะบริษัทที่มีกรรมการเป็นชาวต่างชาติเพราะนั้นถ้าบริษัทนั้นจัดตั้งด้วยหุ้น 49% ต่อ 51% และกรรมการมีคนเดียวคือต่างชาติมันค่อนข้างชัดอยู่แล้วล่ะไปประกอบกับหลักฐานอื่นๆด้วยนะคะทีนี้ถ้าเกิดมีกรรมการอยู่2คนก็คือเป็นคนไทย1คนแล้วก็เป็นกรรมการที่เป็นชาวต่างชาติ1คนเรามาดูในงบการเงินค่ะว่าในงบการเงินนั้นลงลายเซ็นโดยชาวต่างชาติไหมหรือเป็นคนไทยซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหากเป็นงบการเงินที่เข้าขายโนเมนีนะคะก็มักจะเป็นชาวต่างชาติเพราะเขาก็จะดูบัญชีกำไรขาดทุนที่มาที่ไปของเงินรายได้ค่าใช้จ่ายของเขาว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเขาจะเป็นคนเซ็นเอง
2: คราวนี้ถามต่อครับในเรื่องของการที่ เรากำลังพูดประเด็นนอมินีใช่ไหมอยากจะรู้อีกประเด็นหนึ่งก็คือถ้าเปิดบริษัทมาแล้วมีกำไรมันควรต้องจ่ายปันผลแบบนี้ในฐานะนักสืบบัญชีเราดูยังไงครับว่าแบบนี้มันนอมินีไม่นอมินีจ่ายปันผลให้กับใครไหม
3: อ๋อค่ะอาจารย์มนุษย์
2: ถ้ามันขาดทุนมันก็ไม่ต้องจ่ายถูกไหม
3: ถูกเพราะถ้าเกิดเป็นธุรกิจลักษณะแบบเหมือนธุรกิจของกลุ่มคนจีนที่เป็นลุงมะพร้าวใช่ไหมคะหรือว่าเป็นของกลุ่มชาวต่างชาติก็แล้วแต่ถ้างบการเงินมันขาดทุนแล้วก็เกิดผลขาดทุนสะส
2: ม
3: ในงบการเงินเท่ากับว่าตรงนี้ค่ะไม่ต้องจ่ายเงินปันผลเลยนะคะหรือถ้าเกิดมีกำไรสะสมอยู่ในงบการเงินก็ตามก็ต้องไปดูต่อนะคะว่าที่ผ่านมาเคยจ่ายเงินปันผลไห
2: ม
3: แล้วถ้าเกิดเคยจ่ายเงินปันผลคนที่ได้รับเงินปันผลโดยแท้จริงเนี่ยเราต้องไปตรวจสเตทเมนต์อีกทีแล้วก็เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการประชุมการจ่ายเงินปันผลเนี่ยมีจริงหรือเปล่ารับเงินจริงไหม
2: แปลว่าถ้าเกิดเรามองว่าบริษัทนี้มันขาดทุนประเด็นของเงินปันผลเราจะสืบไม่ได้หรอกเพราะว่าเมื่อมันขาดทุนมันก็ไม่มีปัญญาจ่ายเงินปันผลอยู่แล้วใช่ไหม
3: ใช่ไหมค่ะขาดทุนก็
2: ไม่ต้องจ่ายปันผลประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าบริษัทนั้นมันเกิดกำไรขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องจ่ายปันผลมันจ่ายให้ใครเงินเข้ากระเป๋าใครใช่ไหม
3: ใช่
2: เราก็ต้องไปสืบต่อไป
3: ใช่ค่ะ
2: โอเคต่อไปนะอีกประเด็นนึงที่อยากจะถามก็คือแล้วเวลาจ่ายเงินเดือนกันเนี่ยมันมีผู้ถือหุ้นได้รับเงินเดือนหรือกรรมการได้เงินเดือนไหมอะไรอาจารย์เจี๊ยบจะมองประเด็นนี้ยังไงบ้าง
3: ก็กรณีเป็นกรรมการนะคะถ้าเกิดกรรมการแล้วเข้ามาบริหารงานในบริษัทส่วนใหญ่ก็จะต้องได้รับเงินเดือนนะคะทีนี้ก็จะต้องไปตรวจดูนะคะว่า
2: ได้จริงไหมถ้ามันเป็นนอมินีอะ
3: ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นนอมินีมักจะไม่มีเงินเดือนค่ะอาจารย์มโนมหรือถ้าเกิดเป็นมีเงินเดือนก็จะเป็นเงินเดือนที่ค่อนข้างต่ำหลักพันหลักหมื่นต้นต้นอะไรแบบนี้นะคะหรือหลักไม่เกิน 2-3 หมื่นนะคะอาจารย์
2: ดังนั้นถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาเป็นกรรมการและทำงานอย่างหนักหนาสาหัสจริงๆเนี่ยเงินเดือนมันควรจะต้องหลักแสนไหม
3: ก็แล้วแต่ก็ต้องไปดูอีกทีว่าได้รับเงินเดือนไหม
2: แล้วเงินเข้าบัญชีเขาจริงไหม
3: ใช่ค่ะเงินเข้าบัญชีจริงไหมได้รับผ่านรูปแบบอะไรและมีตำแหน่งหน้าที่สอดคล้องกับเงินเดือนหรือเป็นแค่เพียงการตั้งตัวเลขขึ้นมาในทางบัญชีเท่านั้นว่ามีเงินเดือนแต่ความจริงไม่เคยได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของกรรมการคนไทยคนนั้นจริงๆ
2: ก็มีโอกาสเป็นนอมินีถ้าอย่างนี้นะ
3: ค่ะ
2: คราวนี้ในกรณีเป็นนิติบุคคลต้องทำงบการเงินเนี่ยจากข่าวที่เราดูแล้วกันลงมะพร้าวเนี่ยอาจารย์เจี๊ยบอ่านตัวข้อมูลแล้วไปอ่านงบการเงินจริงๆแล้วพบว่าไงรายได้เยอะรายได้น้อยแล้วกำไรสุทธิขาดทุนหรือไม่ขาดทุนยังไงบ้างมันอาจจะเป็นตัวชี้ประเด็นนอมินีได้
3: ถ้าเป็นกลไกในเรื่องของการวิเคราะห์งบการเงินเชิงลึกเนี่ยนะคะอาจารย์เราอาจจะต้องไปคัดงบการเงินมาก่อนนะคะ
2: ไปคัดที่กรมพัฒน์เป็นกระดาษเหรอ
3: ใช่ค่ะไปคัดงบการเงินที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่เป็นฉบับสมบูรณ์เนี่ยนะคะออกมาแต่ถ้าเกิดเราดูเบื้องต้นเนี่ยในที่เป็นสาธารณะที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปได้ไปดูข้อมูลนะคะผ่านDPD Data Warehouse ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะเป็นย่อๆท่านเองนะคะที่เราได้ดูเบื้องต้นนะคะจะพบว่างบการเงินของกลุ่มบริษัทนี้ค่ะก็จะมีรายได้ที่สูงค่ะอาจารย์มโน
2: รายได้สูงแต่ผมเห็นเขากดราคาหน้าสวนอยู่ที่2บาทถึง5บาทแล้วรายได้สูงในงบการเงินไทยอ่ะ
3: จริงๆในงบการเงินไทยเนี่ยราคาสูงเลยนะคะหลัก6หลาย10ล้าน60ล้าน90ล้านอะไรประมาณน
2: ี้โอเคมองประเด็นรายได้นะฮะถ้าเกิดเรามองตามอย่างที่อาจารย์เชียบบอกก็คือแม้เขาจะซื้อหน้าสวนในราคาถูกก็ตาม
3: ขนาด
2: แต่เวลาเขาขายเนี่ยอาจจะทำให้รายได้แพงก็ได
3: ้เราอาจจะวิเคราะห์สองมุมก่อนเนาะมุมแรกของรายได้ค่ะเขาอาจจะมีรายได้ที่ต่ำคือส่งออกไปที่ต่างประเทศราคาต่ำ
2: คืออาจารย์เชียบกำลังมองในมุมขายถูกไหม
3: มุมขายก่อน
2: ถ้าจะคือเขาทำเนี่ยเขาส่งออกอยู่แล้วอาจารย์เชียบกำลังจะบอกว่าซื้อถูกและขายถูกด้วยไปต่างประเทศ
3: ใช่ค่ะ
2: เป็นยังไง
3: เพราะฉะนั้นรายได้ที่โชว์อยู่สมมตินะคะอยู่ที่90ล้านเนี่ยแปลว่าเป็นราคาที่ขายต่ำแล้วราคาจริงๆอาจจะมากกว่านี
2: ้ขายต่ำไงซื้อต่ำขายต่ำอ่ะ
3: ซื้อต่ำขายต่ำ
2: ส่งออกต่ำ
3: กับแบบที่2คือซื้อต่ำขายแพง
2: คือยังไงก็ตามซื้อจากหน้าสวนต่ำแน่นอนตามข่าวแต่เราไม่รู้ว่าตอนที่ส่งออกไปขายต่างประเทศซึ่งถือเป็นรายได้ในงบการเงินนั้นคุณส่งออกไปแพงหรือคุณส่งออกไปต่ำเรากำลังจะมองประเด็นว่าถ้ามันส่งออกต่ำคือประโยชน์คืออะไรหรือถ้าเกิดส่งออกสูงส่งประโยชน์คืออะไรในประเทศไทยหรือประเทศไทยเสียผลประโยชน์อาจารย์เชฟช่วยอธิบายหน่อย
3: ค่ะกรณีแรกก่อนนะคะก็คือซื้อมาต่ำแล้วก็ส่งออกต่ำสื่อความจริงเนี่ยอาจจะส่งออกด้วยราคาลูกความจริงนะคะราคาอาจจะอยู่ที่50บาท ราคาส่งออก
2: ควรจะต้องขาย50แต่ไม่ขาย
3: ไม่ขายแต่มาขายส่งในราคาส่งออกแค่เพียง10บาทลูกละนะลูกละ10บาทเพราะนั้นแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นการอันเดอร์ราคาส่งออกนะคะอาจารย์
2: หรือ
3: สำแดงสำแดงต่ำราคาต่ำในขณะที่เวลาคุณเรียกเก็บเงินกันจริงๆเนี่ยคุณเรียกเก็บในราคาแพงแต่ใบขนสินค้า
2: หลังบ้านหลังบ้านเนี่ยเก็บเงินกันแพง
3: แพงแพงห้า
2: แต่ตัวเลขทางราชการที่จะเกี่ยวข้องกับภาษีเนี่ยคุณใส่ตัวเลขต่ำ
3: ต่ำในใบขนสินค้าขาออกแสดงไปราคาต่ำต่ำ
2: ดังนั้นในงบการเงินก็ต้องเป็นรายได้ต่ำดิ
3: รายได้ต่ำค่ะอาจารย์มนุษย์เพราะนั้นโชว์ที่หลัก50ล้านบางคนก็50ล้าน90ล้านนั่นมันเป็นราคาที่สูงแล้วนี่จริงๆมันสูงกว่านี้ไปอีกนะคะแต่มันคือราคาที่เขาส่งออกแบบนี้
2: ทำเพื่ออะไรแล้วประเทศไทยได้ประโยชน์ไหมแบบนี
3: ้แบบนี้ไม่ได้ประโยชน์เลยค่ะก็คือขายซื้อมาต่ำขายต่ำแปลว่ากำไรต่ำเมื่อกำไรต่ำก็มีโอกาสที่จะขาดทุนสูงเลยค่ะอาจารย์มนุษย์งบการเงินก็จะขาดทุนเมื่องบการเงินขาดทุนผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลไหมคะ
2: ไม่ได้รับ
3: ไม่ได้รับภาษีที่ประเทศไทยควรจะได้รับจากภาษีเงินได้นิติบุคคลก็ไม่ต้องเสียภาษีเลย
2: เออแต่ใช้ทรัพยากรคนไทยเลยนะ
3: ทั้งหมด
2: ตั้งแต่ต้นน้ำที่คุณไปซื้อกดราคาเกษตรกรเหลือลูกละ5บาท2บาทเนี่ยเกษตรกรก็บาดเจ็บตายแล้วคือปลูกมาทั้งปีได้เงินก็น้อยเพราะคุณไปกดราคาเกษตรกรก็ไม่ได้ร่ำรวยอย่างที่ควรจะต้องเป็นแถมรัฐบาลไทยก็ไม่ได้ภาษีจากบริษัทแห่งนี้อีก
3: อ
2: ันนี้คือซื้อต่ำขายต่ำแต่จริงๆแล้วเงินมันไปอยู่ที่ใครก็ไม่รู้
3: ทีนี้ซื้อต่ำแล้วก็ขายต่ำทำให้ไม่เสียภาษีใช่ไหมคะเพราะขาดทุนประเด็นต่อมาค่ะเนื่องจากสินค้าตัวนี้เป็นมะพร้าวนะคะเป็นสินค้าทางการเกษตรยังไม่แปรรูปนะคะกรณีแบบนี้นะคะการส่งออกก็เสียภาษีเป็น 0% ค่ะอาจารย์มนุษย์แล้วก็ไม
2: ่ส่งออกมันก็ 0% อยู่แล้ว
3: ใช่เสียภาษี 0% เท่ากับว่ารัฐบาลในประเทศไทยก็เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยไม่ได้เลย
2: ครับ
3: ภาษีเงินได้ก็ยังขาดทุนอีกก็เก็บภาษีส่วนนี้ก็ไม่ได้อีกอาจารย์มนุษย์นะคะ
2: แล้วขอคืนได้ไหมอย่างเงี้ย
3: แบบนี้ค่ะยังนำไปสู่ของการขอคืนภาษี VAT 7% ในประเทศไทยอีก
2: ไปเอาเงินจากภาครัฐมาเข้ากระเป๋าตัวเองอีก
3: ใช่ค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเรื่องของการก่อสร้างโรงงานเรื่องของการจ่ายค่าน้ำมันรถขนส่งมะพร้าวแล้วเรื่องของการจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าซาบอินเทอร์เน็ตค่าบริหารงานต่างๆมันมีแวด 7% ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
2: เป็นภาษีซื้อ
3: เป็นภาษีซื้อที่ไม่ใช่ตัวลูกมะพร้าวเองนะคะ
2: ครับ
3: ค่ะแบบนี้ก็พากันไปขอคืนภาษีมาจากรัฐบาลไทยเท่ากับว่ารัฐบาลไทยก็ยังจ่ายเงินภาษีออกไว้อีกนะถ้ามีประเด็นการเรื่องของการขอคืนเข้ามาพ่วงเนาะ
2: แปลว่าซื้อต่ำขายต่ำเนี่ยมีปัญหาประเทศไทยไม่ค่อยได้ประโยชน์แถมเผลอนะตอนที่ไปกดดันในเรื่องของการเอามะพร้าวมาดึงเปลือกมะพร้าวออกมาเป็นแพ็กเกจต่างๆก็กดราคากับชาวบ้านในราคาถูกอีกคนไทยแทบไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยในกรณีเคสนี
3: ้
2: ในเคสตรงข้ามล่ะถ้าซื้อต่ำแล้วขายแพงไปเมืองนอก
3: ซื้อต่ำแล้วขายแพงไปเมืองนอกก็คิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะจำแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วนะคะซื้อต่ำแต่ขายแพงไปที่ต่างประเทศจริงๆเลยเนี่ยนะคะ
2: ส่งออกก็แพงงบการเงินก็จะดูสูงมาก
3: สูงแต่ทีนี้ต้องไปดูเส้นเงินต่อค่ะตามลบว่ามีเม็ดเงินจากการที่เปิดอินวอยส่งออกและก็ใบขนสินค้าขาออกเนี่ยมาประกอบกันมีเงินไหลจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยจริงไห
2: ม
3: ไหลมาในรูปแบบอะไร
2: ครับ
3: นะคะเช่นเปิดใบขนไปในราคาที่แพงจริงๆแต่ว่าไม่มีเงินกลับเข้ามา
2: อ
3: ันนี้เดี๋ยวเราจะไปฟังกันต่อในช่วงที่2นะคะอาจารย์ว่ากรณีแบบนี้เขาจะทำยังไงมีหลักการอะไรการทำไมงบการเงินท้ายที่สุดแล้วมันก็ยังขาดทุนเหมือนเคสแรกเลย
2: ทั้งที่ขายได้ในราคาแพงทำไมมันยังขาดทุนอยู่นะ
3: ใช่ค่ะ
2: คราวนี้อยากจะมาถามอาจารย์เชฟในประเด็นในเรื่องของซื้อต่ำขายแพงอาจารย์เชฟมองยังไงกับตรงนี
3: ้ค่ะ
2: ที่เมื่อกี้นี้ค้างเอาไว้เนี่ย
3: ถ้าซื้อต่ำขายแพงเมื่อกี้ขอเท้าความก่อนเนาะว่าย้อนกลับมาว่าเออจริงๆอ่ะมันก็ดีไม่ใช่หรอ
2: ขายแพงก็กำไรสุทธิสูงก็เสียภาษีสูง
3: ใช่
2: ถูกไหม
3: แต่อย่าลืมนะฮะว่าบริษัทนี้ไม่ใช่บริษัทของคนไทยก่อนอันดับแรกคือเป็นนอมินีฮะจาม
2: าสมมติว่ามันเป็นนอมินีนะเพราะตามข่าวก็มีหลายบริษัทเลย
3: ก็ต้องไปพิสูจน์กันก่อนว่าใครใช่ใครไม่ใช่อะไรยังไงนะคะว่ากันไปตามกฎหมายตอนนี้เราก็ตั้งกำลังตั้งสมมติฐานก่อนว่าถ้าสมมติว่าใช่ก่อนนะฮะตัวเท่ากับว่าตัวรายได้เนี่ยในงบการเงินจะสูงต้นทุนจะต่ำกำไรจะสูงแม้โดยปกติทั่วไปเราขายแพงเราก็ต้องได้เงินใช่ไหมคะจามนพแต่กรณีถ้าเกิดบริษัทนั้นเป็นนอมินีค่ะ จะไม่ได้เงินจะเป็นลูกหนี้บริษัทแม่แทนค่ะอาจารย์มนุษย์ตั้งเขาว่าเป็นลูกหนี
2: ้ทำไมอ่ะทำไมกลายไปเป็นลูกหนี้ก็
3: เพราะเงิน
2: รายได้มันก็เยอะรายได้มันเยอะทำไมมันกลายเป็นลูกหนี้ได้งง
3: ก็เพราะว่าขายแบบเครดิต
2: อ๋อเวลาขายก็ตั้งเป็นลูกหนี้เลยในทางบัญชี
3: ใช่เงินในต่างประเทศจะไม่เข้ามา
2: เป็นลูกหนี้ไม่ได้เงินเข้ามาเอาแต่บริษัทในไทยก็ต้องเสียภาษีไงเพราะคุณรายได้เยอะ
3: ไม่จะมีวิธีการพลิกแพงค่าใช้จ่ายตัวอื่นมาชดเชยเช่นค่าบริหารจัดการค่าการตลาดค่าเซอร์วิสค่าขนส่งที่บริษัทแม่ที่ต่างประเทศชาร์จเงินบริษัทลูกในไทยค่ะอาจารย์มนุษย์จะทำการเปิดอินวอยซ์เรียกเก็บเงินจากบริษัทลูกในประเทศไทยเป็นเม็ดเงินตาต่างประเทศเลยเยอะๆมหาศาลเข้ามาในไทยและนักบัญชีไทยก็จะตั้งเป็นค่าใช้จ่ายค่าดำเนินงานค่าการตลาดค่าขนส่งแล้วก็ไปหักกบกับลูกหนี้ที่เคยตั้งไว้ว่าต้องได้รับเงินจากบริษัทแม่ก็เลยหักกบชดเชยกันไปเลย
2: ครับ
3: แบบนี้ค่ะอาจารย์มนุษย์เท่ากับว่าไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับรายได้ที่ส่งออกไปต่างประเทศเพราะมาชดเชยกับค่าใช้จ่ายเป็นค่าขนส่งเป็นค่าเซอร์วิสอะไรต่างๆค่าโกดังค่านั่นค่านี่บริษัทแม่ที่ต่างประเทศจะเรียกเก็บ
2: ภาษีจ่ายไหม
3: ภาษีก็ไม่ได้จ่ายค่ะอาจารย์มนุษย
2: ์อ้าวทำไมอ่ะก็รายได้คุณเยอะกำไรคุณก็เยอะทำไมภาษีไม่จ่าย
3: อ่าใช่ค่ะภาษีตรงนี้ค่ะจริงๆแล้วอ่ะก็ต้องไปดูเรื่องของอนุสัญญาภาษีซ้อนภาษีหักหน้าที่จ่ายจากเงินที่จ่ายออกจากในประเทศนะนะคะจ่ายจากในประเทศไทยไปที่ต่างประเทศต้องมาดูตรงนี้เพราะบางคนก็จะไม่รู้ภาษีก็ลงบัญชีไปก็ไม่ได้จ่ายภาษีในส่วนนี้ก็ใช้วิธีการหักกบรายตัวเม็ดเงินเนี่ยเลยทันที
2: คือเข้าใจนะให้หักกบอ่ะผมเข้าใจแต่ภาษีมันเป็นสิ่งที่เขาจะต้องทำอยู่แล้ว
3: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์มนุษย์ก็อาจจะไม่ได้ทำไงอาจารย
2: ์ก็คือเขาก็ไม่ทำเขาเลือกที่ไม่ทำ
3: ใช่ใช่
2: เพราะว่าอะไรเพราะว่าเลือกที่จะไม่จ่ายแล้วก็ยื่นงบที่ผิดพลาดไปแล้ว3ปีหลบเหรอหรือยังไงที่เห็นว่ามันเราก็เหมือนกับเป็นเรื่องธรรมชาติที่มักจะพูดกันว่า3ปีเดี๋ยวถึงมาตรวจเจออะไรเงี้ย
3: ก็ว่ากันไปอ่ะตรงนี้จะจ่ายหรือไม่จ่ายก็ต้องไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงอีกทีนึงนะแต่ส่วนใหญ่วงจรของเขาเหล่านั้นนะคะก็คือว่าตั้งรายจ่ายขึ้นมาในงบการเงินเป็นค่าที่ปรึกษาก็ดีเป็นค่าอะไรก็ดีว่ากันไปนะคะทีนี้เม็ดเงินที่กลับเข้ามาเท่ากับว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้มันก็จะมีจำนวนมากเลยนะคะอาจารย์พอหักกบกับส่วนต่างราคาขายกับต้นทุนนะมันก็พอๆกันพอมันพอๆกันแล้วเกิดค่าจ้างแรงงานในประเทศไทยเกิดค่าเช่าโกดังค่าเช่าที่ดินในประเทศไทยเพื่อปลูกมะพร้าวบางทีบริษัทจีนเองเนี่ยไปเช่าที่ดินกับเกษตรกรคนไทยปลูกมะพร้าวเป็นของตัวเองเลยนะคะอาจารย์แล้วก็พอปลูกมะพร้าวของตัวเองก็เอากลับมาเข้าลุงมาแปรรูปที่เป็นลุงของตัวเองบริษัทของตัวเองอีกแล้วค่อยส่งออกแบบนี้ก็มีมันก็จะมาหักกบเป็นค่าใช้จ่ายที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินแล้วท้ายที่สุดบริษัทก็ขาดทุนอีกเมื่อบริษัทขาดทุนเนี่ยเม็ดเงินจากไหนล่ะเราอาจจะมีคำถามว่ามาหมุนเวียนอยู่ในบริษัทแห่งนี้ก็จะโอนเงินมาจากบริษัทแม่ที่ต่างประเทศโอนเข้ามาในบริษัทไทยแห่งนี
2: ้ให้ยืมอีก
3: มาลักษณะของเงินกู้ค่ะอาจารย์มนุษย์ซึ่งอาจจะคิดดอกเบี้ยหรือไม่คิดดอกเบี้ยก็ได
2: ้ครับ
3: นะคะแล้วเราก็ไปดูอีกว่ามีเงินกู้เข้ามาแล้วก็ถ้าเกิดมีดอกเบี้ยในงบการเงินจำนวนมากแปลว่าผ่านค่าใช้จ่ายในรูปแบบของดอกเบี้ยก็มีถ้าไม่มีดอกเบี้ยก็แปลว่าผ่านค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการบริหารงานค่าที่ปรึกษาค่าดำเนินงานค่าขนส่งค่าการตลาดค่ะอันนี้แบบแรกเอ้ยแบบที่สองก่อนพูดค่ะแบบที่สอง
2: ขายแพงต้นทุนต่ำ
3: ค่ะแล้วก็หาค่าใช้จ่ายอย่างอื่นมายัดเข้าไปแทน อันนี้คือรูปแบบที่อาจจะเจอกันในธุรกิจนะคะ
2: คราวนี้แล้วใครรวยรู้สึกว่าชาวบ้านคนขายผลิตผลทางการเกษตรก็จนเพราะขายถูกเพราะว่าเพราะไปบีบเขาว่าจะซื้อราคาเท่านี
3: ้
2: คือไปมีอำนาจการต่อรองสูงแล้วกันนะเพราะล้งเป็นของคนจีนหมดอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ยนะแล้วก็กลางน้ำก็คือตัวล้งเองเวลาจ่ายค่าแรงต่างๆก็กดราคาได
3: ้เป็นการกำหนดราคาโดยคน
2: ต่างพอไปขายต่างประเทศเวลาที่ไปขายในราคาที่สูงเนี่ยมันไปอยู่ที่เมืองนอกเช่นเมืองจีนตามที่ดูข่าวมาก็ไปขายในราคา50บาท80บาทหรือบางเมืองก็คือ120บาทต่อลูกเลยซึ่งตัวกำไรแท้ๆมันไปอยู่ที่เมืองนอกหมดแล้วนะเมืองไทยคนไทยเสียทรัพยากรเสียแรงงานเสียอะไรอีกหลายๆอย่างเลยแต่ว่าตัวเงินกับไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคนท้องถิ่นหรือคนไทยนะ
3: ใช่ค่ะ
2: คราวนี้ต่อไปในเรื่องของตรงนี้บ้างให้อาจารย์เจี๊ยบช่วยอธิบายหน่อยเรื่องของ ภาษีแล้วกันนะในมุมของอาจารย์เจี๊ยบเลยในฐานะที่คุณเป็นนักบัญชีอยู่แล้วเนี่ยเวลาที่เขาไปซื้อของมาเนี่ยมันมีแวดไหมไปซื้อมาในมุมเนี้ย
3: ค่ะกรณีไปซื้อตัวสินค้าทางการเกษตรเนี่ยนะคะก็คือตัวที่ยังไม่ได้แปรรูปโดยเฉพาะมะพร้าวนะคะอาจารย์กรณีซื้อมาเนี่ยจะไม่มีแวด
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยก็จะเก็บภาษีแวด 7% จากนี้ไม่ได้เลย
2: อืมเหรอ
3: ใช่ค่ะในขณะที่เวลาส่งออกไปที่ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนหรือฮ่องกงอะไรอย่างนี้นะคะอาจารย
2: ์ครับ
3: พอส่งออกไปเนี่ยเราก็สนับสนุนการส่งออกเลยเสียภาษีในอัตรา 0%
2: อืม
3: ค่ะแล้วงบการเงินขาดทุนอีกพองบการเงินขาดทุนก็ไม่สามารถที่จะบริษัทนี้ก็ไม่เสียภาษีให้กับประเทศไทยอีกเพราะขาดทุน
2: โอ้ก็ดูแล้วเป็นผลดีกับไทยไหมเนี่ย
3: ไม่เลยค่ะอาจารย์ในขณะที่เกษตรกรไทยเองนะคะดันขายในราคาที่ต่ำนะคะโดยที่ต่างชาติเป็นคนกำหนดราคาตั้งราคาตลาดขึ้นมาเนี่ยนะคะที่ไม่ใช่ราคาตลาดโดยแท้จริงเกษตรกรไทยขายได้ราคาต่ำในขณะที่ปุ๋ยยาฆ่าแมลงอะไรพวกนี้ราคาแพงก็ไม่มีเงินที่จะไปลงทุนมากำจัดพวก
2: เพราะเจ้าของคนขายปุ๋ยคนขายนั่นขายนี่ก็เป็นของต่างชาติอีกเหมือนกันถูกไหมก็ไปซื้อราคาแพงอีกใช่ไหมอาจารย์เทียบ
3: ก็อาจจะมีทั้งคนไทยและต่างชาติค่ะอาจารย์แต่ท้ายที่สุดก็คือราคาพวกยาปราบศัตรูพืชปุ๋ยอะไรต่างๆมันราคาแพงสู้ราคาไม่ไหว
2: อ่ะโอเคอันนี้พูดถึงลงมะพร้าวนะคราวนี้ไปพูดถึงเกาะพะงันบ้างนะให้อาจารย์เทียบช่วยบอกหน่อยว่าในเกาะพะงันเนี่ยธุรกิจต่างชาติที่ผ่านนอมินีมามันเป็นเรื่องอะไรนะร้านอาหารโรงแรมคาเฟ่วิลล่าให้เช่าถูกไหม
3: ค่ะ
2: อันนั้นให้เรามองข้ามไปถึงจังหวัดสุราษฎร์นะให้มองเห็นหาดทะเลสวยๆบนเกาะพังงันเนี่ยเราต้องรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่มันจะสร้างตัวเงินให้กับธุรกิจมันมีอะไรบ้างก็ธุรกิจบริการ
3: ค่ะอาจารย์บริการอย่างเช่นให้เช่าวิลล่านะคะหรือให้บริการผ่านโรงแรมหรือวิลล่าพวกนี้ค่ะอาจารย์หรือมาเปิดบริษัทแล้วบริหารจัดการอีกหรือร้านอาหารต่างๆค่ะ
2: คราวนี้ในที่ผมดูข่าวมาเนี่ยนะเห็นว่านะครับมีธุรกิจที่เป็นนอมินีนะที่เขาไปดูมากลุ่มพัฒนาธุรกิจการค้าเขาให้คนลงไปดูเนี่ยพบว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์แล้วก็สำนักงานบัญชีนะเป็นนอมินีคือมีต่างชาติที่คอยชักใยอยู่ข้างหลังอะแต่ชื่อมันอาจจะเป็นจัดตั้งในรูปแบบของชื่อคนไทยแต่จริงๆแล้วเจ้าของตัวจริงอาจจะเป็นต่างชาติไงอาจารย์เจมมองมุมมองไงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นของต่างชาติแล้วสำนักงานบัญชีก็เป็นของต่างชาติด้วยเป็นนอมินีมันมีกลยุทธ์หรือเขี้ยวเล็บอะไรที่มันต่างจากลงมะพร้าวที่ราชบุรีบ้าง
3: อ๋อค่ะอาจารย์มรุก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
2: แค่สำนักบัญชีและการสำนักงานบัญชีเนี่ยเป็นของต่างชาตินี่มันเป็นยังไงบ้างจะมีผลยังไงที่มันจะทำให้ต่างชาติมันได้ประโยชน
3: ์อ๋อก็จะเป็นเรื่องของการจดทะเบียนใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ถือหุ้นพวกนี้ค่ะค่ะ
2: การให้คำปรึกษาทางด้านภาษีในการหลบเป็นไปได้ไหม
3: ก็มีส่วนค่ะอาจารย์ก็มีเรื่องของการให้คำปรึกษาในเรื่องของการจดทะเบียนการเสียภาษีการบริหารภาษีโครงสร้างบริษัทต่างๆโครงสร้างผือหุ้นพวกนี้ค
2: ่
3: ะ
2: งั้นผมเจาะประเด็นเลยแล้วกันในฐานะนักบัญชีรายได้ที่ลงมะพร้าวที่ราชบุรีมันเป็นรายได้จากการขายมะพร้าวไปจีนถูกไหมรายได้ที่เกาะพังงานเป็นไงคนที่เป็นเจ้าของหรือคนที่เป็นเจ้าของทำธุรกิจจริงๆเนี่ยมันมีรายได้มุมไหน
3: อ๋อค่ะอาจารย์
2: มุมเช่าให้เช่าหรือยังไง
3: ค่ะก็จะมีมุมของการปล่อยเช่านะคะปล่อยเช่าที่ดินระยะยาวการให้การบริหารจัด
2: ปล่อยเช่าที่ดินระยะยาวนี่คือรายได้ของฝรั่งหรือรายได้ของคนไทย
3: อาจจะมีทั้งสองฝั่งเลยค่ะอาจารย
2: ์เรามองของถึงนอมินีไงนอมินีก็หมายความว่าต่างชาติมันมาเป็นเจ้าของจริงๆถูกไหมแล้วเงินมันไหลเข้าต่างชาติมา
3: ค่ะ
2: มันมีรายได้จากอะไรบ้าง
3: คือ
2: ต่างชาติมันจะไปหาประโยชน์
3: ค่ะก็จะมีจากการให้เช่า
2: ให้เช่าวิลล่าห้องพัก
3: ใช่ค่ะอาจารย์ให้บริการจัดการบริหารจัดการส่วนกลางพวกนี้ค่ะ
2: ครับ
3: ค่ะแล้วก็ร้านอาหารก็จะมีรายได้จากการขายอาหาร
2: ครับ
3: ค่ะประมาณนี้
2: ต่างชาติเข้ามาอยู่ในเมืองไทยมีรายได้ประเภทแบบนี้เกิดขึ้น
3: ใช่ค่ะ
2: บนเกาะพังงานถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วรายได้แบบนี้มันเสียภาษีให้รัฐบาลไทยจริงไหมมันมีแวดไหมง่ายๆก่อน
3: มีค่ะอาจารย์มนุ
2: มี
3: แวด 7% แต่ถ้าเกิดเป็นการปล่อยเช่าอสังหาก็จะไม่มีแวด 7% ค่ะ
2: แล้วรายได้ของเขาต้องเสียภาษีเงินได้ไหม
3: รายได้ของเขาเป็นนิติบุคคลนะคะก็จะเสียภาษีเงินได้ซึ่งก็ต้องไปดูงบการเงินของแต่ละบริษัทอีกทีนึงนะคะที่ตามเป็นข่าวเนาะว่างบการเงินของบริษัทเหล่านั้นที่อยู่บนเกาะพะงันมี กำไรที่ต้องเสียภาษีหรือไม่อย่างไร
2: ค่ะและตรงนี้เราก็จะต้องไปดูอีกไหมว่าเวลาเกิดรายได้แล้วในการใช้บริการห้องพักในการใช้บริการคาเฟ่อะไรพวกนี้นะเงินมันเข้าใครก็ต้องไปดูอีกไหมอย่างลงมะพร้าวเนี่ยเงินเข้าใครใช่ไหมเราก็ถามตัวเองว่าเงินเข้าใครอย่างพวกคาเฟ่หรืออสังหาริมทรัพย์นี่ก็ต้องไปดูสืบเส้นเงินอีกไหมว่าเงินเข้าใคร
3: ค่ะเงินก็อาจจะเข้าบริษัทนั่นแหละค่ะอาจารย์บริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยแต่ว่าเวลาเงินเข้าบริษัทแล้วอ่ะรูปแบบการถอนเงินออกมาอาจจะถอนมาในรูปแบบของการคืนเงินกู้ของกรรมการนะคะอาจารย์มนพถ้าฟังอย่างนี้เราอาจจะงงๆใช่ไหมคะเราต้องย้อนเท้าความไปตั้งแต่การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นมาก่อนในรูปแบบของต่างชาติที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์หรือเปิดกิจการต่างๆในเกาะพะงันนะคะอาจจะจัดตั้งบริษัทในรูปแบบของการให้ต่างชาติค่ะอาจารย์มนพถือหุ้นอยู่ที่ 49%
2: ครับ
3: เหมือนจีนเหมือนของคนจีนล้มมะพร้าวเลยใช่ไหมคะแล้วก็คนไทยถือหุ้นที่ 51% แต่จะ กำหนดแบบนี้ค่ะว่าฝั่งคนไทยที่ถือหุ้น 51% นั้นให้เป็นหุ้นบริมสิทธิ
2: ์
3: แต่ฝั่งต่างชาติเองเนี่ยจะเป็นถือหุ้นสามัญและกำหนดต่อค่ะว่าหุ้นบริมสิทธิ์นั้นอาจจะต้องให้เป็นแบบว่า10หุ้นให้มีสิทธิ์ออกเสียงแค่เพียง1เสียงเท่านั้นออกเสียงยังไงก็แพ้ต่างชาติทั้งนั้นเลยประมาณนี้นะคะถ้าเข้าข่ายแบบนี้อาจจะต้องไปดูค่ะว่ามีความที่จะเกี่ยวข้องกับการเป็นนอมินีหรือไม่อย่างไรเข้าข่ายไหมนะคะโดยเฉพาะสำนักงานบัญชีหรือนักบัญชีที่ไปเป็นพนักงานบัญชีของกิจการที่เป็นลักษณะนี้หรือรับจดทะเบียนให้นะคะประเด็นที่สองค่ะคือการที่ต้องเข้ามาถือครองที่ดินในประเทศไทยละการถือครองที่ดินอาจจะทำได้สองลักษณะค่ะคือหนึ่งซื้อที่ดินเลยกับตัวที่2ค่ะทำสัญญาเช่าระยะยาวกับคนไทยซื้อที่ดินกับคนไทยมาเป็นของบริษัทกับถือครองที่ดินในลักษณะทำสัญญาเช่าเช่น30ปีกับคนไทยแล้วก็ต่ออายุได้อีก30ปีค่ะอาจารย์มนพมีการต่ออายุได้อีกนะเป็น60ปีอย่างเงี้ยค่ะต่อได้เรื่อยๆเนาะเหมือนซื้อขาดนั่นแหละแต่ซื้อแบบลักษณะเป็นสัญญาเช่าระยะยาวทีนี้กรณีที่จะเช่าก็ดีหรือจะซื้อที่ดินก็ดีคำถามคือเอาเงินมาจากไหนมาซื้อก็ต้องเอาเงินมาจากต่างประเทศเข้ามาละในประเทศไทยถ้าเข้ามาในรูปแบบของเงินลงทุนแปลว่ามูลค่าของทุนจดทะเบียนของบริษัทเนี่ยจะสูงมากเลยเพราะซื้อกันทีเนี่ย30ล้าน50ล้านอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์มนพแปลว่าทุนที่จดทะเบียนต้องสูงแต่ทุนน่ะไม่ได้จดทะเบียนเยอะขนาดนั้นไงฮะจดทะเบียนแค่ล้านเดียว5ล้าน10ล้านจุดน้อยนะคะแต่ในขณะที่มูลค่าของที่ดินน่ะเป็นหลาย10ล้านหรือ100ล้านแล้วเงินที่เข้ามาแบบนี้ก็เข้ามาในรูปแบบของเงินกู้ยืมอีกแล้วแล้วพอมีเงินกู้ยืมเข้ามาในบริษัทแล้วก็ไปซื้อที่ดินแล้วก็ทําสัญญาจดจำนองที่ดินเพื่ออำพรางเส้นเงินธุรกรรมนี้แบบนี้อาจจะมีโอกาสแบบนี้เนาะนะคะก็ทําสัญญาว่าเป็นการจดจำนองที่ดินเอาที่ดินตัวนี้ค่ะไปจำนองเงินกู้กับต่างประเทศเพื่อที่ป้องกันคนไทยน่ะขายที่ดินตัวนี้ออกไปทำสัญญาจำนองเลยประมาณนี้นะคะจำนองอำพรางนะเพื่อไม่ให้คนไทยแอบเอาที่ดินไปขายนั่นเองโครงสร้างระยะยาวอาจารย์ก็พูดไปแล้วก็คือการเช่าระยะยาวเช่า30ปีบวก30ปีบวก30ปีไปอีก
2: คือไอ้การเช่านี่คือเช่าจากคนไทยใช่ไหม
3: เช่า
2: คนไทยชื่อเป็นเจ้าของอยู่แล้วต่างชาติก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่สามารถเอามาเป็นเจ้าของได้
3: ใช่
2: ก็เลยเป็นการเช่าระยะยาวและเช่าไปทำอะไร
3: เช่า
2: สร้างวิลล่า
3: ก็มาสร้างวิลล่าค่ะอาจารย์มนพ
2: ให้ใครใช้บริการ
3: ต่างชาติก็มีการทำตลาดที่ต่างประเทศแล้วต่างประเทศจะมาพักร้อนในประเทศไทยก็อย่ามาซื้อวิลล่าในประเทศไทยแล้วก็มาตั้งอีกบริษัทหนึ่งขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการเก็บค่าส่วนกลางดูแลเซอร์วิสต่างๆกับหมู่บ้านแห่งนี้อะไรอย่างเงี้ยอีกค่ะ
2: แล้วที่สำคัญคือดันกลายมาเป็นสำนักงานบัญชีที่กลายเป็นนอมินีด้วยเพราะว่าบริหารจัดการเรื่องของภาษีเรื่องของบัญชีบนเกาะนั้นด้วยนะ
3: ใช่ค่ะอาจารย์มนพอันนี้คือแบบทำทั่วไปเลยเนาะที่เราเห็นเลยก็คือซื้อที่ดินในรูปแบบของนิติบุคคลทำสัญญาเช่าระยะยาวต่ออายุได้ตลอดนะคะแล้วก็ประเด็นที่3ค่ะที่เราจะเจออีกก็คือถ้าอันนี้แบบลึกๆเข้าไปนะอาจารย์ตั้งบริษัทซ้อนกันหลายบริษัทเพื่อตรวจสอบให้มันยากมากขึ้นไปอีก
2: คือตรวจไปถึงขั้นที่3แล้วปวดหัวไม่ตรวจก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบเหนื่อยหน่อยกับการ
3: จะยกตัวอย่างเช่นตั้งบริษัท A ขึ้นมาซึ่งบริษัท A ถือหุ้น51-49ต่างชาติกับคนไทยแล้วก็ไปตั้งบริษัท B ขึ้นมาค่ะอาจารย์มนพบริษัท B เนี่ยเป็นคนไทยกับต่างชาติอีกเหมือนกันแต่ให้บริษัท A เป็นคนไปถือหุ้นในบริษัท B แล้วก็ไปตั้งบริษัท C ขึ้นมาค่ะอาจารย์ชั้นที่3 ชั้นที่3นี่เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นมาแล้วบอกว่าเป็นคนไทยต่างชาติอีกเหมือนกันแหละแล้วก็ให้บริษัท B เนี่ย
2: ไปถือ C
3: ไปถือ C อีกมันเขาเรียกว่าถือกันทางอ้อมแล้วก็ค่อยให้ C ไปทำสัญญาเช่าหรือซื้อที่ดินแล้วมาถือครองในบริษัท C แทนแล้ว
2: แต่คนที่มีอำนาจจริงคือ A ตั้งแต่แรก
3: ตั้งแต่แรกค่ะกรรมการก็เป็น A มาอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แต่พอสืบมาแล้วอ๋อเป็นบริษัทไทยสืบมาแล้วเป็นบริษัทไทยแต่หลังบ้านนะคะของกว่าจะเจอ A เนี่ยเป็นต่างชาติทั้งสิ้นเลยแล้วเงินที่ขาเข้ามาจากต่างประเทศก็คือ A แล้ว A ก็ไปให้ B ยืม B ไปให้ C ยืมแล้ว C ค่อยไปซื้อที่ดินและจำนองต่อ B อะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์มนุษย์คือเขาเรียกว่าโครงสร้างตรงนี้หลายชั้นเพื่อป้องกันในเรื่องของการตรวจสอบเส้นเงินที่มันยากขึ้น
2: หรอแล้วคนไทยเรามันไม่มีใครมาฉลาดที่จะมาจับโครงสร้างซับซ้อนแบบนี้เหรอต่างชาติมันถึงคิดว่าเกมนี้ยังไงก็จับฉันยาก
3: ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะอาจารย์ก็ต้องตรวจกันไปนะคะว่าผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงอ่ะคือใครไม่ว่าจะเป็นการตั้งบริษัทที่ซับซ้อนมากขึ้นหลายชั้นมากขึ้นนะคะ
2: อย่างผมเองเนี่ยผมไปเห็นนะข้อมูลนะบอกว่าไงมะบนเกาะพังงานนะพบว่าอาคารพาณิชย์ที่ลงตรวจเป็นที่ตั้งของนิติบุคคลถึง89แห่งโดยไม่ปรากฏการประกอบธุรกิจจริงในบางห้องเจ้าที่ไปตำรวจจึงไปได้ไปตรวจสอบยึดเอกสารและคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาตรวจสอบว่ามีการใช้คนไทยเป็นนอมินีในการประกอบธุรกิจแทนต่างชาติหรือไม่เนี่ยโอ้โหอาจารย์เจี๊ยบในเวิร์กนั้นแล้วกันนะในเวิร์กนั้นมีนิติบุคคลไปจดถึง89นิติบุคคลเลยจากที่อาจารย์เจี๊ยบเคยเจอมาเป็นไงบ้างบางทีสถานที่เดียวกันจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหลายที่หลายบริษัทเลย
3: ได้หรือไม่ใช่ไหมคะอาจารย์มนุษย์ข้อกำหนดเนี่ยไม่ได้ห้ามนะคะว่ากรณีจะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทต้องบ้านเลขที่1ที่จดได้แค่1บริษัทเท่านั้นไม่ได้กำหนดเอาไว
2: ้
3: เพราะนั้นบ้านเลขที่1 1แห่งเนี่ยนะฮะสามารถจดหลายบริษัทได
2: ้89ได้เลย89อ่ะ
3: ได้
2: 89นิติบุคคลก็ได
3: ้แต่มันได้ค่ะอาจารย์มนุษย์แต่มันแปลกไงฮะแล้วมันจะกั้นห้องยังไงตึกสูงกี่ชั้นอยู่ตรงไหนอะไรยังไงก็ต้องไปดูกันอีกทีว่าแบ่งสัดส่วนกันไห
2: ม
3: ประมาณ
2: แต่นี่มันก็คือสัญญาณที่ทำให้เรารู้ว่ามันมีอะไรแปลกๆแล้วกันใช
3: ่ไหมใช่ใช่ใช่มันเป็นข้อพิรุธเน
2: า
3: ะ
2: ข้อพิรุ
3: ธใช่ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็อยากจะฝากคำเตือนไปยังสำนักงานบัญชีหรือนักบัญชีแล้วกันเน
2: า
3: ะ
2: ที่ไหนที่เกาะพังงาหรือราชบุรี
3: อ๋อทั่วประเทศเลยแล้วกันเนาะว่ากรณีที่เราจะรับทำบัญชีเราก็ต้องดูว่าเราเข้าไปเป็นผู้สนับสนุนให้มีชาวต่างชาติหรือต่างด้าวเนี่ยเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยเป็นการค้าแข่งกับคนไทยหรือไม่ผิดพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือเปล่านะคะเข้าขายหรือไม่อย่างไรก็อย่าลืมนะคะตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนอำนาจกรรมการหรือโครงสร้างทางการเงินหรือรายได้ต่างๆถ้าสมมติว่ามีความเสี่ยงแล้วว่าเราจะเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่เล่ามาเราก็ต้องปฏิเสธไม่รับทำบัญชีหรือให้คำปรึกษาเลยนะคะเพราะว่าไม่งั้นอ่ะเราอาจจะเข้าข่ายเป็นผู้สนับสนุนก็ได้ซึ่งจะโดนโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญาด้วยนะคะรวมนอกจากการที่จะโดนเรื่องของจรรยาบรรณทางวิชาชีพนะคะทางแพ่งก็คือโดนค่าปรับส่วนทางอาญาคือติดคุกค่ะ
2: ผมอยากจะรู้จังเลยว่ากรณีที่ต่างชาติหรือต่างด้าวเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยและความเป็นจริงก็คือธุรกิจของเขาเนี่ยคนไทยเองเดือดร้อนไหมเพราะว่าคนไทยเองอ่ะสมมติถ้ามองในมุมสำนักบัญชีนะก็ได้รับค่าจ้างในการจดทะเบียนเปิดนิติบุคคลทั้งที่รู้ว่าเป็นนอมินีนักบัญชีก็อาจจะได้ค่าจ้างในการรับจดทะเบียนทั้งที่รู้ว่าเป็นนอมินีคือนักบัญชีก็มีหลายกลุ่มนะอันนี้ผมมองในมุมแง่ลบที่สุดเลยคือถ้าเกิดนักบัญชีที่ดีก็บอกว่าฉันไม่ไปเสี่ยงหรอกฉันไม่รู้ว่าฉันจะโดนเรียกหมายศาลหมายตำรวจเรียกอะไรยังไงฉันก็ไม่ยุ่งแต่ก็มีบางคนที่รับเพราะได้เงินมา
3: อ่
2: ะดังนั้นก็แปลว่าบางคนก็คิดว่ามีประโยชน์แหละถึงรับทำพอมาถึงเรื่องของการทำธุรกิจการค้าต่างคนไทยเองยอมให้ตัวเองมาเป็นนอมินีให้กับต่างด้าวต่างชาติเอาชื่อมาเป็นกรรมการเอาชื่อมาเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งเราก็เห็นข่าวกันเยอะแยะมากมายเลยถ้าเกิดเขาไม่มีความสุขเขาก็ไม่ยอมเป็นนอมินีแปลว่าเขาต้องมีความสุขดิเขาถึงไปยอมไปเป็นทั้งกรรมการทั้งผู้ถือหุ้นแปลว่าคนกลุ่มนี้ก็มีความสุขพอใจเมื่อเราเห็นทั้งคนรับทำบัญชีจดนิติบุคคลรวมทั้งกรรมการรวมทั้งผู้ถือหุ้นก็อยากจะเป็นอยู่อ่ะแล้วใครมันเดือดร้อนกับการเป็นนอมินีหรือที่เรามาพูดกันอยู่เนี่ยมันนอมินีใครเดือดร้อนเพราะว่าคนที่เกี่ยวข้องเขาไม่เดือดร้อนเนี่ยเขาก็ยอมเอาชื่อเขาไปเป็นใช่ไหม
3: คือจะบอกอย่างนั้นก็ไม่ได้ซะทีเดียวนะคะจามนุเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเป็นโดยไม่รู้ตัวหรืออาจจะให้การสนับสนุนโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะคะ หรือเราอาจจะว่าคงไม่เป็นไรหรอกมั้งได้รับผลตอบแทนมาประมาณนี้เพื่อนำรายได้นี้มาใช้ประทังชีวิตไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีแบบนี้กรณีอย่างตรงนี้ค่ะก็
2: ผิดกฎหมายอ่ะ
3: มันผิดกฎหม
2: ายคุณทำมาผิดกฎหมายอ
3: ่
2: ะ
3: ใช่ๆมันผิดกฎหมายค่ะอาจารย์มนบและทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นการสนับสนุนให้ชาวต่างชาติหรือต่างด้าวเนี่ยมาประกอบกิจการแข่งกับคนไทยแย่งอาชีพคนไทยทั้งๆที่คนไทยจริงๆน่ะควรจะเป็นคนประกอบอาชีพนั้นรายได้เข้ากระเป๋าคนไทยเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์กลับกลายเป็นว่ารายได้หรือเม็ดเงินของประชาชนคนไทยดันไปใช้บริการกับชาวต่างชาติราคาก็แพงหรือบางทีเราเดินเข้าไปเรามาผิดที่หรือเปล่าเพราะจุดนั้นทั้งที่อยู่ประเทศไทยแต่มีแต่ชาวต่างชาติทั้งนั้นเลย
2: แล้วไม่ให้คนไทยเข้าไปใช้บริการด้วยเช่นเหมือนผมกับอาจารย์เจฟเคยจะไปตีกอล์ฟเนี่ยเขาบอกสนามกอล์ฟอันเนี้ยต่างชาติไปซื้อมาแล้วดังนั้นพวกคุณไม่มีสิทธิ์ได้ตีนะแม้จะมีตังค์แต่ถ้าเกิดจะมาตีต้องรอฤดูที่เขากลับประเทศของเขาก่อนแล้วคุณค่อยได้มีสิทธิ์ตีเห็นไหมเจ้าของจริงๆก่อนหน้านั้นเป็นคนไทยแล้วไปขายให้ต่างชาติแล้วต่างชาติมันก็เข้ามาครอบครองพื้นที่คนไทยอยากจะเข้าไปใช้ทรัพยากรยังเข้าไม่ได้เลยทั้งๆที่มันเป็นผืนแผ่นดินไทยอ่ะแปลว่าในกรณีสำนักงานบัญชีได้ค่าจ้างกรณีที่คนที่ยอมเป็นนอมินีได้ค่าจ้างได้เงินเดือนอะไรพวกนี้นะครับคุณอาจจะได้จริงอยู่แต่มันมีผลกระทบกับมุมอื่นของสังคมไทยของคนทำธุรกิจที่มันมาแข่งกันถูกไหมมันไม่ได้มองแค่เพียงตัวคุณคนเดียวมันอาจจะมีคนอื่นที่เขาเสียผลประโยชน์ก็ได
3: ้ค่ะมีการเสียผลประโยชน์ในเรื่องนี้อีกเยอะแยะมากมายเลย
2: โอเคนะฮะวันนี้ก็เอาเรื่องช็อตๆของสังคมไทยแล้วกันเมื่อมันมีนอมินีขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอื่นๆตามมาในสังคมไทยนะครับแทนที่ภาษีจะเข้าเมืองไทยกลับไม่ได้เข้าเมืองไทยใช่ไหมแทนที่เกษตรกรไทยจะขายของได้ราคาแพงก็ดันไม่ได้ได้ราคาแพงอย่างที่ต้องการนะครับ
3: โดนกดราคา
2: ก็เลยมีปัญหาขึ้นมาก็เลยกลายเป็นเรื่องราวมันนี่ช็อตในวันนี้
1: รายการ Money Shot ดำเนินรายการโดยมานพสีเหลืองและกนกไลวินบุรินนันท์ Money Shot
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM

0: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับตอนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz อย่างที่ได้เรียนท่านผู้ฟังว่าจะนำเสนอธรรมะเช้านี้ก็เช่นกันจะพาท่านผู้ฟังไปฟังธรรมะฟังธรรมแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างได้นำไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการปรับใช้ในการดำรงชีวิตของเราไหมธรรมะโดยทั่วไปแล้วจะสอนให้คนเป็นคนดีให้มีความเอื้ออาทรต่อกันรู้จักแบ่งปันความสุขให้กับสังคมรอบข้างจงรักคนอื่นเหมือนคนในครอบครัวของตัวเองเมื่อเราทำได้ดังนี้แล้วเชื่อเหลือเกินว่าสังคมไทยประเทศไทยคงเป็นเมืองที่น่าอยู่เช้านี้ทางสถานีข่าวคุณภาพโดยผมยุทธนาจิตเจรุงและทีมงานยินดีนำเสนอธรรมะขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: การได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้ทุกวันพุทธองค์ก็ตรัสเอาไว้ว่าสิ่งที่เป็นไปได้ยากมี4อย่างนะยากจะเกิดเป็นมนุษย์ยากจะเอาตัวรอดยากจะได้ฟังสัจธรรมและยากกว่าที่พระพุทธองค์จะเสด็จอุบัติ4อย่างนี้เป็นอภิมหายากนะไม่ใช่ง่ายเลยโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่คนหนุ่มคนสาวนิยมอยู่เป็นโสดญี่ปุ่นนี่เจอปัญหานะคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยแต่งงานประเทศมีแต่คนสูงอายุนะญี่ปุ่นกำลังมีปัญหาใหญ่มากบ้านเราก็กำลังมีปัญหานายกก็รณรงค์นะให้คนหนุ่มคนสาวแต่งงานแล้วมีลูกแล้วมันจะเกิดขึ้นทั่วโลกแหละเขาเรียกว่าสังคมผู้สูงอายุคือคนมีสระเสรีชอบใช้ชีวิตตัวคนเดียวผู้หญิงออกมาทำงานทัดเทียมกับผู้ชายไม่อยากสร้างครอบครัวกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นโอกาสที่เกิดเป็นคนในยุคนี้ก็ยากมากสองเกิดมาเป็นคนแล้วกว่าจะเอาตัวรอดก็แสนยากเองนะหาอยู่หากินไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะสามกว่าจะได้ฟังสัจธรรมคือธรรมะจริงๆอ่ะไม่ใช่ธรรมะเลอะเทอะเทอะนะพวกตัดกรรมสแกนกรรมเอ็กซเรย์กรรมอะไรพวกนี้เลอะเทอะทั้งนั้นเลยธรรมะแท้ๆที่เป็นการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันยากและสี่กว่าพระพุทธองค์จะเสด็จอุบัติก็แสนล้านชาติภพเกิดขึ้นครั้งหนึ่งและท่านมาอุบัติแล้วก็ใช่ว่าเราจะได้พบท่านนะนี่เราก็ได้เห็นแต่รูปท่านที่เขาถ่ายไว้สมัยโน้นน่ะเนี่ยได้แค่นี้ดังนั้นสี่ยากเนี่ยเราได้แล้วเนาะเป็นมนุษย์หรือยังชัวร์นะเอาตัวรอดหรือยังคิดว่ารอดไหมรอดไหมและได้ฟังสัจธรรมหรือยังต้องมาหลายๆครั้งถึงจะได้ฟังสัจธรรมพระพุทธองค์เสด็จอุบัติหรือยังอุบัติแล้วแล้วก็ไปแล้ว4อย่างนี้มันเป็นของยากแต่เราได้มาแล้วเราก็โชคดีนะที่ไร่ชนตะวันนั้นเราจะเน้นสัมมาทิฏฐิคู่กับสัมมาปฏิบัติสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจที่ถูกต้องสัมมาปฏิบัติคือการปฏิบัติที่ถูกต้องสองอย่างนี้อยู่ในมรรค8มรรคมีองค์8ข้อที่1เริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิการมีความรู้การมีความเข้าใจที่ถูกต้องเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเราต้องตอบได้ว่าทำไปทำไมนี่คือสัมมาทิฏฐิสัมมาปฏิบัติคือเมื่อลงมือปฏิบัติเราทำถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องทำไปก็สูญเปล่านั่งไปก็สูญเปล่าเดินไปก็สูญเปล่าเคยมีคนไปหาหลวงปู่ครูบาอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่เช่นหลวงปู่ดลอัตุโลว่าหลวงปู่นั่งสมาธิหลวงปู่เห็นเลขไหมหลวงปู่ก็บอกว่า เวลาผู้รู้ท่านนั่งปฏิบัติธรรมนะท่านไม่นั่งเอาของพวกนั้นหรอกเอามาทำไมนี่เป็นการตอบที่ตรงมากนั่งสมาธินั่งเพื่อเห็นเลขเห็นหวยนั่งไปทำไมมันไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าเรานั่งสมาธิภาวนาเราเดินจงกรมเพื่อให้เห็นจิตเห็นใจตัวเองพูดสั้นๆว่าให้เห็นกิเลสตัวเองเมื่อกี้พวกเรานั่งนะความง่วงมันมาเราทันเห็นไหมมันมาเหมือนขโมยอ่ะพอเราเผลอแป๊บหนึ่งนะมันวับมานะพอมันวับปุ๊บเราก็งึบนี่แหละนะทันมันไหมเนี่ยฉะนั้นเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยท่านก็ให้นั่งอย่างนี้แหละเวลานั่งอยู่มันเป็นความนิ่งแต่ในความนิ่งมีความเคลื่อนไหวนิ่งอยู่แต่ก็ตื่นอยู่ในความนิ่งมีความเคลื่อนไหวคือเรานั่งแล้วเราเต็มไปด้วยความเข้าจิตเข้าใจเกิดสภาวะธรรมขึ้นมาเนี่ยเรารู้ทันง่วงก็รู้เบื่อก็รู้เมื่อยก็รู้ปวดก็รู้เผลอไปคิดก็รู้อยากกลับบ้านก็รู้ใจไว้ในจรออกจากห้องนี้ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เราก็รู้การรู้เท่ารู้ทันสภาวะธรรมอย่างเนี้ยอันเนี้ยคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านอยากให้เราดูให้เรารู้และให้เราเห็นไปนั่งแล้วมองหาเลขหาหวยเนี่ยมันไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้านั่งดูนรกนั่งดูสวรรค์ก็ไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้านะนั่งเพื่อให้รู้ทันกิเลสอันนี้แหละสัมมาทิฏฐิสัมมาปฏิบัติก็คือเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราเกิดความเข้าใจเรารู้เท่ารู้ทันอารมณ์ปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นมาในกายในจิตรู้แล้วเราก็ปล่อยวางพูดสั้นๆมารู้แล้วก็ละรู้แล้วเราไม่เอาอะไรหรอกรู้ก็เพื่อรู้รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยพอเราไปรู้มันเข้านั้นสภาวะธรรมต่างๆมันดับลงโดยอัตโนมัติสมมติจู่ๆเราโกรธนะถ้าเราขยับเข้าไปดูปุ๊บตัวโกรธมันจะลงต่อหน้าต่อตาเลยถ้าสติเราสตรองนะเวลาความโกรธมันขึ้นมาแล้วมันแน่นไปหมดถ้าเราหลับตาแล้วกลับไปดูนั่งนิ่งๆสังเกตมันถ้าสติเราเข้มแข็งมันจะลงวุบวุบวุบวุบต่อหน้าต่อตาฉะนั้นการเจริญสตินี่มันจึงช่วยให้เรามีเซลฟ์คอนโทรลคือการดูแลอารมณ์ของตัวเองได้ดีมากใครก็ตามที่ทำงานในภาคบริการสังคมต้องฝึกอย่างนี้เยอะๆนะเพราะในชีวิตจริงนั้นเราถูกกระทบกระทั่งเยอะมากกระทบคนนี้นะเดี๋ยวคนนั้นมากระทบคนนี้มากระเทือนคนนั้นมากระแซะแต่ละวันนี่เราเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเหวี่ยงมาเหวี่ยงไปไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านฝึกมาดีนี้เจอคนเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนคนต่อวันใจก็ยังใสดังกระจกนั้นเวลาที่เรามาฝึกอย่างนี้เราไม่เน้นไปดูคนอื่นหรืออย่างอื่นดูจิตดูใจของเราแล้วถ้าเรานั่งแล้วมันไม่คืบหน้าเราก็ขยับมาเดินก็ได้เลือกเอาอิริยาบถไหนที่ทำแล้วมันโปร่งมันโล่งมันสบายนะถ้านั่งแล้วมันไม่ไปไหนเลยเพราะนั่งแล้วมันนิ่งนิ่งเหมือนสิงโตเห็นหน้าวัดอะนิ่งเป็นปีๆเลยไม่มีปัญญาสักอย่างเลยอย่างนั้นได้มาแต่มาดไม่ได้เนื้อหาสาระถ้ามันนั่งแล้วมันนิ่งแต่มันไม่ฉลาดขึ้นมานะไม่เอาขยับมาเดินในการนั่งในการนิ่งนั้นมันจะต้องมีตัวรู้อยู่ในนั้นนะนิ่งอยู่รู้อยู่เหมือนเราเดินเข้าไปในป่าเราเจอบึงใหญ่น้ำไม่ไหลน้ำเขียวมรกตนิ่งถ้าเราทอดตามองลงไปที่ก้นบึงใหญ่เราจะเห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตแหวกว่ายไปมาอยู่ในนั้น มีสิ่งมีชีวิตมีความเคลื่อนไหวมีกุ้งหอยปูปลาแหวกว่ายอยู่ชั้นล่างสุดของบึงนั้นแต่เหนือผิวน้ำนั้นไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวอย่างนี้แหละถ้าเรานิ่งต้องนิ่งอย่างมีความเคลื่อนไหวหมายความว่านิ่งแล้วรู้ไม่ใช่นิ่งอยู่เฉยๆเหมือนสิงโตเห็นถ้าเรานิ่งแล้วรู้คือรู้กายรู้ลมหายใจเวทนาคือรู้ความรู้สึกของเราที่มันเกิดขึ้นสุขบ้างทุกบ้างทุกๆสุขบ้างรู้จิตก็คือรู้สภาวะที่มันเกิดขึ้นกับจิตมันไปเผลอคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วก็รู้ธรรมอาการที่มันสำแดงขึ้นมาทางกายของเราเป็นความทุกข์เป็นความอึดอัดเป็นความโดดเดี่ยวเป็นความง่วงเหงาหาวนอนเป็นความรู้สึกอยากกลับบ้านอึดอัดขัดข้องหรือบางทีมีพรายมากระซิบที่ข้างหูว่าลุกไปเข้าห้องน้ำสิ11โมงละเดี๋ยวก็จบละนั่นน่ะพวกนี้ระวังนะนี่แหละเขาเรียกว่าสภาวะธรรมกายเวทนาจิตธรรมนะที่เราจะดูมันก็มีแค่นี้ฉะนั้นนิ่งอยู่แต่ให้รู้สึกนิ่งอยู่แต่ให้รู้สึกนี่แหละคืออารมณ์ของการภาวนาตัวปัญหาของนักภาวนาเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือตัวเผลอคิดมันคิดไปแล้วเราไม่ทันนะตัวเนี้ยตัวปัญหาใหญ่ของพวกเรานะทำยังไงอ่ะคิดขึ้นมาก็ไปดูความคิดเอาความคิดนั่นแหละเป็นอารมณ์อย่าไปห้ามมันนะบางคนมันคิดขึ้นมาแล้วโกรธเองเพราะพยายามไปห้ามความคิดความคิดมันก็เหมือนน้ำธรรมชาติของน้ำมันก็ไหลธรรมชาติของความคิดมันก็คิดเราอย่าไปห้ามมันแต่ให้เราสังเกตมันพอเราสังเกตมันความคิดนั้นก็ดับลงความคิดมันเหมือนหนูถ้าเจอสติคือแมวนะมันจะดับลงต่อหน้าต่อตาเลยเหมือนหนูนี่มันอยู่ในโพรงถ้ารู้ว่าแมวป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นนะรับรองเขาไม่ออกมาหรอกความคิดเหมือนกันถ้าสติเรายังดีอยู่ความคิดไม่เกิด

ยู่กับนกนนเมื่อคืนโยมคนหนึ่งเดินอยู่ข้างนอกมาเล่าให้พระอาจารย์ฟังโยมนะออกมาเดินอยู่คนเดียวเห็นพระจันทร์สวยมากน่ะหลุดจากเท้าไปอยู่บนดวงจันทร์นู่นน่ะจิตอ่ะเห็นไหมนี่คือเราไม่ค่อยทันอารมณ์ปัจจุบันเดินอยู่ดีๆพระจันทร์สวยหลุดขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์เห็นไหมจิตไปเกาะกับอะไรก็ใจก็ไปอยู่กับอันนั้นเราก็หลุดทันทีมีโยมคนหนึ่งมาบอกคืนแรกนะโยมไปเข้าห้องน้ำกำหนดดีมากเลยพอไปหน้าห้องน้ำเจอหิ่งห้อยใจไปอยู่กับหิ่งห้อยลอยเข้าสวนไปเลยเห็นไหมว่ามันหลุดตลอดเวลาฉะนั้นสติคืออยู่กับปัจจุบันขณะแต่คนส่วนใหญ่มันจะหลุดนะตาพาหลุดหูพาหลุดนะจมูกพาหลุดนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราหลุดเรารั่วได้ตลอดเวลาแต่ตรงไหนที่เราหลุดเรารั่วตรงนั้นใช้เป็นอารมณ์ของธรรมะได้เห็นอยู่ก็รู้ว่าเห็นฟังอยู่ก็รู้ว่าฟังได้กลิ่นอยู่ก็รู้ว่าได้กลิ่นสัมผัสอยู่ก็รู้ว่าสัมผัสนะเห็นไหมรั่วตรงไหนก็ไปรู้มันตรงนั้นแหละนั่นแหละอารมณ์ของการภาวนาเมื่อเช้าโยมมาบอกพระอาจารย์โยมเดินไปทานข้าวอ่ะกำหนดไปนะดีมากเลยนิ่งเอาไปถึงตรงนั้นเห็นแม่ค้าลำไยเอาลำไยมาวางรู้สึกตัวตีเด็ดเข้าปากเรียบร้อยหลุดเห็นไหมเพราะฉะนั้นการเจริญสติคือรู้อยู่พยายามรู้อยู่ในอารมณ์ปัจจุบันเดินอยู่ก็รู้ว่าเดินนะพูดง่ายๆว่ายืนเดินกินดื่มนั่งนอนทำพูดคิดเราตามดูตามรู้อยู่ตลอดเวลานะรู้แล้วไม่ปรุงรู้ก็แค่รู้พอเราเข้าไปรู้ปุ๊บสติมันจะเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นเหมือนเรารดน้ำเรารดน้ำให้ต้นไม้เราเติมน้ำเติมความเย็นเข้าไปเขาก็จะสดชื่นรุ่นเย็นขึ้นทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยแล้ววันหนึ่งเขาเข้มแข็งขึ้นนะพอกิเลสมาปุ๊บเรามีเซฟทีคัตมันเตือนอัตโนมัติฝึกไปจนถึงขั้นนั้นแล้วยอมจะมีชีวิตที่สดชื่นรุ่นเย็นและเบาสบายมากยิ้มทุกวันเลยคนมีสติเนี่ยอารมณ์ดีทั้งวันนะคนขาดสติเนี่ยสวิงซ้ายสวิงขวาตลอดตื่นเช้ามายังผิวปากอยู่ดีๆเดินออกไปข้างนอกเจออารมณ์ที่ตัวเองไม่ชอบหงุดหงิดแล้วหงุดหงิดสะสมสะสมวันหนึ่งมันกลายเป็นบุคลิกของเราผู้รู้จริงว่าบุคลิกคือผลรวมของการเผลอคิดฟังให้ดีนะเราเผลอคิดเรื่องไหนบ่อยๆเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นเราคิดอย่างไรเราจะได้คุณภาพชีวิตอย่างนั้นท่านจึงเตือนว่าจงระวังความคิดเพราะคิดบ่อยๆจะกลายเป็นการกระทำจงระวังการกระทำเพราะทำบ่อยๆจะกลายเป็นนิสัยจงระวังนิสัยเพราะนิสัยจะกลายเป็นบุคลิกและจงระวังบุคลิกเพราะบุคลิกจะกลายเป็นชะตากรรมของเราจริงหรือไม่จริงลองคิดสิเช่นเราจะมาภาวนาที่ไร่เชิญตะวันเราต้องคิดก่อนไหมทั้งหมดมันถูกออกแบบมาแล้วในความคิดของเราฉะนั้นในแต่ละวันเราออกแบบสารพัดในหัวของเรานี้แล้วเราเสพคุ้นความคิดชนิดไหนมากที่สุดความคิดชนิดนั้นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราต้องระวังให้ดีๆนะคิดถึงสิ่งใดมากๆวันหนึ่งเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นพุทธองค์จึงตรัสเอาไว้ว่าจิตเตนะนิยติโลโกโลกนี้หมุนไปตามความคิดเราคิดอย่างไรเราได้คุณภาพชีวิตอย่างนั้นถ้าเราคิดด้วยความรู้สึกตัวปลูกฝังอุปนิสัยแห่งการตามดูตามรู้อยู่ตลอดเวลาอยู่กับปัจจุบันทุกขณะอย่างนี้พอเราอยู่กับปัจจุบันทุกขณะเนี่ยอยู่กับตัวรู้อยู่กับผู้รู้เราก็จะกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาในวันใดวันหนึ่งแน่นอนเห็นไหมคุ้นชินกับสิ่งใดเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นต้องเลือกสิ่งที่เราจะคุ้นให้ดีๆนะไป follow Facebook ใครอ่ะนะระวังให้ดีนะตามทุกวันทุกวันทุกวันเดี๋ยวได้เข้ามาทุกอย่างเลยนะ Instagram ก็เหมือนกันนะเราเสพสิ่งใดวันหนึ่งนะเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเสพสิ่งที่ดีที่สุดป้อนสิ่งที่ดีที่สุดเข้าสู่เนื้อสู่ตัวสู่กายสู่จิตของเรา
พระพุทธองค์เรียกวิธีนี้ว่า

0: เป็นการป้อนอาหารใจอาหารนั้นมีหลายชนิดนะชนิดหนึ่งก็คือมโนสัญเจตนาอาหารอาหารก็คือการปรุงแต่งของเรามันเป็นอาหารของใจนะ food for the heart อาหารใจมโนสัญเจตนาอาหารหรือวิญญาณอาหารอาหารทางวิญญาณก็หมายความว่าอาหารที่เกิดจากการรับรู้ของเราทางตาหูจมูกลิ้นกายใจฉะนั้นเรากินอาหารกายทุกวันเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเข้าสู่ร่างกายเช่นข้าวต้มที่นี่เห็นไหมเป็นข้าวต้มที่มีเผือกมีมันมีถั่วมีโยมหลายคนมาฝากชมแม่ครัวว่าข้าวต้มที่นี่โอ้โหอุดมไปด้วยธัญพืชอร่อยและดีต่อสุขภาพดีต่อใจเห็นไหมพระอาจารย์นั่งฉันพระอาจารย์ก็รู้สึกว่านี่ดีนี่คือออร์แกนิกฟู้ดก็คืออาหารกายนะเราเลือกสรรอย่างดีที่สุดใช่ไหมเมื่อวานเชิญครูโยคะหัวเราะมาสอนดีไหมดีต่อใจไหมนี่แหละเขาเรียกว่าดีต่อใจและดีต่อกายไหมเมื่อวานเราจึงได้ทั้งอาหารกายและอาหารใจเนี่ยคำว่าดีต่อใจก็คืออย่างนี้คือเราต้องเรียนรู้ที่จะป้อนอาหารใจที่ดีๆเหมือนกับที่เราป้อนอาหารกายให้กับกายของเราฉะนั้นทุกๆวันเรากินอาหารกายพร้อมกันนั้นเราก็กินอาหารใจแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดเรื่องอาหารใจนะไปมุ่งไปมองไปใส่ใจแต่อาหารกายยิ่งทุกวันนี้เกิดกระแสกินคลีนใช่ไหมกินคลีนคืออาหารกายเนี่ยเลือกคลีนที่สุดเลยแต่พออาหารใจปุ๊บกินแต่ของสกปรกอ่ะบางคนนะโพสต์ลง Facebook กินคลีนอยู่คลีนแต่คำพูดคำจาที่ออกมานั้นสะท้อนว่าอาหารใจเนี่ยเป็นอาหารที่เป็นจังก์ฟู้ดทางสมองเป็นอาหารขยะทางสมองเพราะสิ่งที่คุณสื่อสารออกมานั้นเต็มไปด้วยความหยาบคายเต็มไปด้วยความเกลียดชังเต็มไปด้วยความอิจฉาตาร้อนแต่พอไปดูการดูแลร่างกายนั้นเลือกกินคลีนทุกอย่างแต่สิ่งที่สื่อสารออกมานั้นซึ่งสะท้อนถึงสภาวะทางวิญญาณนั้นเต็มไปด้วยความโสมมฉะนั้นการกินคลีนทางกายมันไม่พอมันต้องกินคลีนทางจิตด้วยอะไรคืออาหารของจิตก็คือธรรมะนั่นเองธรรมะนี่แหละคืออาหารของจิตแล้วธรรมะมันก็มีเยอะเราจะเอาอะไรดีล่ะเราก็ไม่ต้องเอาเยอะแยะมากมายหรอกเอาสัก 2-3 อย่างก็พอเช่นสติสติก็คือความรู้สึกตัวความตื่นอยู่ในปัจจุบันขณะเนี่ยป้อนความรู้สึกตัวให้ตัวเองยืนเดินกินดื่มนั่งนอนทำพูดคิดตระหนักรู้อยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าเติมตัวรู้เติมความตื่นรู้ให้กับจิตจิตก็จะหายหลงทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยฉะนั้นเติมปัญญารู้เท่ารู้ทันชีวิตและสิ่งต่างๆในโลกว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้พอมีปัญญาอย่างนี้ปั๊บเวลาเผชิญกับความทุกข์ความทุกข์มันจะลดน้อยลงน้อยลงน้อยลงคนไม่รู้เท่าทันไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตานี่เวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยแรงกระแทกมันสูงมากระดับ9ริกเตอร์นู่นเกิดสึนามิในชีวิตเมื่อวานโยมคนหนึ่งพาลูกมากราบพระอาจารย์ที่ร้านกาแฟลูกทำแก้วตกแตกแม่ด่าลูกจะไม่มีดีเลยแก้วน้ำนั้นน่ะตั้งอยู่หน้าอาตมานะอาตมาไม่พูดอะไรสักคำทันทีที่แก้วแตกเพ่งจิตอาตมาก็สอนว่าของมันแตกกันได้แล้วมันก็แตกเรียบร้อยแล้วเราน่ะเจ้าของแก้วเราไม่กระทบกระเทือนอะไรแต่คุณแม่นั้นโวยวายใส่ลูกจนลูกร้องไห้ทำให้เด็กไม่ประทับใจการมาวัดครั้งแรกนะอย่าไปรีบด่าเขานะเพราะแม่ปัญญามาไม่ทันถ้าปัญญามาทันเขาไม่ด่าลูกหรอกเ ราะของมันแตกอยู่แล้วอ่ะในครั้งพุทธกาลวันหนึ่งขณะที่พระสารีบุตรไปฉันภัตตาหารเพลบ้านโยมคนหนึ่งซึ่งเป็นพระโสดาบันกำลังนั่งฉันอยู่ดีๆสาวใช้ยกข้าวปลาอาหารมาถวายแล้วด้วยความตื่นเต้นนางก็พลาดถ้วยชามตกแตกพลิ้งข้างหน้านั้นสาวใช้ตกใจมากพระสารีบุตรหันมาดูโยมไม่ต้องกังวลนะถ้วยนี้ชามนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีธรรมชาติว่าจะต้องแตกเป็นธรรมดาเจ้าของบ้านซึ่งเป็นพระโสดาบันและเป็นผู้หญิงก็เรียนพระสารีบุตรว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องกังวลนะโยมเข้าใจดีว่าของมีอันแตกเป็นธรรมดาและมันก็แตกไปแล้วอุบาสิกาก็บอกหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ต้องห่วงโยมหรอกวันเนี้ยสายลับเอาจดหมายมาแจ้งโยมว่าสามีโยมกับลูกถูกฆ่าอยู่ที่ชายแดนโยมยังไม่เสียน้ำตาหยดเลยก็พวกเขาก็เหมือนถ้วยแบนนี้แหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพระสารีบุตรก็โมทนานะโยมนะนี่คือปัญญาชนในครั้งพุทธกาลนะเขาคุยกันอย่างนี้คือมีปัญญาที่รู้เท่ารู้ทันนะเป็นอาหารของใจฉะนั้นถ้วยแตกชามแตกเนี่ยเขาไม่ทุกข์แล้วสามีถูกฆ่านะนางอ่านข่าวเสร็จปุ๊บก็ถวายเพลต่อไปก็ไม่เดือดร้อนคนเราเกิดมาก็ตายนี่คือปัญญาเราต้องแสวงหาปัญญามาเติมเข้าไปเป็นอาหารใจของเรานะพอมีปัญญาแล้วเนี่ยความทุกข์ระดับ9ริกเตอร์เนี่ยระดับก่อให้เกิดสึนามิเนี่ยนะมันจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราขอเล่าเรื่องจริงเรื่องหนึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วขณะที่อาตมาภาพกำลังนำโยมคณะหนึ่งชมไร่ชนตะวันอยู่ลูกศิษย์ก็แวบมาดักข้างหน้ากระซิบพระอาจารย์อาจารย์ครับโยมพ่อบุญธรรมพระอาจารย์ที่เป็นเจ้าภาพบวชให้พระอาจารย์นะเสียแล้วก็เป็นพี่เขยคนโตของพระอาจารย์เป็นเจ้าภาพบวชเนนบวชพระให้พระอาจารย์พระอาจารย์นับถือเหมือนพ่อคนหนึ่งเมื่อวานแกยังอยู่กับพระอาจารย์อยู่ยังถวายภัตตาหารเช้าอยู่แล้วก็ลากลับไปบ้านแล้วก็ไปตัดหญ้าบนเขาที่สวนยางบนเขาแล้วก็เป็นลมเสียชีวิตตรงนั้นลูกศิษย์แวบเข้ามาก็มากระซิบพระอาจารย์พระอาจารย์ครับโยมพ่อบุญธรรมพระอาจารย์เสียแล้วครับพระอาจารย์ก็ตระหนักรู้แต่ไม่ได้บอกญาติโยมแล้วก็นำชมไร่อีก1ชั่วโมงต่อมาจนจบแล้วก็โทรไปเช็คว่าเสียจริงหรือเปล่าเขาบอกจริงตั้งแต่นาทีที่รู้ข่าวจนถึงนาทีที่โทรศัพท์ไปเช็คพระอาจารย์ก็กลับมาดูใจของตัวเองมันเต้นโครมครามไหมเสียอกเสียใจไหมมันขึ้นหรือมันลงก็เห็นว่าใจมันทรงอยู่ตรงนั้นแหละมันทรงอยู่มันไม่ขึ้นมันไม่ลงเพราะอะไรก็เพราะว่าเราป้อนอาหารจิตวิญญาณอยู่ตลอดเวลาคอร์สภาวนาที่นี่ทุกครั้งจะต้องมีการเรียนเรื่องมรณสติภาวนาเราเทศเองเราสอนเองนับครั้งไม่ถ้วนแล้ววันหนึ่งเมื่อเราเจอเหตุการณ์นี้ขึ้นมาจริงๆจิตมันก็ทรงตัวอยู่เพราะอะไรเพราะมันมีความรู้เป็นฐานรองรับอยู่แล้วว่าชีวิตคนก็เป็นเช่นนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตอนนี้เขาดับแล้วมันก็ตระหนักรู้พอรู้เท่าทันธรรมชาติอันเป็นธรรมดาอย่างนี้การกระแทกระดับ8ริกเตอร์9ริกเตอร์ระดับก่อให้เกิดสึนามิในชีวิตของเรานะมันไม่เกิดมันเป็นคลื่นแล้วมันก็หายไปคลื่นมันมาเป็นลูกพอไม่มีฝั่งให้กระทบมันก็เบาลง สึนามิเนี่ยมันจะเกิดแรงมากนะถ้ามันมีฝั่งรออยู่ข้างหน้านะมันเกิดกลางทะเลกลางมหาสมุทรมันไล่มาเรื่อยๆถ้าไม่มีอะไรขวางมันอยู่มันก็จะอ่อนตัวลงหายไปแต่พอมันมีฝั่งรอปะทะอยู่นี่มันกระแทกตูมมวลของพลังมหาศาลก็จะทำให้สิ่งต่างๆที่ขวางอยู่ข้างหน้าเสียหายเช่นเดียวกันในจิตในใจของเรานะถ้าเรามีแต่ฝั่งคือมีอวิชชาไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจอยู่ในนั้นนะเกิดความทุกข์อะไรขึ้นมาสึนามิเกิดทุกทีไปแต่ถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจนะมันจะมีแต่สุญญากาศสึนามิแห่งความทุกข์ที่มันเคลื่อนมาเคลื่อนมาเคลื่อนมาพอมันไม่เจอฝั่งแห่งอวิชชามันก็หายไปเองนี่คือประสบการณ์ตรงว่าถ้าเราป้อนอาหารจิตวิญญาณและเป็นอาหารคุณภาพระดับสูงเช่นรู้ทันธรรมดาของโลกและชีวิตที่เรียกว่าไตรลักษณ์ไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้ท่องไว้ทำความเข้าใจไว้นี่คือคาถากันน้ำตาไหลนะคาถากันน้ำตาไหลนะอยู่กับคนรักอยู่ดีๆวันหนึ่งคนรักมาจากไปเนี่ยก็ไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเข้าห้องน้ำเปิดเพลงเศร้าแล้วก็เปิดฝักบัวสาดหัวไม่ต้องทำขนาดนั้นเขาไปเราก็บอกเออไปก็ดีแล้วชีวิตก็เป็นอย่างนี้ไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปภาวนาอย่างเนี้ยทำให้หลายต่อหลายคนรอดตายมาเยอะแยะแล้วนี่คือความรู้เท่าทันธรรมดาของชีวิตที่เรียกว่าปัญญาหรืออีกตัวหนึ่งที่เราควรจะป้อนให้ใจของเราก็คือเมตตาฉะนั้นที่นี่เราพาแผ่เมตตาบ่อยมากนะปลูกฝังเมตตาเมื่อเมตตาประจำอยู่ในเรือนใจใจเราจะเย็นเราจะโกรธยากธรรมชาติของจิตคือมันจะรับอารมณ์ได้ทีละเรื่องถ้าในขณะนั้นเรามีเมตตาประจำอยู่ความโกรธไม่อยู่ถ้าความโกรธอยู่เมตตาก็อยู่ไม่ได้ในเมื่อเรารู้แล้วว่าจิตจะรับอารมณ์ทีละเรื่องเหมือนเล่นเก้าอี้ดนตรีเราก็ต้องเลือกเอาอารมณ์ที่ดีที่สุดให้มาอยู่ในจิตในใจเราปลูกฝังเมตตาลงไปมันแผ่เมตตาตระหนักรู้ถึงสัจธรรมของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดว่าล้วนแล้วแต่รักสุขเกลียดทุกข์และกลัวความตายเหมือนกันฝึกอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆวันหนึ่งเราจะกลายเป็นองค์รวมของเมตตาเราไม่ต้องแผ่เพราะเมตตาจะเป็นเราและเราก็เป็นเมตตาผู้ที่มีเมตตาอยู่ในตัวตลอดเวลาก็เหมือนทานน้ำพุที่มีแต่ความสดชื่นเรื่นเย็นอยู่ข้างในอยู่ใกล้ต้นไม้ต้นไม้ก็สดชื่นบานสะพรั่งอยู่ใกล้สัตว์นะสัตว์ก็ยินดีปรีดาวิ่งเข้าหาเราอยู่ใกล้คนคนก็รู้สึกร่มเย็นและเป็นมงคลแก่ชีวิตที่ได้อยู่ใกล้คนที่มีแต่เมตตาในทำนองกลับกันถ้าเราอยู่ใกล้คนขี้โกรธนะวันหนึ่งหนึ่งเราร้อนไม่รู้กี่รอบนะเดี๋ยวก็หงุดหงิดเดี๋ยวก็งอนเดี๋ยวก็หน้าบึ้งพอคนอย่างนี้อยู่ใกล้ๆเรานะอารมณ์เราปรวนแปรไหมอารมณ์เราก็ปรวนแปรละในบริษัทหนึ่งถ้าเจ้านายผีเข้าผีออกเนี่ยนะลูกน้องเป็นไงมันคงทางอารมณ์ไหมลูกน้องก็จะแปรปรวนตามเห็นไหมฉะนั้นถ้าเราฝึกเมตตาอยู่เสมอเรามีความมั่นคงทางอารมณ์และเป็นคนใจเย็นเราสดชื่นรื่นเย็นคนอยู่ใกล้ๆเราก็สดชื่นรื่นเย็นต้นไม้ใบหญ้าอยู่ใกล้ๆเราก็สดชื่นรื่นเย็นบ้านทั้งหลังนะถ้าเจ้าของบ้านเป็นคนเมตตาบ้านหลังนั้นก็เย็นใน Facebook ก็เหมือนกันใน Instagram ก็เหมือนกันถ้าเจ้าของเป็นคนใจเย็นก็จะโพสต์จะเขียนแต่สิ่งที่อ่านแล้วเย็นนะคนที่มา follow ก็เย็นแต่ถ้าเป็นคนใจร้อนพูดแต่คำหยาบคายคนฮาร์ดคอร์ประเภทเดียวกันก็จะมารวมกันอยู่ในนั้นเห็นหรือยังฉะนั้นเราจะต้องดูแลกายของเราถ้าเรากินคลีนทางกายเราต้องกินคลีนทางวิญญาณป้อนธรรมะเข้าไปป้อนสติความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันจึงไม่ทันได้เป็นทุกข์เพราะความทุกข์เข้ามาทางความคิดคิดมากๆทุกข์มากคิดน้อยๆทุกข์น้อยนะไม่คิดเลยคืออยู่กับรู้สึกตัวตื่นอยู่ตลอดเวลาหยุดคิดก็หยุดทุกข์ป้อนปัญญาความทุกข์เกิดขึ้นมาก็เปลี่ยนเป็นปัญญาได้ทั้งหมดทั้งสิ้นป ป้อนเมตตาการุณก็มีจิตใจที่สดชื่นรื่นเย็นอยู่ตรงไหนตรงนั้นก็เหมือนกับมีต้นไม้ใหญ่ไพระหงคือมีความร่มมีความรื่นร่มรื่นนะสดชื่นรื่นเย็นนี่คืออาหารใจของเราฉะนั้นหัวใจของการภาวนาก็คือเพื่อให้เรานั้นมาดูมารู้มาเติมอาหารใจของเราให้ใจของเรานั้นมีอาหารที่มีคุณภาพสูงถ้าใจของเรามีอาหารที่มีคุณภาพสูงเราจะใช้ชีวิตที่มีคุณภาพสูงเช่นกันฉะนั้นทุกๆวันเนี่ยเราตื่นขึ้นมาอย่างแนะนำพวกเราว่าเรียนรู้การป้อนอาหารใจซะทุกวันตื่นนอนขึ้นมาอาตมาภาพไม่ได้ผลผันเข้าห้องน้ำนะตื่นนอนขึ้นมาอาตมารู้สึกตัวอยู่บนที่นอนนั่นแหละหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวอยู่ตรงนั้นแหละสัก5นาทีเราเริ่มต้นวันด้วยความรู้สึกตัววันนั้นก็ดีทั้งวันพอเข้านอนเมื่อหัวถึงหมอนปิดไฟหัวเตียงเรียบร้อยแล้วอาตมาก็ตามดูตามรู้ต่อไปแล้วก็หลับไปพร้อมอารมณ์นั้นบางวันเมื่อเราฝันแม้กระทั่งในฝันเราก็ยังฝันว่าเรากำลังตามดูลมหายใจอยู่มันตามเข้าไปฝึกถึงในฝันนู่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกจนมีความเคยชินที่ดีทุกๆวันนะเราจะป้อนสิ่งดีๆให้เราทุกวันเลยพอในเนื้อในตัวในจิตในใจเราเนี่ยมีอาหารที่มีคุณภาพสูงเวลาใครมาหาเราเราก็จะปฏิสัมพันธ์ด้วยคุณภาพที่สูงเราก็พูดดีกับทุกคนปฏิสัมพันธ์ดีกับทุกคนและคนที่มาใกล้เราก็จะได้รับแต่สิ่งดีๆไปจากเราเหมือนกันฉะนั้นพวกเรานั้นต้องฝึกให้ตัวเองนั้นเป็นศูนย์รวมของคุณภาพกายและคุณภาพจิตเราลองดูนะคนที่เป็นศูนย์รวมของคุณภาพกายและคุณภาพจิตชั้นดีนะอยู่เฉยๆคนก็ไปหาใช่ไหมหลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายเนี่ยอยู่ในป่าในดงนะถนนหนทางก็ไม่ดีคนก็บุกป่าฝ่าดงไปหาเพราะอะไรเพราะท่านเป็นองค์รวมของคุณภาพจิตชั้นดีความรู้ความรักเมตตาการุณสติปัญญารวมอยู่ที่ท่านคนก็เข้าไปหาท่านในขณะที่บางคนนั้นในกายในจิตเป็นศูนย์รวมของอาหารคุณภาพต่ำเต็มไปด้วยขยะความคิดเต็มไปด้วยความโลภโมโทสันเต็มไปด้วยความยึดติดถือมั่นเต็มไปด้วยความอิจฉาตาร้อนคนอย่างนี้แต่งเนื้อแต่งตัวดีมากไม่มีใครอยากไปใกล้เลยเขาไม่ดึงดูดเขาเป็นคนน่าเบื่อเป็นคนอันตรายไม่มีใครอยากไปยุ่งฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นคนมีเสน่ห์เนี่ยป้อนธรรมะเข้าไปยิ่งธรรมะมีความละเอียดมีความประณีตมีความสูงส่งเพียงไรจิตของเราก็จะโคจรอยู่ในภูมิที่สูงขึ้นเพียงนั้นและเมื่อจิตของเราโคจรอยู่ในภพภูมิที่สูงคนสูงสูงในระดับเดียวกันกับเราจะไหลมาหาเราเราเคยสังเกตไหมว่าทำไมคนนี้มาหาเราเราอยากได้คนอย่างนั้นมาหาอยากให้คนอย่างนี้มาหาแต่ไม่มาหาเลยไอ้ที่มาหาเรามีแต่คนแย่ๆทั้งนั้นเลยรู้ไหมก็เพราะว่าบุคลิกภาพข้างในของเราน่ะมันดึงดูดได้แต่คนระดับนั้นเพราะจิตคุณยังด้อยพัฒนาอยู่เมื่อเราพัฒนาจิตสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นคนที่หลั่งไหลมาหาเราจะกลายเป็นคนที่สว่างสวยเหมือนเรามีจิตวิญญาณที่ประเสริฐเหมือนเรามีใจคอที่สงบสดชื่นรื่นเย็นเหมือนเราพุทธองค์จึงตรัสเอาไว้ว่าดีจะดูดดีร้ายจะดูดร้ายในบาลีท่านใช้คำว่าโคจะไปหาโคบัณฑิตจะไปหาบัณฑิตนะลองสังเกตดูคนที่ชอบอะไรใกล้เคียงกันมันจะดูดกันไปถ้าเราตระหนักรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้หรือถ้างั้นเราอยากได้ผู้ชายดีๆสักคนเราต้องทำยังไงทำตัวเองนะให้ดึงดูดคนดีๆก่อนด้วยการยกระดับคุณภาพกายคุณภาพจิตของเราให้สูงเพราะคุณภาพกายคุณภาพจิตสูงเดี๋ยวคนที่เราตั้งสเปคไว้ระดับเดียวกันนะก็จะมาหาเราได้แล้ว แต่ถ้าเราเอาแต่คิดนะแต่ไม่เคยยกกายยกจิตให้สูงเลยอยากได้คนดีอยากได้ของดีแต่ข้างในนั้นต่ำมากขยะหมักหมมเต็มหัวไปหมดคนทำนองเดียวกันคนกลุ่มเดียวกันคนสปีชีส์เดียวกันจะไหลมาหาถึงแม้บางครั้งข้างนอกจะแต่งตัวดีมากแต่คุณภาพข้างในดูไม่จืดเนี่ยฉะนั้นแรงดึงดูดมันมีอยู่จริงแต่แรงดึงดูดนั้นมันไม่ได้เกิดจากการคิดเฉยๆคุณคิดคุณทำคุณได้คิดเฉยๆไม่ได้ช่วยอะไรฉะนั้นถ้าเราฝึกตนให้เป็นยอดคนนะยอดคนจะมาหาเราฝึกตนให้อุดมไปด้วยธรรมะคนมีธรรมะจะมาหาเราฝึกตนให้เป็นคนมีศีลคนมีศีลจะมาหาเราฝึกตนให้มีปัญญาคนมีปัญญาจะมาหาเราเห็นหรือยังทุกอย่างที่คุณเรียกร้องต้องการนะคุณต้องเรียกร้องจากตัวเองเป็นคนแรกฝึกตนก่อนนะฝึกตนก่อนและจากนั้นสิ่งดีๆที่เราปรารถนาทั้งหมดก็จะไหลหลั่งทางทนมาหาเราเองเนี่ยวิธีการที่จะทำเช่นนี้ได้ก็คือทุกวันป้อนอาหารใจซึ่งเป็นอาหารคุณภาพสูงให้ตัวเองก็อย่างที่พระอาจารย์บอกว่าตื่นเช้าขึ้นมาอาจารย์ก็ภาวนาแล้วก่อนนอนก็ภาวนาแล้วระหว่างวันที่นั่งต้อนรับขับสู้ญาติโยมในระหว่างวันเนี่ยพระอาจารย์ฝึกเมตตาตลอดเวลาคนมาหาให้เข้าพบหมดนะมาหาทุกวันนะมีทุกวันนะที่ไหนก็ตามนะตื่นมาแต่มาเจอทุกวันนะคนมาขอถ่ายรูปเนี่ยถ่ายมูเสร็จแล้วถ่ายเดียวถ้าหลับตาก็ถ่ายซ่อมใหม่ไม่เคยว่าใครเลยนะเพราะนี่คือการฝึกเมตตาของเราพระอาจารย์ก็ฝึกเมตตาทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนแล้วคนดีๆคนที่มีเมตตาเหมือนกันก็มาหาเราเห็นไหมรู้หรือยังว่าทำไมคนบางคนถึงเจอแต่สิ่งดีๆคนบางคนทำไมถึงเจอแต่สิ่งแย่ๆเพราะสิ่งที่จะดูดสิ่งที่ดีและจะดูดสิ่งที่แย่มันอยู่ข้างในเรานี้คนมีธรรมะนะคนที่มีธรรมะก็จะไหลมาหาคนใจดีเหมือนกันก็จะไหลมาหาคนมีปัญญาคนที่ฝักใฝ่ในปัญญาก็จะไหลมาหาฉะนั้นเราอยากได้คุณภาพของเพื่อนของเราหรือคนที่รายล้อมเราเป็นคนยังไงเราทำตัวอย่างนั้นก่อนพุทธองค์จึงตรัสว่าฝึกอย่างไรได้อย่างนั้นทันโตเศรษฐโมนุษย์เสสุผู้ที่ฝึกตนนับเป็นยอดคนในหมู่มนุษย์ฝึกจากตนเองเรียกร้องจากตนเองป้อนสิ่งดีๆเข้าสู่ตนเองก่อนแล้วหลังจากนั้นมันจะกลายเป็นเนื้อหนังมังสาและชีวิตจิตวิญญาณของเราพอเรากลายเป็นมนุษย์พันดีเป็นเวนยสัตว์นะเป็นสัตว์ชั้นสูงที่มีศีลมีธรรมประจำจิตประจำใจแล้วเดี๋ยวมนุษย์สปีชีส์เดียวกันมาแล้วทั้งคนไทยทั้งฝรั่งทั้งอะไรก็แห่กันมาเนี่ยยังไม่ต้องไปหาเครื่องรางของขลังที่ไหนหรอกฝึกตนให้ดีแล้วคนดีๆก็จะไหลมาหาและสิ่งดีๆก็จะไหลมาหาโชควาสนาบารมีไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆโชควาสนาบารมีเกิดขึ้นจากการที่เราทำตนให้เป็นภาชนะทองรองรับคุณงามความดีถ้าเราเอากายเอาจิตของเรามาเป็นภาชนะทองรองรับไว้ซึ่งคุณงามความดีแล้วสิ่งนี้เองก็จะดึงดูดคุณงามความดีอื่นๆมาหาเราดึงดูดคนชนิดเดียวกันเข้ามาหาเราและนี่แหละคือหลักแห่งพลังดึงดูดที่แท้จริงฝึกตนให้ดีแล้วคนดีๆก็จะมาเป็นเครือข่ายของเราฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะป้อนอาหารใจที่มีคุณภาพสูงให้ตัวเองเอาไว้เสมอนอกจากในแต่ละวันพระอาจารย์ป้อนอาหารใจด้วยการเจริญสติแล้วในห้องนอนของพระอาจารย์เต็มไปด้วยหนังสือพระอาจารย์อ่านพร้อมกันหลายเล่มนะหนังสือชั้นยอดทั้งนั้นเลยมีไม่รู้กี่พันเล่มอ่านเรียงเป็นตับเลยว่างเมื่อไหร่เป็นต้องหยิบขึ้นมาอ่านอ่านวรรณกรรมชั้นดีดีต่อสมองฝึกจิตตภาวนาอย่างดีดีต่อใจสมองต้องกินอาหารสมองใจต้องกินอาหารใจกายต้องกินอาหารกายฉะนั้นในแต่ละวันเนี่ยเราดูซิว่าเราป้อนอาหารกายเนี่ยเป็นอาหารคุณภาพสูงไหมป้อนอาหารสมองสิ่งที่เรา ่านสิ่งที่เราดูสิ่งที่เราฟังสิ่งที่เราฟอลโล่อยู่ดีต่อสมองไหมและใจของเรามันสูงกว่าสมองมันเป็นจิตวิญญาณมันก็ต้องการธรรมะขั้นละเอียดอีกขั้นหนึ่งอาหารของสมองก็คืออาหารชั้นดีที่ทำให้เรากลายเป็นนักคิดชั้นยอดศักยภาพของสมองเนี่ยมันไปได้แค่การคิดแต่ศักยภาพของจิตนั้นไปได้ไกลถึงขั้นตื่นรู้ฉะนั้นในหนึ่งวันเราต้องป้อนอาหารกายชั้นดีทานออร์แกนิกฟู้ดนะที่นี่ได้ทานตลอดและอาหารสมองล่ะได้ฟังธรรมะชั้นดีและอาหารจิตวิญญาณล่ะได้ฝึกจิตตภาวนาถ้าในหนึ่งวันท่านจัดเมนูให้กายให้สมองและให้จิตทำอย่างนี้นะในหนึ่งเดือนท่านจะเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งอย่างสิ้นเชิงและจะกลายเป็นคนใหม่ที่น่าชื่นชมมากฉะนั้นเมื่อเรากลับบ้านไปนะไปเซตเมนูให้ตัวเองใหม่แต่ละวันอาหารกายควรจะกินอะไรอาหารสมองควรจะอ่านอะไรควรจะฟังอะไรทุกวันนี้คนส่วนใหญ่แสวงหาอาหารสมองจาก YouTube เนาะก็ไปหาที่มันดีๆหน่อยคลิปดีๆหน่อยใน YouTube Temple นะหาคลิปดีๆมาดูนะคลิปเลอะๆเถอะๆอย่าไปมาดูเลือกเอาฉะนั้นก็อาหารทางวิญญาณก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์นักคิดนักปราชญ์เลือกที่ดีๆคุณภาพสูงหน่อยเพราะเดี๋ยวนี้เพี้ยนเพี้ยนเลอะเทอะเยอะไปหมดในหนึ่งวันกินอาหารกายชั้นดีอาหารสมองชั้นดีอาหารจิตชั้นดีทำหนึ่งเดือนท่านเป็นคนใหม่เราจะกลายเป็นคนที่เกิดใหม่อย่างสิ้นเชิงนอกจากป้อนอาหารกายอาหารสมองอาหารใจแล้วทำอะไรอีกว่างเมื่อไรให้ถือโอกาสนั้นมาภาวนาเมื่อวานเมยอมคนหนึ่งเอารถใหม่มาให้เจิมอาจารย์สอนวิธีเจิมยอมเจิมแบบใหม่นะทำยังไงครับเดินวนรอบรถ3รอบเวลาจะขึ้นรถทำไมครับจงกรมเรียกสติเพราะรถที่คุณกำลังจะขับออกจากบ้านอาจนำพาคุณไปสู่จุดหมายก็ได้อาจไปตกข้างทางก็ได้อาจไปชนคนอื่นก็ได้ใช่ไหมฉะนั้นคุณต้องเรียกสติก่อนขึ้นรถเดินวนขวาย่างหนอซ้ายย่องหนอนะประทักษิณรอบรถเลยโยมก็ทำตามแบบงงๆแต่ดีแกบอกงงๆแต่ดีเสร็จแล้วพระอาจารย์ก็บอกเอาเปิดประตูเข้าไปนั่งอย่าเพิ่งติดเครื่องยนต์อาตมาบอกนั่งหายใจเข้าลึกออกยาวก่อนแกก็ทำตามแบบงงๆตั้งสติก่อนสตาร์ทตั้งสติก่อนสตาร์ทจากนั้นติดเครื่องสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยอย่าเพิ่งออกตามดูลมหายใจอีกนะแล้วตมาก็บอกแกว่าเอานะพร้อมยังครับอย่าเพิ่งไปมันยังไม่จบอะไรอีกครับพระอาจารย์ถ้ามีคนมาขับปาดหน้าโยมอย่าโกรธให้โยมชะลอรถลงจอดข้างทางก็ได้แล้วประนมมือขึ้นแล้วพูดกับเขาโมทนาด้วยนะให้เขาล่วงไปก่อนไม่ต้องขับตามไปแล้วไปข้อประตูเขาแล้วถามว่ามึงเก๋าเหรอนั่นรนหาที่ตายอย่าทำเช่นนั้นใครมาปาดหน้าเราให้คิดว่าเขาคงรีบมากพูดว่าโมทนาด้วยนะใจเย็นๆแนะนำอย่างนี้ปั๊บอาตมาให้แกขับรถรอบไร่ชนตะวันเขามาหาพระอาจารย์พระอาจารย์ครับมันว่างๆวงๆหน่อยนะอาจารย์จะไม่เซ็นอะไรหน่อยหรือแกก็อยากได้อะไรที่เป็นรูปธรรมมาก็เลยเข้าไปนั่งในรถแล้วก็เขียนว่าอย่าประมาทแกบอก โอเคอย่างนี้ค่อยมั่นใจธรรมดาของใหม่มันยังไม่ติดแต่อีกสักพักอาตมาเชื่อว่าจะติดฉะนั้นช่วงนี้ใครให้อาตมาเจิมรถอาตมาสอนแบบนี้ทั้งนั้นเลยเอาไปทำนะนี่คือชีวิตประจำวันอย่าแยกธรรมะออกจากชีวิตจงหลอมรวมชีวิตและธรรมะเข้าเป็นเนื้อหาเดียวกันคุณมีชีวิตอยู่ที่ไหนจงให้ที่นั่นเป็นที่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมไม่ใช่มาทำที่วัดปฏิบัติธรรมทำลงไปที่เนื้อที่ตัวของเรานะคุณอยู่ที่ไหนอ่ะคุณก็ทำตรงนั้นแหละนั่นแหละที่ปฏิบัติธรรมฉะนั้นก็ขอฝากพวกเราว่าเมื่อกลับไปแล้วเอาการเจริญสติใส่เข้าไปในทุกกิจกรรมของชีวิตซักผ้าอยู่ก็เจริญสตินะคุยโทรศัพท์อยู่ก็เจริญสติถ้าไม่มีสติมันจะยุ่งเหมือนโยมคนหนึ่งรีดผ้าอยู่แล้วรับโทรศัพท์รีดไปรีดมาฮัลโหลรีดไปรีดมาฮัลโหลรีดไปรีดมาฮัลโหลพอโทรศัพท์มาอีกครั้งยกเตารีดขึ้นมาแนบ ทีนี้ไม่ใช่ฮัลโหลแล้ว เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเจริญสติตลอดเวลาพุทธองค์จึงตรัสว่าสติสัพพัทธปัฏฐิยาสติเป็นสิ่งจำปรารถนาในทุกสถานการณ์สติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อมีชีวิตอยู่ที่ไหนคุณกำลังทำอะไรอยู่ตอนนั้นเติมตัวรู้เข้าไปตระหนักรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทุกวันของเราจะกลายเป็นวันแห่งการเจริญสติทำทุกวันให้เป็นวันเจริญสติทำทุกกิจกรรมให้เป็นเนื้อเดียวกับการเจริญสติทำได้อย่างนี้เมื่อไรภายใน3เดือนเท่านั้นเองเราเกิดใหม่ทันทีแล้วเราจะได้เห็นคุณภาพชีวิตแบบใหม่ซึ่งเราเองอาจจะสงสัยว่าฉันมาถึงตรงนี้ได้ยังไงฝึกไปนะลูกนะฝึกไปเมื่อ10ปีที่แล้วพระอาจารย์ก็เป็นคนใจร้อนมากแต่พอเราไปฝึกกรรมฐานกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วมันเปลี่ยนไปพลิกมากลายเป็นคนใจเย็นอดได้ทนได้รอได้ถอยได้ยอมแพ้ได้ซึ่งถ้าเป็น10ปีก่อนหน้านั้นเรื่องอย่างนี้อาตมาทำไม่เป็นนะใครมาพูดอะไรขัดหูนี่พูดเราจะสวนทันทีเลยเดี๋ยวนี้ให้คนมานั่งพูดอะไรเลอะเทอะให้เราฟังเป็นชั่วโมงแล้วก็ฟังอย่างสงบมีความสุขคนฉลาดมาพูดเราก็ฟังคนฉลาดน้อยมาพูดเราก็ฟังนะเพราะใจมันเย็นแล้วมันรับได้ทั้งหมดความทุกข์ในชีวิตมันก็น้อยลงนี่คือผลของการเจริญสติเมื่อสติมีมากขึ้นเท่าไหร่ความทุกข์จะหายไปเท่านั้นสติมีมากขึ้นเท่าไหร่ความทุกข์ก็จะหายไปมากเท่านั้นสติกับความทุกข์มันเป็นปฏิกิริยาผกผันซึ่งกันและกันและเช่นเดียวกันถ้าคุณมีสติน้อยมากพื้นที่ในชีวิตของคุณก็เต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าคุณมีสติมากนะพื้นที่ในชีวิตของคุณก็มีทุกข์น้อยลงสติมากทุกข์น้อยสติน้อยทุกข์มากยึดเป็นหลักอย่างนี้ถ้าอยากมีสุขไหมอยากมีสุขก็ฝึกสติไว้เยอะๆนะฝรั่งในยุคบริโภคนิยมเนี่ยเขาสอนกันว่าบริโภคมากมากสุขมากมากใช่ไหม Greed is good ความโลภเป็นของดีใช่ไหมแต่พุทธเจ้าท่านไม่พูดอย่างนี้เลยท่านบอกว่าความรู้จักพอเนี่ยเป็นของดีสันตุถีปรมังท่านังทุกวันนี้เราวิ่งตามฝรั่งวิ่งตามบริโภคนิยมทุนนิยมกระตุ้นให้บริโภคมากมากเพราะเชื่อว่าบริโภคมากสุขมากมันไม่ใช่อาตมาเห็นคนที่มีของบริโภคอยู่ตลอดเวลาเยอะแยะมากมายก็ยังไม่มีความสุขอยู่เต็มไปหมดฉะนั้นอยากหาความสุขอย่าไปวิ่งอ้อมอย่าไปเข้าหาความสุขด้วยวิธีโค้งเข้าหาความสุขวิธีตรงคือเจริญสติขึ้นมากระตุกตัวรู้ให้ตื่นขึ้นมาเคาะประตูพระพุทธเจ้าองค์น้อยๆที่จำพรรษาอยู่ในเรือนใจของเราให้ตื่นขึ้นมาพอสติเพิ่มขึ้นความทุกข์มันลดลงเองและคุณไม่ต้องไปแสวงหาความสุขหรอกคุณฝึกสติอย่างเดียวความสุขจะเป็นของแถมที่เขาพร้อมที่จะกำนันให้เราโดยอัตโนมัติฉะนั้นในเช้าวันนี้ก็ขอฝาก ระธรรมสั้นๆสำหรับชุบชูจิตใจพวกเราให้เป็นแนวทางนำไปประพฤติปฏิบัติที่บ้านด้วยการเรียนรู้ที่จะป้อนอาหารกายอาหารสมองอาหารใจและทำทุกที่ที่เรามีชีวิตอยู่ให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมมีชีวิตอยู่ที่ไหนที่นั่นคือที่ปฏิบัติธรรมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ให้เรานำไปบูรณาการเข้าไปในชีวิตประจำวันของเราจนการปฏิบัติธรรมกับการใช้ชีวิตหลอมรวมเป็นเรื่องเดียวกันขอให้เราทุกคนรอเลี้ยงการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปแม้คอร์สภาวนาจะสิ้นสุดลงแล้วก็อย่าไปทิ้งเราแค่ลาจากอารามแต่ไม่ได้ลาจากธรรมะก็ถ้าใครประพฤติปฏิบัติได้อย่างนี้ก็ขอให้มีความสุขสดชื่นดุ่นเย็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทุกท่านทุกคนเทอญ
1: หลายท่านกำลังอยู่ในภวังค์แห่งการหลับไหลหลายคนหลายท่านกำลังขมักขม้นกับการเตรียมตัวไปทำงานขอท่านทั้งหลายจงเก็บเกี่ยวเอาประโยชน์จากการฟังธรรมะในเช้านี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของท่านเถิดอาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยบางทีอาจจะเป็นไฟส่องสว่างให้ท่านเดินในเวลาที่ชีวิตกำลังมืดมนก็เป็นไปได้นะครับวันนี้ผมยุทธนาจิตจรูลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ทราบแล้วเปลี่ยน
2: เสี่ยงเศรษฐกิจ
1: วิเคราะห์สุด
2: ๆฟังสด
1: ๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศผลกระทบจากอิทธิพลความกดอากาศสูงตั้งแต่วันนี้ถึง10พฤษภาคมนี
9: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง10พฤษภาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพืชผลทางการเกษตรและน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลาสั้นๆเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรในเขตชุมชนเมืองโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกกำแพงเพชรเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครขอนแก่นนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีชลบุรีกาญจนบุรีพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสงขลาและสตูลปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมศิลปากรเตรียมเปิดการแสดงทดสอบระบบโรงละครแห่งชาติใหม่ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยได้รับความสนใจจากประชาชนสำรองบัตรเข้าชมเต็มทุกรอบการแสดง
10: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าได้เตรียมความพร้อมเปิดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อทดสอบระบบโรงละครแห่งชาติหลังจากบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่แล้วเสร็จรวมระยะเวลากว่า3ปีซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้ได้นำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาตรฐานสากลเข้ามาใช้ในการจัดแสดงทัดเทียมกับโรงละครสำคัญของประเทศต่างๆโดยมีการพัฒนาระบบแสงสีเสียงภาพและระบบเครื่องกลประกอบการแสดงที่มีความยิ่งใหญ่รองรับการ จัดแสดงได้ทั้งระดับชาติและระดับสากลก่อนจะส่งมอบงานครั้งสุดท้ายจึงเปิดรอบทดสอบระบบและการแสดงก่อนเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคมและวันที่ 16-17 พฤษภาคมมีผู้สนใจสำรองบัตรเต็มทุกที่นั่งแล้วแสดงถึงความชื่นชอบการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาติในแขนงต่างๆสำหรับการเปิดรอบการแสดงครั้งนี้สำนักการสังคีตได้จัดเตรียมนักแสดงชุดใหญ่รองรับการแสดงทั้ง4วันแบ่งการแสดงเป็นวันละ2รอบรอบละ 1,000 ที่นั่งได้แก่รอบ 10 นาฬิกาและ 13 นาฬิกา 30 นาทีมาริชโยรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเชิญชวนลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลร่วมโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ตัดเงินต้นร้อยละ50
11: นางสาวพีรจิตปฐมสูตรผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายคุ้มครองและตรวจสอบบริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าธปท.ร่วมกับแซมและสมาคมธนาคารทำโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจนเป็นหนี้เสียที่ไม่มีหลักประกันยอดรวมไม่เกิน 100,000 บาทและค้างชำระเกิน90วันนับตั้งแต่วันที่30กันยายน2566โดยให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งหมดพร้อมให้เลือกจ่ายปิดจบเพื่อรับส่วนลดเงินต้นสูงสุดร้อยละ50ภายในปีนี้หรือเลือกผ่อนชำระสูงสุด36งวดพร้อมรับส่วนลดเงินต้นร้อยละ30ซึ่งจุดเด่นสำคัญคือการช่วยปรับปรุงประวัติในเครดิตบูโรให้เป็นสถานะบัญชีปิดแต่ลูกหนี้จะต้องติดต่อพูดคุยกับทางแซมเพื่อให้ความยินยอมส่งข้อมูลประวัติเสียก่อนหากชำระผ่านช่องทางเดิมโดยไม่แจ้งเข้าร่วมโครงการประวัติจะไม่ถูกแก้ไขซึ่งโครงการนี้มีความยืดหยุ่นสูงหากผ่อนไม่ไหวขอให้เข้ามาเจรจาพูดคุยอย่าขาดการติดต่อไปเฉยๆพร้อมเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพโดยโครงการนี้ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือใช้ระบบนายหน้าใดๆปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นถึง 20.00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19.30 น
5: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: นราพงศ์วัยวัฒน์
7: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
8: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับทางวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFM Facebook นราพงศ์วัยวัฒน์ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันศุกร์ที่8พฤษภาคมครับวันนี้มีข่าวดีมาฝากน้ำมันลดลงทุกผลิตภัณฑ์เลยนะครับทั้งกลุ่มดีเซลและกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์85สตางค์ต่อลิตรเลยครับตั้งแต่ตี5ที่ผ่านมานะครับท่านผู้ฟังครับทุกผลิตภัณฑ์ลดลงมา85สตางค์ต่อลิตรครับแล้วก็มาต่อด้วยข่าวดีที่2เรื่องโครงการไทยช่วยไทยหรือว่าไทยช่วยไทย plus ไทยรัฐเขาพาดหัวว่าไทยช่วยไทย plus ลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมแบ่งจ่ายเป็น2เฟสเฟสละ 2,000 บาทต่อ2เดือนคนได้สิทธิ์43ล้าน 200,000 คนเริ่มใช้วันที่1มิถุนายนครับอันนี้มาจากรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิตินิติธันประภาสไปพูดในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่2หรือว่า Money Expo บอกว่าโครงการคนละครึ่งพลัสจะเปลี่ยนมาเป็นชื่อไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละครับจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง30ล้านคนนะฮะ30ล้านคนโดยประมาณนะครับแล้วจะแบ่งออกเป็น2เฟส2ระยะเฟสที่1เดือนมิถุนายนกับกรกฎาคมวงเงินรวม 2,000 บาทเป็นเวลา2เดือน แต่ว่าจะทยอยจ่ายเป็นเดือนละ 1,000 บาทรูปแบบก็คือรัฐบาลจะออกให้60ประชาชนผู้ได้สิทธิ์ออกเอง40นี่คนละครึ่งส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนจากเดิมที่ได้รับกันอยู่แล้วเดือนละ300บาทก็จะเพิ่มมาอีก700บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเหมือนกันเป็นเวลา2เดือนนะฮะแต่ว่าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยต้องจ่ายเต็มนะครับซื้อของเต็มซื้อของ1บาทก็จ่าย100บาท100บาทนะฮะอันนี้ก็เริ่มต้น2เดือนเหมือนกันนะครับซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยตอนนี้ข้อมูลที่มีอยู่ก็คือมีอยู่ประมาณ13ล้าน2แสนกว่าคนนะฮะอันนี้ก็จะให้มีการลงทะเบียนกันใหม่เพื่อที่จะประมวลข้อมูลกันด้วยนะครับสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ้าวฟังเสียงของท่านรองนายกและรัฐมนตรีคลังเอกนิติธันประภาสครับ
9: จะมีการรวมกันนะครับระหว่างจะมีแบ่งเว้นคนหนึ่งคนเนี่ยถ้าเป็นคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยก็จะไปเข้าสิทธิ์ซึ่งเรียกว่าบัตรสวัสดิการเดิมพวกนี้เขาจะไม่ต้องไปสมทบ 40-60 แล้วเขาไม่ต้องไปสมทบ 40-60 เขาไม่มีเงินจะมาสมทบอ่ะเขาก็จะได้สิทธิ์ตรงนี้ไปเลยนะครับ
10: จะเปิด
9: อาจจะ 1,000 บาทต่อคน
10: จะเปิดลงทะเบียนพร้อมกันไหมหรือว่า
9: ตั้งใจครับตั้งใจ
10: ครับทั้งบัตรสวัสดิการกับคนละคร
9: ึ่
10: ง
9: ใช่ครับใช่
10: ปลายเดือนพฤษภา
9: คมใช่ครับใช่ครับใช่ครับครับก็อันนี้ก็จะใช้ต้องใช้กลไกของทางกระทรวงมหาดไทยกำลังเริ่มคุยกันด้วยเพราะว่ามันจะมีคนที่ตกหล่นอยู่นะครับมิติของเราก็คือเราจะช่วยเขาเราจะรวมกันนะครับระหว่างคนละครึ่งพลัสและบัตรสวัสดิการเราจะรวมมาเป็นที่เดียวเลยเพราะว่าวันนี้ฐานร้านค้าเนี่ยร้านสวัสดิการเนี่ยสมัยก่อนก็เป็นร้านที่ไปซื้อของร้านธงฟ้าทั้งหลายต่อไปคนละครึ่งก็สามารถที่จะมาอันนี้อดีตก็มาซื้อได้จะรวมเป็นอันเดียวเลยชื่อไทยช่วยไทยพลัสเลยและ AI จะใช้สอนทั้ง2เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ 1.4-1.5 ร้านค้าก็จะช่วยทำให้ร้านค้าเหล่านี้เนี่ยเขาสามารถได้ประโยชน์จากการเอาเทคโนโลยีมาช่วยให้เพิ่มยอดขายเขาได้มากขึ้น
8: รองนายกและรัฐมนตรีคลังเอกนิติธันประภาสครับไทยช่วยไทยหรือที่เรียกกันว่าโครงการคนละครึ่งพาสและบัตรคนจนเอามารวมกันนะครับดูข่าวนายกรัฐมนตรีไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนช่วงนี้ที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ไปถึงแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับซึ่งวันนี้ก็มีข่าวมาจากฟิลิปปินส์ว่าอนุทินกับฮุนมาเน็ตจับมือฟื้นสัมพันธ์ไทยเขมรถก3ฝ่ายประชุมอาเซียนถก3ฝ่ายนี้ก็คือว่าผู้นำของฟิลิปปินส์เขาเป็นคนกลางครับในการที่จะให้ไทยกับเขมรเนี่ยฟื้นสัมพันธ์กันประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์อยู่ตรงกลางฮุนมาเน็ตอยู่ทางซ้ายนายกอนุทินอยู่ทางขวาครับซึ่งคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเนี่ยบอกว่า

0: ถึงเวลาที่ทั้งสองประเทศจะร่วมกันมองไปข้างหน้าเปิดบริบทใหม่ของความสัมพันธ์ที่ต้องอาศัยความจริงใจความสุจริตและความมุ่งมั่นร่วมกันในการก้าวข้ามความท้าทายนี้ไทยกับกัมพูชาเห็นพ้องร่วมกันที่จะมอบหมายให้รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองประเทศทำงานร่วมกันจัดทำรายการมาตรการสร้างความเชื่อมั่นในทางปฏิบัติจะเริ่มจากประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายมีจุดร่วมและก็สามารถดำเนินการได้ทันทีซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่จะฟื้นฟูความไว้วางใจและค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้งนี่โฆษกรัฐบาลแถลงมาจากประเทศฟิลิปปินส์ครับถัดมาดูเรื่องเกี่ยวกับเซียนพระนะกรณีโทนบางแคกับมาดามเก่งผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสั่งเข้มคดีเซียนพระจ่อใช้กฎหมายฟอกเงินถ้าพบผิดช่อโกงซ้ำซากคือเมื่อวานเนี่ยโทนบางแคเขาออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งครับมาแถลงข่าวเกี่ยวกับกรณีเป็นหนี้กับมาดามเก่งนี่แหละซึ่งในส่วนของผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสบอกว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานจากกลุ่มเซียนพระที่ผู้เสียหายมาแจ้งความเอาไว้แต่ด้วยพยานหลักฐานเป็นพยานในลักษณะของการพูดคุยกันเนี่ยก็ต้องใช้ความพยายามในการรวบรวมเพื่อจะให้มีความชัดเจนที่เกี่ยวกับพระเครื่องยังไงบ้างซึ่งในการสืบสวนสอบสวนอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยมีเซียนพระบางคนได้มีความชัดเจนในการชดใช้ค่าเสียหายหรือยกเลิกการดำเนินคดีไปบ้างแล้วแต่ว่าทางตำรวจทางเจ้าหน้าที่ก็ยังคงรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องฟังเสียงของผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับ
1: ขออนุญาตเรียนข้อมูลคดีของเซียนพระแล้วกันนะครับกลุ่มเซียนพระที่ผู้เสียหายมาแจ้งเนี่ยเรารวบรวมพยานหลักฐานมาพอสมควรแล้วแต่ด้วยความที่ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นลักษณะการพูดคุยทั้งส่วนมากนะครับเราก็พยายามรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อว่ามันเกี่ยวข้องกับเซียนพระคนใดบ้างแล้วในระหว่างนั้นก็มีการอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับเซียนพระบางท่านเนี่ยก็มาชดใช้แล้วก็ยกเลิกไปนะครับแต่เราสืบสวนรวบรวมพยานฐานมาตลอดนะครับก็มีพยานหลักฐานชัดแจ้งในบางส่วนเนี่ยผู้เสียหายก็เพิ่งนำมาให้เพิ่มเติมในภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการสืบสวนรวบรวมพยานฐานเพื่อจะดำเนินคดีกับกลุ่มที่มาหลอกลวง
2: แต่หนึ่งในสามเนี่ยมีความชัดเจนที่หลักฐานโยงไปถึงคุณโทนเลยใช่ไหมครับ
1: อันนั้นปรากฏเป็นข่าวนะครับในส่วนเนื้อหาในสำนวนเนี่ยผมขออนุญาตสงวนไว้ที่หนึ่งครับ
2: แต่ตอนนี้มันย้อนแย้งกันระหว่างพนักงานสอบสวนเนี่ยเมื่อช่วงเช้าเนี่ยระบุว่ายังไม่มีการแจ้งความกับคุณโทนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทางท่านรองจรูญเกียรติเนี่ยบอกว่าพยานหลักฐานน่ะมันเชื่อมไปยังคุณโทนแล้ว
1: คืออย่างนี้ครับระบบการทำงานของสอบสวนกลางเนี่ยเนื่องจากเราทำคดีใหญ่ต้องยอมรับว่าเราทำคดีใหญ่เวลาเรารับแจ้งมาเนี่ยเราทำการสืบสวนเบื้องต้นก่อนว่า 1. มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับ2เนี่ยความผิดนั้นเป็นความผิดอาญาหรือเปล่านะครับและ3ผู้กระทำความผิดมีใครบ้างก่อนที่เราจะโอเปอเรชั่นดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาหรือว่าถ้าเป็นคดีที่มีโทษสูงเนี่ยออกหมายจับนะครับขอศาลออกหมายจับเนี่ยตรงนี้เราดำเนินการมาโดยตลอด
2: แต่ตอนนี้ตำรวจกำลังงงกันในข้อกล่าวหาห
1: รือ
2: หลักฐานต่างๆเนื่องจากมันระหว่างแพ่งกับอาญาอยู่เนี่ยตอนนี้มันมินเมย์มันเลยจึงทำให้ไม่สามารถออกหมายจับหรือหมายเรียกได้ใช่ไหมท่าน
1: เราอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานอยู่นะครับบางเคสมาดูแล้วอาจจะเป็นเรื่องแพ่งบางเคสมาดูแล้วเป็นอาญาเราก็ต้องเอาหลักฐานจากผู้เสียหายเนี่ยมาดำเนินการครับ
2: แต่เหมือนดูแล้วกระบวนการเนี้ย

0: มีจำนวนมากดูทรงแล้วเนี่ยมันเหมือนออกพยายามจะใช้หลักฐานเอกสารต่างๆให้ออกทางแพ่งตำรวจเองเนี่ยเป็นคนสอบสวนสืบสวนเนี่ยแสดงว่าต้องมีมากกว่าที่เขาคิดไว้ใช่ไหมท่าน
1: ครับคือเวลาเราทำงานนะครับรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยมันมีพยานหลักฐานส่วนอื่นพยานหลักฐานอันหนึ่งก็คือทางวิทยาศาสตร์ที่เราปฏิเสธไม่ได้เช่นอาจจะแชทไลน์คุยกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับตรงนี้เนี่ยตรงนี้จะเป็นพยานหลักฐานที่ถ้ามีอยู่จริงนะครับแล้วมันบิดเบือนไม่ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่เวลาเกิดเหตุช่อโกงเนี่ยเราพบว่าหลายครั้งเนี่ยทางผู้กล่าวหากับผู้ต้องกลุ่มบุคคลที่ถูกกล่าวหาเนี่ยก็มาเล่ากันคนละเรื่องนี่เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นภาคสวนต้องรวบรวมพยานฐานที่ทั้งฝ่ายผู้กล่าวหาและฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาให้ชัดเจนว่าเป็นความผิดจริงหรือเปล่า
0: ตัวเลขเนี่ยยังเป็นยอด9ท่านตามที่ท่านจะรอไปจะรวมเกียรติกล่าวอ้างไหมว่ามันมีจำนวนนี้แต่โทนเองบอกว่าจำนวนนี้มันมากกว่า9ท่าน
1: นะครับอันนี้ขออนุญาตว่าเป็นเนื้อหาในสำนวนครับ
0: โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการที่ภาพเองถึงอันอ้น
1: อันอัน
0: อันอันโอ้โหมีการเอาเงิน20ล้านมาให้กับคุณโอนแล้วมันกลายมาเป็นว่าตอนนี้ต่างคนบอกว่ามันไม่ตรงกันเน
1: ี่
0: ย
1: อันนี้ที่ผมพยายามจะสื่อว่าพนักงานสวนมีหน้าที่นำข้อที่จริงทั้งหมดมาประมวลรวมกับพยานหลักฐานที่เป็นนิติวิทยาศาสตร์มาประกอบกันพิจารณาตัดสินว่าแต่ละเคสแต่ละกรรมแต่ละการกระทำเนี่ยเป็นความผิดช่อโกงหรือเปล่านะครับกรณีช่อโกงเนี่ยอย่างที่ท่านรองจุลเกียรติกล่าวมันเป็นความผิดยอมความได้นะครับเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยมูลค่าความเสียหายน้อยพอรู้ว่ามาแจ้งปุ๊บก็เข้าไปเคลียร์เข้าไปชดใช้ค่าเสียหายมันก็จบนะครับเพราะฉะนั้นประกอบกันพิจารณาตัดสินว่าแต่ละเคสแต่ละกรรมแต่ละการกระทำเนี่ยเป็นความผิดช่อโกงหรือเปล่านะครับกรณีช่อโกงเนี่ยอย่างที่ท่านรองจุลเกียรติกล่าวมันเป็นความผิดยอมความได้นะครับเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยมูลค่าความเสียหายน้อยพอรู้ว่ามาแจ้งปุ๊บก็เข้าไปเคลียร์เข้าไปชดใช้ค่าเสียหายมันก็จบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจำนวนคนเนี่ยมันก็ยังไม่แน่นอน
2: เสียงของผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสนะครับโทนบางแคหรือว่านายโทนทองสุกแก่นเมื่อวานนี้ไปที่กองปราบครับเข้าแสดงตัวหลังจากมีข่าวว่าจะถูกออกหมายจับในคดีช่อโกงขบวนการเวียนพระเครื่องมูลค่า 5,000 ล้านแล้วกรณีกับมาดามเก่งเนี่ยก็บอกว่ายอมรับว่ามีหนี้สินกัน800ล้านแต่ว่าได้ทยอยจ่ายแล้วยังเหลือหนี้อยู่ประมาณ300ล้านบาทยืนยันว่าจะจ่ายทุกบาททุกสตางค์นะฮะถัดมาครับท่านผู้ฟังครับมาดูเรื่องของดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.เมื่อวานนี้ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานของกทม.ถือว่าเป็นการประชุมกันนัดสุดท้ายนะครับก่อนที่วาระการดำรงตำแหน่งของคุณชัชชาติจะเสร็จสิ้นลงซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้พูดหลายเรื่องแล้วครับทั้งเรื่องการทำงานกับทางเจ้าหน้าที่ผู้บริหารที่ผ่านมาก็เป็นไปอย่างมีความสุขแล้วก็ให้คะแนนทีมผู้บริหารและก็ทีมงานด้วยนะครับว่าถ้ามีคะแนนอยู่10คะแนนเนี่ยให้ทีมงานถึง8คะแนนเลยนะครับตัวเองนี่เอา5คะแนนก็พอครับแล้วก็พูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาต่างๆในช่วงที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่ากทม.เรื่องการแก้ปัญหาคนไร้บ้านเรื่องแก้ปัญหาน้ำท่วมเรื่องคนต่างด้าวแล้วก็ฝากถึงข้าราชการของกรุงเทพมหานครครับว่าในการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยขอให้ทุกคนได้วางตัวเป็นกลางพูดถึงทิศทางแนวโน้มการลงสมัครรับเลือกตั้งสมัยที่2ด้วยซึ่งดร.ชัชชาติใช้คำว่ามีโอกาสสูงที่จะลงสมัครต่อครับฟังเสียงของดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์ครับ
3: เกี่ยวกับระเบียบต่างๆนะเรื่องหับเล่แผงลอยต่างๆเพราะว่ามันเป็นช่วงอาจจะเป็นสุญญากาศนิดนึงเปลี่ยนผู้บริหารแต่ว่าผมว่านโยบายก็ยังเหมือนเดิมอ่ะยึดความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ดูแลผู้ที่ยากลำบากให้ดูแลเรื่องน้ำท่วมเพราะเป็นช่วงที่เริ่มมีฝนเข้ามาแล้วนะโดยเฉพาะบริเวณที่มีโครงการก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จดีไม่ว่าจะเป็นของเราหรือว่าของงานอื่นเช่นรถไฟฟ้าแล้วก็พวกดูแลเรื่องคนไร้บ้านนะซึ่งที่ผ่านมาเราก็มีการชักชวนให้ไปอยู่ที่บ้านอิ่มใจได้มากขึ้นนะก็น่าจะเป็นผลสำเร็จแล้วก็พยายามดึงคนไร้บ้านออกจากถนนให้ไปอยู่ที่บ้านอิ่มใจให้มากขึ้นแล้วก็เน้นย้ำเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครว่าต้องให้เป็นกลางนะไม่ว่าใครคือเพื่อให้สร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบประชาธิปไตยการเลือกตั้งแล้วก็ให้ได้คนที่เราประชาชนเป็นตัวแทนประชาชนที่แท้จริงอ่ะก็ขอให้ทุกคนทำงานเลือกตั้งอย่างโปร่งใสแล้วก็เป็นกลางอย่าไปเข้าข้างใครไม่ว่าจะเป็นคนที่คุ้นกันหรืออย่างเงี้ยก็ขอให้ดำเนินความเป็นกลางไว้อย่างมั่นคงครับเรื่องอื่นก็ดำเนินหน้าต่อไปนะโครงการเรามีทั้งหมดอยู่244โครงการก็น่าจะทำได้เกือบหมดอาจจะมี8โครงการที่สถานการณ์มันอาจจะไม่เหมาะก็เลยยกเลิกไปนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เดินหน้าได้ค่อนข้างดีก็ขอบคุณข้าราชการลูกจ้างพนักงานทุกคนที่ร่วมมือกันได้เป็นอย่างดีนะถ้าเราให้คะแนนทีมงานไม่ให้คะแนนตัวเองนะให้ทีมงานก็ขอให้อย่างน้อยก็ได้ 80% เพราะว่าก็ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจทำงานไปอย่างดีแล้วก็สามารถผลักดันนโยบายต่างๆในช่วง4ปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีครับคือจริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประชาชนไปดูนะแต่ว่าไอ้เรื่องงบขาดดุลคืออย่างนี้กทมเนี่ยเวลาตั้งงบเนี่ยมันจะตั้งงบเรียกงบสมดุลคือรายรับกับรายจ่ายจะเท่ากันเราก็จะประมาณการรายรับก่อนแล้วก็จะรายจ่ายก็คือจะให้เท่ากันเพราะเราจะไม่กู้หนี้อ่ะที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถหารายได้มากกว่าที่เราคาดการไว้แล้วเราก็ประหยัดค่าใช้จ่ายลงที่อาจจะประมูลได้ถูกลงมันก็จะเกิดส่วนต่างขึ้นอย่างปี68ใช่ไหมก็เกิด 5,000 ล้านผมเชื่อว่าในอดีตผมไม่ได้ไปย้อนดูมากแต่ก็มีที่คนเคยบวกมาแล้วหรือบางปีช่วงโควิดอาจจะลบลงไปเพราะว่ารายได้น้อยก็เรื่องธรรมดาแต่ถามว่าส่วนหนึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เราพยายามจะให้มีเงินเหลือให้มากที่สุดเพราะว่าเรารู้ว่ามันมีเงินที่ต้องเอาไปจ่ายไอ้ BTS อ่ะเงิน BTS เนี่ยไม่ได้มาจากงบประมาณปกติเป็นเงินก็เรื่องเงินสะสมจ่ายขาดซึ่งมีการสะสมมาต่อเนื่องหลายสิบปีนะก็ที่เราเอาไปจ่าย 60,000 กว่าล้านเนี่ยเพราะอนาคตเนี่ยถ้าเงินตรงนี้มันหมดไปผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาเขาก็จะไม่มีเงินไว้กรณีฉุกเฉินแล้วก็พยายามจะบริหารให้มีประสิทธิภาพที่สุดเพื่อให้เกิดช่องว่างแล้วเงินที่เหลือเนี่ยมันไม่ได้มาเราใช้ก็จะไหลลงตุ่มไปอนาคตถ้ามีใครมีเรื่องฉุกเฉินก็สามารถเอาก้อนนี้เข้ามาใช้ได้ผมว่าก็เป็นความพยายามแล้วก็ไม่ได้เคลมว่าเฉพาะเราทำนะมันผมว่าในอดีตก็มีคนที่ทั้งบวกทั้งลบแล้วแต่ปีที่ผ่านมาแต่เราก็พยายามให้นโยบายว่าหารายได้ให้ดีมากที่สุดแล้วก็พยายามประหยัดค่าใช้จ่ายประมูลให้ได้ถูกที่สุดเพราะส่วนต่างก็คือมาจากอาจจะประมูลได้ถูกลงแล้วเก็บไปได้มากกว่าที่กำลังการไว้ก็ทำให้เกิดช่องว่างนี้ครับ
4: อย่างคุณเอิร์ธพงศกรนะคะ
3: ครับ
4: เมื่อวานมีการโพสต์เฟซบุ๊กว่างบที่เอาเงินที่เอาไปใช้หนี้เนี่ยมาจากเงินสะสมแต่ยุคสม
3: ั
4: ย
3: ใช่ก็พูดผมก็พูดแล้วไงผมไม่ได้บอกแล้วว่าเงินนี่ผมทำเองนะเป็นเงินที่สะสมกันมาต่อเนื่องแต่หน้าที่เราเนี่ย3ปีที่ผ่านมาเราก็ต้องพยายามหาเงินที่เติมตุ่มไปเพราะไอ้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็มาเกิดขึ้นจากสมัยก่อนเราแหละมันก็ต้องเอาเงินที่มีอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่ามันเป็นผลงานของที่ผ่านมานั่นแหละที่สะสมจ่ายลงมาก็เป็นเรื่องไม่ก็พูดถูกแล้วถูกต้องครับคือแนวโน้มก็มีโอกาสไปต่อสูงนะแต่ว่าก็รอประกาศไปทางการแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเป็นผู้ว่าแล้วก็ทำหน้าที่ของผู้ว่าดีที่สุดนะก็จะได้ทำหน้าที่ไปแต่ว่าส่วนจะประกาศเมื่อไหร่เมื่อหมดครบเทอมก็เดี๋ยวแจ้งอีกทีนึงแต่ต้องเรียนตรงว่ามีโอกาสที่จะไปต่อสูงกับ
4: ทีมงานเดิมไหมคะอาจารย์
3: ทีมงานก็เดิมอยู่นะแต่ว่าถึงเวลาอีกทีนึงว่าใครจะมาอนาคตอ่ะเดี๋ยวว่าอีกทีนึงแต่ทีมงานก็ไปด้วยกันถ้าจะไปก็ไปด้วยกันไปช่วยกันต่อแต่ถึงเวลาว่าใครจะเป็นที่ปรึกษาสมมติว่าเกิดโชคดีนะนั้นยังไม่แน่ก็แล้วแต่ว่าถึงเวลานั้นใครบอกครับ
5: อาจารย์มีบางครับเปิดตัวไปแล้วการเปิดตัวช้าเปิดตัวหลังมีผลต่อการ
3: สำหรับเราไม่มีผลอะไรเพราะว่าหน้าที่เราตอนนี้อย่าไปกังวลเลยเพราะเรายังรับเงินเดือนอยู่เรายังเป็นผู้ว่าอยู่อ่ะมันต้องคิดถึงเรื่องปัจจุบันให้ดีที่สุดนั้นทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเราก็คือคนที่รับเงินเดือนเป็นเจ้าที่เป็นข้าราชการอยู่ก็ต้องเอาแต่ผมก็ดีนะเห็นคนที่เปิดตัวมาก็คนเก่งๆเยอะก็ดีครับจะได้ช่วยกันทำให้มันเกิดแนวคิดใหม่ๆได้ไอเดียใหม่เกิดกระตุ้นให้คนสนใจอ่ะก็ผมว่าดีเลยเพราะว่ามันคือจุดสำคัญของประชาธิปไตยที่ต้องมีตัวเลือกหลายๆตัวเลือกอ่ะครับ
2: ดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์ครับ ก็แปลว่าไปต่อลงสมัครอีกสมัยหนึ่งนะครับตอนนี้คู่แข่งสำคัญก็ยังคงเป็นดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรที่จะสมัครในนามพรรคประชาชนดร.ชาติชาติก็จะลงในนามอิสระเหมือนเดิมนั่นแหละครับคมคิดคอลัมนิสต์วันนี้แม่ลูกจันจากคอลัมน์สำนักข่าวหัวเขียวของไทยรัฐเขาก็เขียนเรื่องการชิงผู้ว่ากทม.นี่แหละครับแม่ลูกจันมองว่าผลการเลือกตั้งส.ส.กับผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อาจแตกต่างกันเพราะการเลือกตั้งส.ส.กระแสนิยมพรรคจะเหนือกว่ากระแสนิยมผู้สมัครส่วนบุคคลแต่การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กระแสนิยมส่วนบุคคลจะเหนือกว่ากระแสนิยมพรรคการเมืองข้อสำคัญแม้คะแนนรวมที่ชาวกรุงเทพเลือกส.ส.เขตพรรคประชาชนจะสูงริ้วถึง 1,239,000 กว่าคะแนนแต่คะแนนเลือกตั้งผู้ว่าชัดชาติเมื่อ4ปีก่อนก็สร้างสถิติสูงสุดในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เช่นกันศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.รอบที่แล้วดร.ชัดชาติชนะอย่างถล่มทลายได้คะแนนรวมทั้งสิ้นถึง 1,386,000 กว่าคะแนนทิ้งห่างอันดับ2ดร.สุชัชวีสูงที่ได้คะแนน 254,000 กว่าคะแนนดร.ชัชชาติทิ้งห่างดร.สุชัชวีถึง 1,130,000 กว่าคะแนนแม่ลูกจันทร์สรุปว่าถ้าเอาคะแนนเลือกดร.ชัชชาติครั้งที่แล้ว 1,386,000 กว่าคะแนนมาเทียบกับคะแนนรวมที่ชาวกทม.เลือกส.ส.เขตทั้ง33เขตของพรรคประชาชน 1,239,000 กว่าคะแนนคะแนนเลือกผู้ว่าชัดชาติคนเดียวยังมากกว่าคะแนนเลือกส.ส.เขต33เขตของพรรคประชาชนถึง 147,000 กว่าคะแนนหากกระแสนิยมผู้ว่าชัดชาติและกระแสนิยมพรรคส้มในกทม.ยังไม่เปลี่ยนแปลงในแง่สถิติดร.ชัดชาติยังเป็นเต็งหนึ่งและดร.ชัยวัฒน์หรือดร.โจจากพรรคประชาชนยังเป็นเต็งสองตามตำราครับนี่แม่ลูกจันทร์คอลัมน์สำนักข่าวหัวเขียวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับก่อนจะพักช่วงนี้รณรงค์ให้ท่านผู้ฟังเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมครับเข้าโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ BKK Westpay นะครับลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ทำการคัดแยกขยะครับขยะเศษอาหารขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปเนี่ยแล้วสิ่งที่ท่านจะได้รับก็คือ 1. เสียค่าขยะในราคาอัตราเท่าเดิมครับก็คือ20บาทต่อเดือนสำหรับภาคครัวเรือนนะครับไม่ต้องจ่ายถึง60บาทตามอัตราใหม่ที่กทม.เขากำหนดมา 2. จะมีคนมาซื้อขยะรีไซเคิลถึงหน้าบ้านท่านครับก็คือบริษัท West By Delivery จำกัดที่เขาร่วมโครงการนี้กับกรุงเทพมหานครเขาจะมาซื้อขยะรีไซเคิลของท่านก็จะทำให้ท่านจ่ายค่าขยะถูก2มีรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลเชิญชวนนะครับเข้าร่วมโครงการนี้บ้านนี้ไม่เทรวมผ่านทางแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ BKK Westpay นะครับเอาละครับพักสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
6: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาร
7: ายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
8: ทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
6: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
2: 6:38 น.ครับเอากลับมาในช่วงนี้ฟังประเด็นแนวๆการเมืองกันบ้างครับเรื่องพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านวันนี้มี2มุมครับมุมของทางฝ่ายรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินกับมุมของฝ่ายค้านมุมของฝ่ายรัฐบาลพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ข่าวสดอนุทินฉับไวทูลเกล้าพ.ร.ก.กู้เงินแล้วนายกอนุทินเมื่อวานนี้บอกว่าได้ทูลเกล้าพ.ร.ก.กู้เงินแล้วครับแล้วก็ตอบคำถามนักข่าวหลายประเด็นทั้งในประเด็นเรื่องที่ฝ่ายค้านเขาจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเรื่องที่ฝ่ายค้านออกมาบอกว่าตอนนี้มีการกว้านซื้อที่ดินที่จังหวัดระนองแล้วหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวว่าตอกคนค้านก็เคยกู้หนูย้ำทุกบาทส่งตรงถึงประชาชนฟังเสียงของนายกอนุทินครับ
9: ผมลงนามทูลเกล้าเพื่อให้ทรงมีพระบรมราชานุญาตนะครับไปเรียบร้อยแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะยิ่งลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนถ้าเราเป็นผู้แทนเราก็ต้องรักพี่น้องประชาชนแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเหนือสิ่งอื่นใดนะครับแล้วก็เรื่องกู้เงินพ.ร.ก.กู้เงินนี้ผมน่าจะเป็นคนที่8แล้วมั้งนะครับที่ผ่านมาก็มีการกู้ในลักษณะเช่นนี้มาโดยตลอดแม้กระทั่งกลุ่มที่บอกว่าจะไปยื่นเรื่องที่ศาลก็กู้เป็นจำนวนเท่ากันด้วยซ้ำนะครับเขาใช้คำว่าไทยเข้มแข็งผมใช้คำว่าไทยช่วยไทยนะครับ
10: ข้อของไม่ยกนี่มันต่างกับกู้เดิมๆอ่ะรูปแบบการกู้การใช้เงินมันต่างกับรูปแบบเดิม
9: ของเราใช้เงินสกุลบาทนะครับไม่มีการใช้เงินสกุลต่างประเทศแล้วก็เป็นเรื่องที่เมื่อมีผลแล้วเงินกู้ทุกบาททุกสตางค์จะถูกส่งลงไปถึงพี่น้องประชาชนโดยตรงไม่ใช่ผ่านโครงการนั้นโครงการนี้พี่น้องประชาชนจะได้รับนะครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เป็นการที่ทำให้ไอ้ระบบของ liquidity นะครับสภาพคล่องในระบบของประเทศไทยก็มีการหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นเป็นประโยชน์มากขึ้นสิ่งที่ผมยืนยันก็คือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับผมด้วยผมก็จะต้องกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับพี่น้องประชาชนต้องไม่มีรั่วไหลต้องไม่มีคำว่าโกงต้องไม่มีคำว่ากระเด็นไปตรงไหนตรงไหนถ้าจะกระเด็นก็กระเด็นไปที่พี่น้องประชาชนเท่านั้นนะครับ
4: เรียกการชวนที่ติ้งตาข้อมูลที่มาในเกณฑ์แข่ง200เนี่ย
9: ไม่ได้เตรียมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่แปลกใหม่อะไรเมื่อถึงเวลามีความจำเป็นที่เราคิดว่าควรจะต้องดำเนินการนะครับเพื่อให้ทุกอย่างได้ขับเคลื่อนไปในทิศทางที่เราต้องการตรงกับนโยบายที่เราได้แถลงไว้นะครับกับทางรัฐสภาเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วก็เราก็ดำเนินการไป
10: การยื่นฝากนี้จะทำให้โครงการคนละครึ่งกับประตูให้รับสะดวกหรือเปล่า
9: ไม่เกี่ยวกันนี่ครับ
4: ท่านนายกมั่นใจว่ายังไงเนี่ยจะต้องมี
9: รัฐบาลก็ได้ทำในสิ่งที่รัฐบาลได้ ให้สัญญาไว้กับพี่ประชาชนแล้วก็ได้ดำเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ทุกประการด้วยความด้วยเจตนารมณ์ที่สุจริต
2: นั่นฝ่ายนายกรัฐมนตรีอนุทินนำทูลเกล้าแล้วนะครับสำหรับพรก.กู้เงินทีนี้ในส่วนของฝ่ายค้านวันนี้มติชนเข้าพาดหัวใหญ่ว่าพรรคประชาชนผนึกพรรคประชาธิปัตย์ยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้พรก.กู้เงินส่อขัดกฎหมายซัดรัฐบาลตีเช็คเปล่าแอบยัดไส้พรรคประชาชนเขามีมติแล้วนะครับว่าเขาจะยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยเรื่องพรก.กู้เงินคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิบอกว่ามติของพรรคประชาชนที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจส.ส.ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเรื่องการออกพระราชกำหนดกู้เงินของรัฐบาล 400,000 ล้านบาทเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำก็คือการสอดไส้ตีเช็คเปล่ากู้เงิน 200,000 ล้านที่จะเอามาใช้เปลี่ยนโครงสร้างพลังงานของประเทศโดยเอาเงินเยียวยาของประชาชนมาเป็นตัวประกันที่พูดว่าสอดไส้เพราะว่าการออกพรก.ครั้งนี้มี2แผนงานมามัดรวมในครั้งเดียวกันและเป็นการตีเช็คเปล่าต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานต้องใช้เวลาอีกหลายปีแต่ยังไม่เห็นในรายละเอียดภายในโครงการว่าเงิน 200,000 ล้านบาทเนี่ยจะเข้าเงื่อนไขในการออกพระราชกำหนดไหมคือมันมี2ส่วนที่เขาจำเป็นต้องยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ 1. เอามาเยียวยาพี่น้องประชาชนจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤตน้ำมันที่จะเอามาทำโครงการไทยช่วยไทย 200,000 ล้านบาทนั้นก็ว่าไปแต่อีก 200,000 ล้านบาทที่ว่าจะมาทำเรื่องโครงสร้างพลังงานสะอาดนะให้ประชาชนได้ติดโซลาร์เซลล์ลูฟท็อปอะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นเขาบอกว่ามันยังไม่เห็นความจำเป็นมันก็เลยกลายเป็นการสอดไส้เอาฟังเสียงของคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับ
11: ข้อสรุปที่เราได้มีการหารือกันอย่างรอบคอบนะครับเรามีความเห็นว่าสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำนั้นเนี่ยก็คือพยายามสอดไส้นะครับการตีเช็คเปล่านะครับการกู้เงิน 200,000 ล้านบาทที่เป็นในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศเนี่ยโดยเอาเงินเยียวยาของประชาชนมาเป็นตัวประกันนะครับสิ่งที่พวกเราพูดแบบนี้นะครับว่าพยายามในการสอดไส้เนี่ยก็เพราะว่าการออกพรก.ในครั้งนี้เนี่ยมี2แผนที่มัดรวมกันมาเป็นชุดเดียวนะครับแล้วก็ที่บอกว่ามีการตีเช็คเปล่าก็ต้องยอมรับตามข้อเท็จจริงนะครับว่าการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานเนี่ยจริงๆต้องใช้เวลาหลายปีนะครับแล้วก็จริงๆสิ่งที่เรายังไม่เห็นก็คือยังไม่เห็นรายละเอียดใต้ในเลยว่าตกลง 200,000 ล้านบาทที่รัฐบาลใช้อำนาจในการออกเป็นพรก.เนี่ยที่ตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญก็ระบุไว้ชัดครับว่าต้องเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะครับเราก็มีการตั้งคำถามว่าตกลงแล้วเนี่ยการกู้ 200,000 ล้านบาทมาใช้ในการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานเนี่ยตกลงแล้วมันเข้าเงื่อนไขจริงหรือไม่อย่างไรแล้วก็ยังไม่ได้เห็นไส้ในนะครับแล้วก็มัดรวมกันกับก้อนที่เป็นเงินเยียวยาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราพร้อมที่จะใช้อำนาจที่มีในฐานะฝ่ายนิติบัญญัตินะครับในการที่จะเข้าชื่อนะครับตามคำร้องที่พรรคประชาชนเป็นคนยกร่างเนี่ยในการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นลำดับถัดไปก็ยินดีที่จะให้พรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นๆมาร่วมลงชื่อด้วยกันนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าในตามกระบวนการเนี่ยเราก็มีการหารือกับพรรคอื่นๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เราต้องใช้เวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบมากที่สุดเนี่ยก็คือเราต้องระมัดระวังนะครับการใช้อำนาจตามช่องทางในส่วนนี้เนี่ยไม่เป็นการที่จะไปขยายขอบเขตการใช้อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะครับเพราะนั้นในส่วนของตัวคำร้องเองเนี่ยยังไงก็ตามพรรคประชาชนคงจะเป็นแกนหลักนะครับในการที่จะเป็นคนยกร่างเองครับ
4: ลำด
11: ับ
4: ที่สองที่อาจต้องขัดขืนแย้งกับหมายรัฐธรรมนูญ
11: จริงๆในส่วนแรกก็มีปัญหานะครับที่คุณสิริกัญญาเองก็ได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็ตั้งคำถามไปแล้วว่าการเยียวยาเปรียบเสมือนเป็นการเยียวยาแบบสุ่มแล้วก็ไม่ได้เป็นการพุ่งเป้าแบบที่รัฐบาลเนี่ยพยายามจะสื่อสารมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องบอกว่าอำนาจในการตราพระราชกำหนดเองเนี่ยก็เป็นช่องทางที่รัฐธรรมนูญเนี่ยเปิดช่องไว้นะครับเป็นอำนาจจากฝ่ายบริหารในกรณีที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะครับเพราะนั้นเนี่ยในส่วนที่เราคิดว่าเรากังวลใจ นะว่าการใช้อำนาจครั้งนี้ของฝ่ายบริหารเนี่ยอาจจะลุกแก่อำนาจไม่ได้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือในส่วนของเงินกู้ 200,000 ล้านบาทนะครับที่เป็นการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานแต่เราเองในรายละเอียดนะฮะก็ยังมีคำถามในส่วนของเงินเยียวยาเช่นเดียวกัน
2: นั่นคุณเทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับตกลงว่าจะยื่นสารรัฐธรรมนูญประมาณต้นสัปดาห์หน้านะฮะในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานเนี่ยก็มีการตั้งกระทู้จากฝ่ายค้านโดยคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนซึ่งคนมาตอบเนี่ยก็คือคุณพระดอนปิศนานันทกุลครับก็ถือว่าถูกคู่กันนะฉะนั้นผมจะเอาเสียงของคุณสิริกัญญาตันสกุลกับการตั้งกระทู้ถามนายกและคุณพระดอนปิศนานันทกุลมาตอบแทนฟังเสียงของคุณไหมสิริกัญญาครับ
12: ในนี้ยังพูดอยู่เลยว่าจะยังรักษาวินัยการเงินการคลังนะคะโดยการที่จะต้องมีการตั้งกลุ่มเป้าหมายเสียงชัดเจนแต่ว่าสิ่งที่ท่านพูดอ่ะมันคือการเยียวยาแบบเกือบทั่วหน้าค่ะเรียกว่าเกือบทั่วหน้าแล้วค่ะอีกนิดเดียวนะคะอีกสักประมาณ7ล้านเนี่ยก็ถือว่าทั่วหน้าโดยที่ไม่รวมเด็กที่อายุไม่ถึง16ปีเนี่ยค่ะก็น่าจะได้ครบทั่วกันทั้งประเทศอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไอ้ภาวะที่เราถังแตกแบบนี้เนี่ยมันเลยยิ่งต้องใช้เงินอย่างระมัดระวังที่สุดนะคะแล้วก็4เดือนเนี่ยถ้าไม่จบเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อนะคะแต่ว่าสิ่งที่ท่านทำก็คือมีแผนที่2ยัดไส้มาค่ะขอหน้าถัดไปค่ะแผนที่2ค่ะปรับโครงสร้างเพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานค่ะอีก 200,000 ล้านสภาวะทางการคลังเป็นแบบนี้ถังแตกแบบนี้ก็ยังที่จะกู้สุดแรงเกิดนะคะมีลดให้ลงมาจาก 500,000 เหลือ 400,000 แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังถือว่าเยอะมากอยู่ดีและมีการเจตนาที่จะยัดไส้โครงการที่มันไม่ได้เร่งด่วนมาอยู่ในพรก.กู้ด่วนแบบนี้ด้วยต้องถามค่ะว่าการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเนี่ยแน่นอนว่าพูดยังไงเดี๋ยวมันก็คงจะไปเข้าเกณฑ์ว่าไปกระทบกับความมั่นคงแต่คำถามที่ต้องถามก็คือว่าถ้าไม่ทำตอนนี้มันจะกระทบกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจจนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เชียวหรือมันไม่ได้เร่งด่วนขนาดนั้นความจำเป็นรีบด่วนมันคืออะไรทั้งที่แผนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีรายละเอียดโครงการที่เอามาใช้แต่อย่างใดจะบอกว่าถ้าจะเปลี่ยนผ่านพลังงานให้ได้ภายในปีเดียวเนี่ยที่จะต้องกู้ให้เสร็จภายในกันยา70เนี่ยมันจะเปลี่ยนผ่านเป็นพลังงานสะอาดได้กี่เปอร์เซ็นต์จากเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้แล้วมันจะทำให้โครงสร้างเศรษฐกิจนี่มันเปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดไหนถ้ารออีกสัก3เดือนนะคะให้ไปอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี70ดิฉันคิดว่ามันไม่ได้กระทบกับความมั่นคงอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปเลยสถานการณ์ก็ยังคงเหมือนเดิมหรือถ้าจะอยากจะกู้เงินใจจะขาดอีก 200,000 ล้านดิฉันคิดว่าแยกก้อนไปเลยก้อนหนึ่งออกเป็นพรก.กู้เพื่อเยียวยาซึ่งอาจจะต้องใช้ไม่ถึง 200,000 ล้านด้วยซ้ำไปอีกก้อนหนึ่งออกเป็นพรบ.มีรายละเอียดโครงการชัดเจนมาเลยก็จะถูกต้องตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้ในมาตรา172ก็ต้องถามค่ะว่าเหตุผลใดรัฐบาลจึงเจตนาสอดไส้โครงการไม่เร่งด่วนเข้ามาในโครงการกู้ในพรก.กู้ด่วนจนทำให้เราต้องกู้เงินสูงถึง 400,000 ล้านบาท
2: นั่นคุณสิริกัญญาตันสกุลจากพรรคประชาชนคนตั้งกระทู้ถามฝ่ายตอบคุณพระดอนปิศนานันทคุณลุกขึ้นมาตอบยังไงฟังเสียงของคุณพระดอนครับ
13: จากการประมาณการของ4หน่วยงานก็ทำให้เห็นชัดครับว่าภายใน 3-4 ปีนี้เพดานหนี้สาธารณะก็ยังจะไม่เกินที่ 70% อันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2ครับเรื่องสอดไส้หรือไม่กับโครงการ 200,000 ล้านหลังผมเรียนกับท่านประธานแบบนี้ครับว่ามันเร่งด่วนหรือไม่มันอยู่ที่คนมองครับท่านประธานมันอยู่ที่วิสัยทัศน์ของคนที่มาบริหารประเทศว่ามองเรื่องของวิกฤตพลังงานในอนาคตแบบไหนและเร่งด่วนหรือไม่เร่งด่วนหรือไม่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากเรื่องของพลังงานแน่นอนและแน่นอนที่สุดพลังงานไฟฟ้าที่ วันนี้พี่น้องประชาชนบ่นกันเยอะแยะมากมายครับว่าเขาเสียค่าไฟแพงส่วนหนึ่งแน่นอนมันมาจากพลังงานจากฟอสซิลมันมาจากแก๊สธรรมชาติที่จะต้องไปผลิตไฟฟ้าส่วนนี้ก็ทำให้ค่าไฟของพี่น้องประชาชนแพงซึ่งแน่นอนที่สุดวันสัปดาห์ที่แล้ว2สัปดาห์ที่แล้วทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ได้มาชี้แจงต่อสภาว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลนี้ในการที่จะลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนโดยที่จะไปจัดสรรขั้นบันไดของค่าไฟที่พี่น้องประชาชนแบบบ้านเรือนจะเสียค่าไฟลงอันนี้ก็เป็นร่มเดียวกันในการที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนโดยตั้งใจที่จะเปลี่ยนผ่านพลังงานท่านเอกนิติพูดเสมอว่าจะทำ energy transformation ก็คือเปลี่ยนรูปแบบของพลังงานจากการใช้พึ่งพาพลังงานฟอสซิลลดลงให้มากที่สุดเพื่อที่จะไปสนับสนุนพลังงานสะอาดซึ่งแน่นอนที่สุดเราเน้นไปที่พลังงานแสงอาทิตย์วันนี้ในส่วนของในเรื่องของพลังงานผมเชื่อว่าในหลากหลายกระทรวงคงจะมีโครงการเข้ามาหลังจากนี้หลังจากที่พ.ร.ก.ได้ถูกบังคับใช้หลังจากที่ผ่านสภาแล้วก็จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะมากั่นกรองโครงการแล้วก็จะทำให้รวดเร็วที่สุดแล้วก็จะไปตอบโจทย์ในเรื่องของการลดภาระการใช้พลังงานจากพลังงานฟอสซิลซึ่งท่านสิริกัญญาผมเชื่อว่าท่านรู้ดีว่าประเทศไทยเป็นประเทศลำดับต้นในเอเชียที่พึ่งพาพลังงานจากฟอสซิลมากที่สุดอันเนี้ยจึงเป็นเพนพอยต์และเราไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเกิดวิกฤตแบบนี้อีกเมื่อไหร่หรือไม่อย่างไร
2: คุณพราดรปิศนานันทกุลมาตอบกระทู้แทนนายกเมื่อวานนี้อ้าวท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการครับ
6: เช้าข่าวชัดโดยนราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาร
14: ายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245รายการร้อนวิชาสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
6: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
2: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานเนี่ยมีส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยนำโดยคุณกรวีปิศนานันทกุลได้ยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรครับเพื่อที่จะเสนอให้มีการแก้กฎหมายอาญาสาระสำคัญก็คือคนจนที่ถูกดำเนินคดีแล้วศาลสั่งให้จ่ายค่าปรับแต่ว่าเขาไม่มีเงินจ่ายจะต้องไปติดคุกแทนค่าปรับเนี่ยก็เลยจะให้แก้กฎหมายฉบับนี้ครับคนที่อธิบายเรื่องนี้ก็คือมือกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยคุณสุภชัยใจสมุทรครับคุณสุภชัยบอกว่าปัจจุบันเนี่ยโทษทางอาญามีอยู่หลายอย่างตั้งแต่กักขังจำคุกปรับไปจนถึงประหารเนี่ยแต่ประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่ในสังคมโดยเฉพาะคนยากคนจนก็คือกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษกักขังแล้วสิ่งที่สามารถดำเนินการได้ก็คือศาลสั่งให้ปรับแล้วในกรณีที่ถ้ามีโทษปรับถ้าปรากฏว่าจำเลยคนนั้นไม่มีเงินจ่ายค่าปรับศาลก็จะให้มีการกักขังแทนค่าปรับซึ่งเป็นเงิน500บาทต่อวันนะฮะขังวันหนึ่งเท่ากับเป็นการชดใช้ค่าปรับ500บาท คุณสุภชัยบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทำให้คนจำนวนมากที่เป็นคนยากคนจนที่ถูกพิพากษาลงโทษจ่ายค่าปรับแล้วก็ไม่มีเงินต้องถูกควบคุมตัวเสียอิสรภาพฉะนั้นก็เห็นว่าเรื่องนี้ควรจะให้มีการแก้ไขอาจจะเป็นการไปบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะแทนอย่างนี้เป็นต้นแต่รายละเอียดนั้นค่อยไปว่ากันในชั้นของการเสนอกฎหมายการพิจารณากฎหมายนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่จะแก้ปัญหาให้กับคนยากคนจนที่ถูกศาลสั่งให้เสียค่าปรับแต่ไม่มีเงินพอไม่มีเงินเนี่ยต้องไปอยู่ในเรือนจำไปถูกกักขังแทนค่าปรับวันละ500นะท่านผู้ฟังครับถ้าสูกศาลสั่งให้ปรับ 20,000 อย่างเงี้ยโอ้โหก็หลายวันเลยนะฮะฉะนั้นให้ออกมาอยู่ข้างนอกแล้วก็ให้ไปบำเพ็ญประโยชน์นะจะได้อยู่กับครอบครัวจะได้ทำมาหากินกันไปนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของเช้าข่าวชัดวันนี้และสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่วันจันทร์สวัสดีครับ
6: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ ไวยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
1: 7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในวันนี้รัฐบาลยืนยันการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทดำเนินการด้วยเจตนารมณ์สุจริตคำนึงถึงประโยชน์ประชาชน
1: อาเซียนเตรียมยกระดับการประสานงานการรับมือวิกฤตท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17พ่ายให้กับทีมชาติจีน0-6จบอันดับ3ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยไทยจะใช้เวทีนี้ผลักดันความร่วมมือด้านต่างๆทั้งการส่งเสริมพลังงานสะอาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการยกระดับกลไกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในภูมิภาค
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนผู้แทนระดับสูงเลขาธิการอาเซียนผู้แทนจากเมียนมาและธนาคารพัฒนาเอเชียเข้าร่วมการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครั้งนี้นับเป็นภารกิจต่างประเทศครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งสมัยที่2และเป็นโอกาสสำคัญในการยืนยันบทบาทของไทยในเวทีอาเซียนซึ่งเวทีดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้ผู้นำประเทศสมาชิกได้พบปะหารือแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์โลกท่ามกลางความท้าทายจากการแข่งขันของมหาอำนาจรวมถึง